0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: แล้วจะมีของขวัญให้
1: อีนางเออ

0: ตัวมาเมื่อกี
1: ้เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้านางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรองทรง
10: พี่เก่งเขาพูดเรื่องอะไรกับคุณแม่เห็นทำหน้ามุ้ยเหมือนไม่ชอบใจ
11: คุณแม่พี่เก่งจะให้พี่เก่งตัดผมรองทรงแต่พี่เก่งบอกว่าไว้รองทรงแล้วไม่เหมือนเพื่อนๆ
10: ผมรองทรงเป็นยังไงอ่ะคงเหมือนยกทรงอะสิพี่เก่งจึงไม่ยอมตัด
12: ไม่ได้เรื่องเลยก้าวแต้มเนี่ยรองทรงกับยกทรงมันคนละเรื่องกันเลย
11: รองทรงเป็นชื่อทรงผมผู้ชายที่ตัดสั้นตรงท้ายทอยส่วนข้างบนไว้ยาวหน่อยหวีแสกได
12: ้ฉันว่าหล่อดีออกทรงเนี้ย
11: ส่วนยกทรงเป็นเสื้อชั้นในของผู้หญิงจ้ะไม่เกี่ยวกับทรงผมรองทรงเขียนรอเรืออ่างงองูททหารรอเรืององูเป็นทรงผมผู้ชายคำว่ารองทรงต้องออกเสียงให้ชัดเจนว่ารองทรง
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน2569ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในวันที่5กันยายน2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังคือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: แพ้กุ้งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองรุนแรงกว่าปกติเราสามารถพบได้ตั้งแต่ระดับการแพ้ที่ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตการแพ้กุ้งแบ่งออกเป็น4ประเภทคือแพ้โปรตีนกุ้งทุกชนิดไม่ว่าจะสุกหรือดิบแพ้โปรตีนกุ้งบางชนิดโดยเลือกรับประทานได้ในกลุ่มที่ไม่แพ้แพ้โปรตีนที่ยังไม่ผ่านความร้อนดังนั้นหากกุ้งสุกสามารถรับประทานได้และกลุ่มสุดท้ายแพ้โปรตีนที่ผ่านความร้อนดังนั้นกุ้งดิบเช่นกุ้งแช่น้ำปลาสามารถรับประทานได้การรักษาก็คือ 1. หากแพ้ไม่รุนแรงที่ระบบผิวหนังสามารถรับประทานยาแก้แพ้ในกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนได้แต่หากถ้าใครมีอาการแพ้รุนแรงคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาต้องพกยาในกลุ่มอะดรีนาลีนไว้ตลอดเวลาซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยารักษาอาการแพ้แบบรุนแรงผู้ใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และได้รับการสอนวิธีการฉีดยาอย่างถูกต้องมาแล้วเท่านั้นนะคะ
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้กว้างท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็กลับมาพบกับท่านผู้กว้างเช่นเดิมนะครับซึ่งเราจะมาพบกันในวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับเรามาพบกันต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับระบบ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้กว้างทรงครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับพุทธศักราช2569ถึงรายการนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อ้อมุทบันร่วนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังถึงเราจะมาตื่นท่านเกี่ยวกับเรื่องของตัวไปแล้วก็เรื่องของคนพิการนะครับทุกๆความพิการเรารู้เรื่องไรเราจะมาเล่าทุกกันกว้างนะครับเพื่อที่จะได้รู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าบางทีคนพิการได้รับความลำบากเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับเพราะว่ารายการนี้มันก็ถืออยู่แล้วว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับทุกๆสังคมเรามาล้อมอยู่ในสังคมเดียวกันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างมีความทุกข์ไปด้วยกันนะครับถึงวันนี้ก็มีกระผมจะลงไปตรงนะครับแล้วก็ปาแก้วนะครับ
1: ค่ะดีค
0: ่ะปาแก้วหรือว่าคุณอยู่ป้าเป็ดตรงนะครับก็มาดำเนินรายการรวมกันเนื่องจากผู้ก็ว่าไปครับผู้ดำเนินรายการที่ดำเนินรายการอยู่ประจำก็ไม่ได้มากนะครับมีเหตุจำเป็นก็ต้องให้ดีเจจำเป็นนะครับผู้แทนจำเป็นจางปาแก้วก็ต้องมานางกุ้ยเป็นเพื่อนลุงลุงนะครับเพื่อจะได้ใต้ทวดเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้กว้างได้รับกว้างก็เนื่องจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็มีความประท้วงอยู่ไล่ๆเรื่องนะครับที่ว่าอยากจะล่าทู่กันกว้างให้ท่านผู้กว้างได้รับกว้างเนื่องจากตอนนี้ก็ได้รับการเดินทางไปรับการอบรมกันอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าสมาคมต่างๆก็มีโครงการก็สมาชิกของเราเพื่อให้ไปได้รับการอบรมนะครับเพื่อให้ไปได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติต่างเรื่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ตัวเองหรือว่าคนพิการเรานี่อยู่ได้ในทั้งกลุ่มนะครับยังเรื่องไม้เต่าเก้านะปาเกียวนะ
1: จ้าค่ะ
0: เรื่องไม้เต่าเก้าก็ตอนนี้ตั้งจะนัดตรงมาเรียบร้อยเรียบนะครับคนตาบอดสมาชิกของสมาคมคนตาบอดที่ได้เรียนไม้เต่าเก้าไปแล้วนะครับเรียนการจ่ายไม้เต่าเก้าไปแล้วตอนนี้เครื่องมือกองฐานนะครับ
1: พอดีจ้อกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังอันจันทิมาได้ไปเดินตั้งไปรับหมายแล้วนะ
0: ครับผม
1: แต่มันจะมีช่องรุ่นอยู่คือรุ่นเด็กกับรุ่นที่ช่องจะมาติดต่อมารับได้ที่สมาคมถ้าว่าจะมาเดียวที่สมาคมกระตู้ปฏิปักกิมแจ้งหลวงหน้าไปโกนจะต้องให้คือผู้ดูแลคนตาดีจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมืออ้ายไอ้ตุ๊กโจงบางกลางบางเกล้าก็ปิดโจงไปมั่งก็ต้องมีคนตาดีมีผู้ดูแลติดต่อไปได้เลยแต่ปากิมเมื่อว่าแต่ปากแก้วก็ได้ก็
0: เพราะว่าการรับกล้องการร่องกล้องนี่มันจะต้องมีไม้เอ็ดกำกับคือจะต้องรู้ว่าเคยเป็นผู้รับผู้ตรงเนื่องจากมันเป็นกล้องกล้องไงไรกล้องสมาคมหรือว่ากล้องล่วงไรจะต้องมีอักโตรนกำกับเช่นคุณตาบอดเราถ้าว่าเขียนไม่ได้เช่นไม่ได้ก็ต้องมีการปั๊มลายนิ้วมือไว้เพื่อเป็นลักต้านตรงทางลักต้านไว้เพราะว่าการที่ว่าเราทำไรแต่ละอย่างนี้จะตรงทางลักต้านให้ก็รับทราบเพราะว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ว่าตรวจสอบอยู่ปากเกลไงยังสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็เป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเราทำไรก็ต้องมีหลักฐานให้เรียบร้อยเพื่อจะได้เพื่อเขาตรวจสอบเราจะได้มีหลักฐานหมอไว้เขา
1: ค่ะแต่ถ้าว่าจะมาด้วยตัวเองได้ก็ป้าคุณตาดีบางทีมันจะมีจองเจออยู่ถึงกับพิมพ์ลายนิ้วมือแต่บางคนที่ว่าไม่สามารถมาได้ติดต่อมาเลยคือตามไม่ไกลนะตามไม่ไกลจนเกินไปอย่างฉันก็ต้องไปถึงบ้านพอระยะเวลากันจงอีกกับฉันเราก็ต้องกลับไปที่สร้างข้าวปักตายต้นหลัง
0: ครับเพราะว่าป้าตรงนั้นที่ว่านั้นก็ถ้าว่ามาไม่ได้เดี๋ยวป้าแกป้าไปให้ถึงบ้าน
1: แต่ว่าถ้ามาได้ก็มาเตี๋ยวมั่งสมาคมคุณตาบดจังหวัดตรังมาเยี่ยมป้ากิมมาเล่ลุงชายยันเนอะมาเตี๋ยวในตับเตียงในได้ไอ้ผู้ดูแลป้าม
0: าพูดมาคุยกัน
1: มาคุยได้มันมาชอบตามมาเป็นโยปันปื้อป้ากิมลูกกาหมากไม้กะหวาไปแล้ว
0: เราก็ไกลอีกเรื่องนึงก็โดยความเป็นห่วงถึงโมตาหรือว่า
1: ปอดีโมตาเหล็กเดียวฉันก็ได้ติดโตไปเหล็กว่าเนาะหมายเต้าหมายโมตากับโมอีกขึ้นกาลุ่มปัดลังการัวก้นก้นตกก็ติดโตไปที่ฉันที่มาแล้วอย่างน้อยๆก็ตู้ชอบตามคือสิ่งไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ฉันที่มาว่าจะมาดูแลให้ปรุงนี่เลยมันปอดีก็วันติดตุลาอยู่ตอนนี้นะแต่เหล็กเดียวได้ตู้ไปตามแล้วอ่ะคือมีปัญหาได้มั่งตาแต่ว่าปดตั้งเจ้าของบ้านก็มาดูแลให้เรียวจังหวะตัวเนียน
0: กับการด้วยความเป็นห่วงจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะข้าก็ให้มัวตากับเอกอยู่กันยังมีความทุกข์นะเนื่องจากบ้านก็ได้ตรอมเต็มแล้ว
1: ครับแต่ว่าแซ่ตรอมเต็มไม่เซฟตี้คงจะเจ้าของบ้านก็คงจะตั้มไปเรื่อยๆแล้วแต่คงจะไม่รัวเรียวจังหวะตะคุณตกมาก็อยู่ได้แล้วโอ้น่าเอ็นดูมากนะตอนที่ฉันไปพบมันติดตรงกลางเลยติดกลางติดนู่นติดไรอันปลักก้อยปลักไรอันคือไปเอ็นเรียบอกตาเลยว่าตาเก็บไว้นะมันจานตาได้กับปลักก้อย
0: เราก็เนี่ยดูแลถึงกันและกันคือในเมื่อเป็นสมาชิกกันแล้วเราก็ต้องช่วยเลือดถึงกันและกันถึงไหนที่ช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าช่วยไม่ได้เราก็รุ่งโตไปให้หน่วยงานที่ว่าเขาถ้ามาช่วยเลือดได้ปะเก็บ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ช่วงนี้กวางกลิ่งคนสักตรงกลิ่งว่านะ
1: อ๋อได้ค่ะ
0: ที่เรากวางกับผม

ลงนามคือฐานผู้ว่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงนามตรงลงมาที่นะครับแล้วก็ต้องรอก่อนนะครับรอให้การแต่งตั้งสำเร็จก่อนนะครับถึงเราก็จะได้ทำบัตรไปในไอ้อยู่ในกล่าวเดียวกันนะครับอยู่ในวาระของการดำรงตำแหน่งการบริหารของสมาคมนะครับคือวาระละ4 ปีเราอยากให้อยู่ในตรงนั้นเพราะว่าจบอีก4 ปีเราก็ทำไม่เพราะว่าการต้องเงินบำรุงสมาคมมันก็ต้องครั้งละ4 ปีนะครับปีละ20 บาท20 บาทกับ80 บาทนะครับวาระละ4 ปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็รอไปก่อนถ้าว่าการแต่งตั้งเสร็จลงมาวันไหนนะกระผมแล้วก็ตั้งกรรมการบริหารประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งมาอย่างตานสมาชิกให้ทราบนะครับว่าเราจะทำบัตรกันต่อโดยให้ตรงหลักฐานมามีอะไรมั่งนะครับติว่าประกอบกับประกอบการทำบัตรสมาชิกของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับ

0: มได้ปะนี่หลงเลมตู้มันได้เลยตู้ตู้แกมีตัวทับพุมกด
1: หลงแรมในตัวหลงลงอยู่บ่อย
0: ได้ได้จำรับคนปีการแต่ว่าคือบางคนก็ก็มีโยมากต้องอายาดนะเป็นคนติดตัวมามาชอบตามคว้างเอกสารมาก็ได้ปะคว้างมากับตู้มาบอกเลยตู้เบอร์ปากแก้วเบอร์ปากิมว่าคว้างกับเกยตึงในรถเดี๋ยวในด้วยเราจะไปรับอ้ายกันแต่ว่าติดโตมาบอกด้วยนะติดโตมาบอกด้วยเลยจะไปรับอะไรจะรับตัวรับตุกเวล่านะตัวรับไม่ต้องเป็นห่วงเลยจำรับคนที่มีปุ่มกดโตมาได้เลยฉันจะรับเพราะว่าตึงในในกาคือเป็นผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาก็จะมากลุ่มคนตามบทจังหวัดตรังแล้วก็ต้องรับตัวรับไม่ใช่ว่าปกติโตมาแล้วใช่ฮะใช่อกใช่ก็ก้อยอยู่คือมีเรื่องราวได้ก็จะขยักจะรู้จะต้องรับได้ตุกเวล่าค่ะ
1: คือถ้าว่าไม่รับก็จะตุกรับจะตู้กลับไปรอบตามสารนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ว่ามาตู้เล่นๆกันมาตู้ยอกกัน
0: ตู้ตีหนึ่งตีจ้องกลางคืนมันก็ไม่จ่ายกันนะต้องเลือกเวลาที่เราจะประชันมาตีเออเราจะติดโต๊ะคนนั้นเราต้องเล่เวลาว่าเออเวลานี้นะต้องกวนไม้เพราะว่าการที่คนตามว่าตุกคนที่ไปเรียนไปอบรมมาจะต้านตีต่างๆจะต้องรู้นะว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เราต้องตู้ห้าก็เวลาเนยตีเต่าเดยคุยกันนานเวลาแต่ได้มันก็จะเรียนรู้หมดเลยการใจชีวิตประจำวันของคนนั้นจะต้องเรียนมีการอบรมมาตลอดการแต่งตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปไหนอ่านไหนติดร่มกวนไม่ร่มกวนต้องตามคนตาดีนะคนตีเล่ไม่เอ็นตีโยกลายจิตคือมีหยาดมีไรต้องชอบตามตาบอดจริงนะเคยมีนะลุงรุ่งแกไปประชุมเตะจ้ากล้าปากตายต้นหลังวันนั้นฉันเป็นคนไปรับตีนั่งเร่มเรือนะมีฉันตีมาหนองน้ำตารุ่งมีก้นเตวาตาดีแกลงมาจากรถตู้

0: คือตารุ่งแกเป็นผู้ชายผู้ชายอย่างหน่อยๆคือคุณยิ่งการจับมือการอะไรต่างๆงั้นจะต้องรู้นะต้องรู้ว่าสิ่งไหนเราควรจับก็แบบนี้ก็คนเตตาดีก็จะดูแลอยู่ตลอดนะก็จะเล่าว่าเออเดินคือไม่ปานเดินกันเป็นแถวเรียบร้อยการขึ้นรถช่วยเลือกกันตลอดจนมาถึงตังนะขอบคุณนะบาวันนะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าชื่อไรนะแต่ก็ว่าก็อยู่ตังนะก็จะย่อมากเลยว่าดีมากเลยจ้างคุณติปล่อยตาบ่จังหวัดตังนี่การคุยในตู้ทรัพย์ก็เหมือนกันไปเรียนรู้มาแล้วไปอบรมมาแล้วตู้ทรัพย์ตีหนังกลางเปือนเราจะเปิดไอ้ดังไม้คุณตีหนังกลางเราคนนักอู้ไม้เกาหลีรับอีนอนหนังในรถนั้นมันเป็นจริงแต่ว่าเราต้องคิดกันว่าก็ปักป้อนเนี่ยว่ามันดังเกินไปมันก็ไม่ใช่นะ
1: อย่าสร้างความรำคาญให้ผู้อื่นนี
0: ่
1: บางทีบางทีเมื่อเราหนังอยู่นี่ถึงคนอื่นหนังแร่งตัวทับเตือนเมื่อเราก็รำคาญกันเมื่อเราแร่งเตือนคนอื่นก็รำคาญบางทีไม่ใช่รำคาญคนเดียวรำคาญหลายคนโยธีคนมู่มาเราก็ต้องพึงระวังในการจ่ายกล้องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจทักหรือว่าการพูดคุยกับเปลือนพุ่งคนที่ไปด้วยกันเราก็ต้องให้เกียรติผู้ที่ว่าอยู่ด้วยกันนะเราก็ต้องระมัดระวังคำพูดแต่ละคำบางทิ้งบางยังพูดได้หรือว่าพูดไม่ได้ควรหรือว่าไม่ควรเราก็ต้องกายพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะว่าร่วมมาคุณพิการนะครับได้รับการอบรมกันมาเกือบตุกๆเหลืองแล้วหรือว่าตุกๆเหลืองก็ว่าได้นำมาปฏิบัติให้เกิดอะไรได้เกิดประโยชน์ตามที่ว่าได้อบรมมาตุกๆเหลืองนะครับทางสมาคมคุณตาบอดแห่งประเทศไทยจะเปิดการควบอบรมไม่ว่าจะเป็นเหลืองของการปูดการจ่ายชีวิตประจำวันหรือว่าด้านอาชีพก็จะเปิดโครงการร่นหรือว่าการอบรมอยู่ทำมัมทะเบอร์นะครับคุณน้อยที่ว่าไม่ได้รับการอบรมที่เราก็จะตรงไปก็ได้รับการอบรมนะครับบางคนปาเกลเราก็อยากจะตรงให้เขาไปอบรมนะแต่ว่าถ้าว่าตรงไปแล้วถึงไปอะไรไปวุ่นวายไปในโครงการต่างๆทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราก็ไม่อยากตรงไปเพราะว่าถ้าตรงไปแล้วก็มันสร้างความเสื่อมเสียมาถึงสมาคมเราก็พิจารณาใน
0: ที่ตรงนี้กันเสื้อปานาป้อมเหมือนหม้อหม้อที่ร้านตอนนี้สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังจะมาชิกจะมีร้านหนวดลายเองในจังหวัดตรังนะ
1: ครับ
0: ตามได้เลยมันฉันเป็นผู้ดูแลฉันจะรู้ตลอดว่าร้านไหนตึงไหนบ่ฉันไปเตียวไปกลุกปี้อยู่ตลอดตามได้เลยป้าแก้วป้านี่คือสะอาดไม่ได้ปั่นปื้อไม่คนที่ในร้านต้องติดแต่งตัวให้เรียบร้อยนะการเป็นโมนเต็กแก่ลูกกาการคุยการรับตัวทรัพย์นะต้องคุยให้ดีๆเพราะว่าลูกกามันจะมาด้วยกำปูดก็รอบางที่เราปูดดีปูดโปรเสื้อป้าปูดเตียงต้องสะอาดต้องกวาดหญ้าได้ต้องสะอาดไอ้ทุกอย่างตามได้เลยโตมาเลยติป้าแก้วป้าแก้วมาช่วยตี้ไอ้นั่นปันนั้นไอ้นี่ปันนี้มาโตมาเลยฉันจะไปตีช่วยได้ฉันจะเจือฉันจะเหนี่ยน้ำไม้ได้เลย
1: เพราะว่าด้านนี้ป้าแก้วตะนัดเพราะว่าประกอบ
0: มาชีพมาตั้งแต่เป็นชิปปี
1: ก็เนี่ยกับทางสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเราก็อยากจะช่วยเหลือสมาชิกนะครับคุณได้ที่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกที่คุณตาบอดนะครับก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังได้นะครับเราอาจจะได้ช่วยเหลือถึงกันและกันนะครับการไอ้การใต้โทษความรู้ที่ว่าเรามีอยู่ให้ผู้ที่ว่าก็ยังไม่จำนานที่หรือว่าก็ยังไม่รู้ที่ก็ถ้ามารู้ไปปรางๆคนที่จะได้รับการอบรมนะครับเพราะว่าบางคนอยากจะประกอบอาชีพบางปลาแก้วซึ่งคนตาบอดต้นหมากเราก็ประกอบอาชีพการนวดเต้ยนะครับคนนั้นที่ว่าไม่จบนะครับบางทีมันได้รับการอบรมบางทีจบขึ้นก็ได้เหมือนกับผมเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ใจรู้เรื่องการนวดนะครับจนปัจจุบันก็เป็นอาชีพลักไปได้เลยในการประกอบอาชีพของคุณตาบอดนะครับก็ไล่ตานนะครับไล่คุณตาบอดเราในตัวประเทศนะครับร่วมมาจะประกอบอาชีพลักก็เป็นการนวดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าคุณน้อยที่ว่าเป็นสมาชิกอยู่หรือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกที่อยากจะประกอบอาชีพ

0: สิบด้านนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยท่านนั้นมาได้ที่สมาคมคนตาบอดจังหวัดสังนะครับเบอร์โทรศัพท์กระทรวงมหาดไทยมาได้ที่เบอร์กล้องกระเพิ่มจะลงไปตรงนะครับรุ่นวอกเต้ตัวนาย138กาแปดนะครับหรือว่าเบอร์กล้องรักษาการนายกคนตาบอดจังหวัดสังนะครับกระตูนแปดเต้ตูนาตรงแปดนาวกาลูกอาเบอร์กองปลาแก้วเบอร์ได้ปลาแก้ว
1: ตัวไปติดประชาธรรมปั้นกองปลากิมก็ได้ปลากิมก็มีประชาธรรมปั้นอยู่ตาปลากิมตัวไม่ติดก็ตัวมาสิฉันก็ได้ก็
0: ครับช่วงนี้กวางเปลี่ยนก้นสักต้องเปลี่ยนแล้วนะเจอกับกวางกับป้อม

0: ช่วงเพลงโปรดเจ้าปนกับจากรายการสังคมเดียวกันนะครับถึงเรามาพบกับสารผู้กว้างในวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเศษๆจนถึง10นาฬิกานะครับทางโทรโตตังหรือว่าตานจะไปกว้างโยนล่างลายทาง YouTube นะครับโดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันนะครับถึงรายการนี้เราก็มาคุยต้นหมากมันจะไม่เกี่ยวเรื่องของคนพิการนะครับเรื่องอื่นๆต้นหมากเราก็จะตามันเล่เม้นนะครับซึ่งไหวเอ็นตรงนั้นแล้วมาลาวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องของคนตาบอดนะครับบางทีเรารู้เรื่องนู่เรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับคนความพิการหรือเราก็จะนำมาพูดมาคุยมาตื่นท่านซึ่งการที่ว่าจะไอ้ได้จะไอ้ประกาศให้กับสมาชิกต้องมาได้นะปาเกลนะ
1: ถ้าสมาชิกก็อย่าสมาชิกมีอันมีการอันอะไรก็ได้อันขึ้นบันไม่อันบวชลูกอันแต่งงานว่าอันชอบอันได้สามารถติดต่อมาได้นะ
0: ครับผมสามารถติดต่อมาได้นะครับผมจะประกาศให้พี่นะครับเพราะว่าถ้าว่าวันนี้

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักระวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอเข้าร่วมจำนวน50คนประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงเสมิงสันทรายและอำเภออมก๋อยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ในการสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนและยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าธาตุตอนที่3โดยทั่วไปคนไทยเชื่อตามคติพระพุทธศาสนาว่าธาตุซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมีจำนวน4ธาตุได้แก่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินอาโปธาตุหรือธาตุน้ำวายโยธาตุหรือธาตุลมและเตโชธาตุหรือธาตุไฟแต่ในคติแพทย์แผนไทยบางตำราเชื่อตามคติพราหมณ์ซึ่งกล่าวไว้มากในคัมภีร์อายุรเวทว่าธาตุซึ่งประกอบเป็นร่างกายของเรามีจำนวน5โดยเพิ่มอากาศธาตุเป็นธาตุที่5หากธาตุเหล่านี้เกิดไม่สมดุลหรือมีธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องมีปริมาณมากเกินไปหรือแปรปรวนย่อมทำให้เจ้าของร่างกายเจ็บป่วยเช่นหากอากาศธาตุแปรปรวนก็จะมีเสียงอื้อในหูตามัวมองไม่เห็นแม้แต่มือและนิ้วของตนเอง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com
10: ครับผม
11: สวัสดีครับ
10: วันนี้มีเรื่องอะไรวันนี้มีเรื่องอะไรบอกคนดูไป
11: วันนี้เนี่ยพี่เตรียมชุดคำถามมา1ชุดไม่ใช่มาถามอามหรอกมาตอบคำถาม
10: โอ
11: ้กันเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้คนอาจจะเคยสงสัยหรืออาจจะไม่เคยสงสัยมาบ้างแต่ก็แบบเอ๊ะเรื่องนี้มันจริงไม่ได้เรื่องที่เราเคยได้ยินมาในอินเทอร์เน็ต
10: ซึ่ง
11: เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบางอย่างว่าแบบเอ๊ะที่เราได้ยินมาที่เรารับรู้ว่ามันถูกต้องแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
10: ซึ่งผมไม่เห็นไอลิสคำถามนี้แล้วผมก็ตื่นเต้นมากเพราะผมก็กลัวตอบไม่ได้เว้ยดังนั้น
11: okay.
10: เราเอาเลยไหม
11: เออมันจะไปแบบว่าข้อละนิดละหน่อยนะ
10: โอเคโอเค
11: ได้ๆกันไปนะ
10: ตื่นเต้นแล้วเนี่ย
11: ตื่นเต้นนะเอาเรื่องแรกก่อนคอมพิวเตอร์ในวันนี้เนี่ยต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไหม
10: ไม่ต้องดิ
11: เอ้ยทำไม
10: ก็ คือจริงๆมันไม่จำโอ้โหถ้าเราจะไปกันยาวเลยนะเพราะว่าจริงๆผมว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยเป็นสแกมของโลกใบนี้นะ
11: โอ้เอาแล้วครับเปิดแล้วนะโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับบริษัททำแอนตี้ไวรัสนะครับเป็นสแกมหรือเปล่า
10: คือมันเป็นผมว่ามันมีช่วงเวลาของมันแหละไอตัวโปรแกรมไวรัสเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นสาย security ผมก็รู้สึกว่าเทรดโมเดลมันเปลี่ยนไปคือสมัยก่อน
11: อ
10: ะไอพวกไวรัสเนี่ยมันมาทำอะไรมันทำรบกวนใจเราอะมันมาแบบโอ้ยป๊อปอัพเด้งรัวๆขายโฆษณาแกล้งเราเปิดอยู่ดีมาเปิดแผ่นที่ใส่แผ่นซีดีเราวืบอ่ะไม่รู้จักอีกที่ใส่แผ่นซีดีก็แบบเอาให้กวนใจเอาให้ใช้คอมไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่เดือดร้อนเลยเฉยแล้วก็จะมีชื่อของคนทำก็โด่งดังกันไปอะไรงั้นน่ะซึ่งสมัยนี้มันไม่ใช่แบบนั้นละมันเป็นแรนซัมแวร์ละ
11: มันเป็นบลูทแวร์อื่น
10: ๆผมว่ามันคือถ้าสมมติว่าผมจะทำไวรัสสักอย่างหนึ่งผมไม่กวนตีนคุณหรอกผมขอรันเงียบๆอยู่ในเครื่องคุณดีกว่าย
11: าวๆแบบคุณไม่รู้ตัวเลย
10: แล้วก็ไม่ต้องทำให้คุณเดือดร้อนผมแค่ขอ
11: นั่นแหละไอ้สิ่งเนี้ยโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอะดีเทคไม่เจอเหร
10: โอ้โหมันก็คงเจอมั้งแต่ว่าอันในสมัยนี้มีอยู่2เรื่องก็คือตัวระบบปฏิบัติการเองก็มีระบบดีเทคที่ดีขึ้นมากแล้วแล้วก็ security มันก็ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดกันถึงแบบเอาสมัย Windows XP อย่างเงี้ยคือฟีเจอร์ที่ทำให้ไวรัสระเบิดระเบ้อเนี่ยคือไอออโต้รันเนี่ยคุณเสียบแฟลชไดรฟ์ปั๊บรันโปรแกรมอัตโนมัติ Windows จัดให้เราก็เขียนโปรแกรมไวรัสใส่ USBแล้วพอเสียบปุ๊บ
12: ไอจิ้มปุ๊บโดนเลยยังไม่ทันได้เปิดอะไรเลยครับผมยังไม่ได้คลิกอะไรเลย
10: เพราะว่า Windows ใจดีรันให้แล้วออโต้รันก็ติดกันไปแล้วคนอื่นก็มาเสียบแล้วก็ติดกันต่อแล้วก็ไปเสียบเครื่องอื่นแล้วก็ติดกันต่ออันนี้สมัยผมมัธยมโรงเรียนผมเป็นทุกเครื่องติดกันหมดแต่ว่าสมัยเนี้ยคุณผมว่าอย่าง Windows มันก็มีแบบอะไรนะ Bit Defender เหรอที่มันติดมากับระบบอะไรเงี้ยนะแล้วก็
12: Windows Defender ใช่มั้ย
10: แล้วอย่าง Mac เองก็สมัยก่อนเขาบอกว่า Mac ไม่มีไวรัสเพราะว่าไม่มีใครมีตังค์ซื้อ Mac แล้วก็เขียนไวรัสตอนนี้ก็คงมีอยู่บ้างแต่ก็จะเป็นลักษณะที่แบบอยู่เงียบๆคอยหนึ่งก็คือเอาเครื่องคนไปทำอย่างอื่นว่าเอาไปโจมตีคนอื่นหรือสองก็คือรอดักไอเนี่ยคริปโตคุณอะมันไม่ทำอย่างอื่นมันเอาตังค์สมัยนี้
12: โอเคดังนั้นถ้าเคลียร์มิดนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ไม่ต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสก็ได
10: ้ผมว่างั้นนะพี่อู๋ว่าไง
12: โปรแกรมแอนตี้ไวรัสคุณรู้จักตัวไหนบ้างเนี่ย
10: โอ้โหมาทุกตัวผมบอกเลยนะสมัยผมเด็กๆผมแบบว่าน
12: อตันนอตัน
10: ไม่ได้ผมต้องตาเขียวผมต้องตาเขียวนอตสาวในสองนอตสาวในสองเนี่ยต้องมาเพราะว่าเขาว่าตัวดีที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ผมเลิกใช้นอตสาวในสองเพราะว่าหลังๆมันช้าใช่ไหมผมไปเจอนี่ล่มแดง
12: ล่มแดงครับล่มแดงมา
10: คุณรู้จักล่มแดงในตำนานหรือเปล่าคุณผู้ชม
12: รู้จักสิครับ
10: คือล่มแดงเนี่ยเอาอยู่
12: AV มั้ยชื่ออะไรนะ
10: เอาวะอะไรไม่รู
12: ้AV
10: ใช่ๆๆแล้วพอหลังจากยุคล่มแดงแล้วเนี่ยมันจะมีอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าเป็นยาถ่ายพยาธิไวรัสที
12: ่
10: คุณแค่มารันตอนที่ค
12: ุ
10: ณติดแล้วอ
12: ่
10: ะ
12: ต้องติดแล้วแล้วก็แบบแล้วก็จะดีเทคเจอร์ด้วยนะบอกเราหมดเลยว่าเจออะไรบ้างลบไปแล้วกี่ตัวอะไรเงี้ยปรากฏว่าลบไปเสร็จเอาไฟล์คอนฟิกของโปรแกรมบางอย่างออกไปด้วยไวรัสหายแต่โปรแกรมเราเข้าไม่ได
10: ้แล้วก็หลังจากยุคนั้นมาก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันโอเคอะหมายถึงว่าเราเองก็มีความรู้เรื่องของ IT เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เราก็ไม่เอาอะไรของเพื่อนมาเสียบบ้านเราอีกแล้ว
12: โอเคเรื่องนี้ผ่านไปเมื่อกี้มีแตะไปนิดนึงก็เลยจะเป็นต่อเนื่องมาคำถามถัดมาว่าจริงๆเมื่อกี้จะถามว่า Mac กับไม่มีไวรัสมีแต่ Windows หรือเปล่าแต่เมื่อกี้คุณบอกแล้วว่าวันมาเป็นคนละรูปแบบกัน
10: ครับ
12: เลยจะถามว่าคนใช้ Mac เนี่ยไม่ต้องชัตดาวน์เครื่องเลยดีกว่าหรือไม
10: ่เฮ้ยคุณผมไม่เคยปิดเครื่อง Mac เลยผมไม่เคยไม่เคยแล้วถ้าคนใช้ Windows หรือคนใช้ Linux อะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้จักความดีงาม
12: นี้ไม่รู้จักสิ่งนี
10: ้คือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้ Windows Mac
12: คือผมเข้าใจนะครับว่าคนส่วนมากโอเค power user ที่อาจจะฟังช่องเราเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยอาจจะแบบว่าผ่านเรื่องนี้ได้แต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวนะครับWindows Mac คือ Mac ใช่มั้ยฮะคือนอร์มของคนใช้ Windows เนี่ยก็คือบูทใช้งานชัตดาวน์แต่คนใช้ Mac คือเปิดฝาแล้วใช้เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดฝาหรือไม่งั้นก็กดสลีปเอาถ้าเป็นเดสก์ท็
10: อ
12: ปจะเป็นแบบนี้จะแบบคนใช้ Mac จะไม่ค่อยชัตดาว
10: น์ไม่มีความจำเป็นซึ่งมันไม่เหมือนกันอะคือหมายถึงว่า Mac พอเราเปิดขึ้นมาปั๊บทุกอย่างมันอยู่เหมือนเดิมแบตไม่ลดด้วยso good นะ so good คือแบตมันไม่ได้ standby time มันนานมากจน
12: เราไม่รู้ OS บางเวอร์ชันนะ
10: สักบางเวอร์ชันแล้วก็ถ้าเป็น Windows เนี่ยผมเนี่ยวางอยู่ตรงนี้เลยมี2เครื่องเครื่องหนึ่งเครื่องบริษัทเป็น Windows อีกเครื่องนึงเป็น Mac ของตัวเองใช่ไหมก็ใช้แบบเดียวกันมันเป็นแล็ปท็อปทั้งคู่อ่ะผมก็พับเอาปิดฝาแต่ว่าพอไอ้ปิดฝาไอ้ Windows แล้วเนี่ย3วันเอาไม่อยู่ละ3วันมันจะเริ่มอะไรก็ไม่รู
12: ้ต้องรีสตาร์ทสักรอบหนึ่ง
10: มันต้องมีอะไรแปลก
12: แปลว่าเรื่องนี้จริงนะครับก็คือ Mac เนี่ยไม่ชัตดาวน์ก็ไม่อืดลง
10: ระบบปฏิบัติการมันทำมาดีเกินอันนี้ต้องยอมรับ
12: โอเคอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างเลย
10: ใช่ครับทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบว่าซ่าน
12: นะ นี่มันคุณสายแม็กนี
10: ่ I love it อ่ะคือหมายถึงว่าด้วยตัว product แล้วอะถ้าเกิดว่าจะใช้ให้เลือกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งก็จะเลือก MacBook
12: นี่คือคนที่ซื้อ M5 ไม่ทัน
10: ซื้อแล้วซื้อไม่ทันซื้อแพง
12: ตกลงซื้อแล้วด้วยตกลงซื้อรุ่นแพงแล้วด้วย
10: M5 Pro เนี่ยแพง
12: ไอ้ตกลงมาเกิดอะไรขึ้นตกลงวันนั้นซื้อไม่ทันแล้วก็ทำใจซื้อใหม่ไม่ได้แต่ก็สุดท้ายทำใจซื้อใหม่ได้แล้ว
10: ในราคาที่แพงกว่าเดิม600ดอลลาร์ใช่
12: เปล่าเปล่าเลยนะ
10: ก็มัน
12: เป๊กเดิมๆเลยนะอยู่ดีเงินหายไป 20,000 เลยนะ
10: ไอ้หรอกมันไอ้ตัวนั้นที่ดูไว้มันอยู่ใช่ๆถูกต้องตัดสินใจช้า1จังหวะ
12: แล้วนี่
10: มา 20,000
12: Mac Mini M6 อะไรก็มาแล้วด้วยอะไรก็ไม่รู้เร็วเหลือเกิน
10: ไม่มีตังค์ซื้อแล้วครับคือฮาร์ดแวร์แพงเหลือเกิน
12: ฮาร์ดแวร์แพงขึ้นเนาะเดี๋ยว iPhone ออกกันยานี้ก็อุ้ยรอดูราคากันเป็นยังไงนะครับพูดถึงเรื่องคอมจะซื้อคอมแล้วกันว่าแรม
10: ค่ะ
12: แรมแพงเนี่ยแรมยิ่งเยอะเครื่องยิ่งลื่นจริงหรือไม
10: ่ โอ้ให้คุณอู๋ตอบดิ
12: เอ้า
10: ให้หรือให้ผมตอบเหรอโอเค
12: เอาคุณตอบ
10: ก็คือผมว่ามันก็มีส่วนหมายถึงว่าเป็นส่วนที
12: ่ไอ้ M5 Pro ซื้อมาแรมเท่าไหร
10: ่48
12: ก
10: ็คือ M1 ตัวเก่าอ่ะ8
12: นะ
10: M1 ตัวเก่าอ่ะ8อันเนี้ย48
12: default มัน24มั้ย
10: ใช่
12: แล้วเราก็กดเพิ่มขึ้นมาก
10: ดมาเราจะเอามารัน local AI นะเราเป็นCEO บริษัท AI อะไรอย่างนี้เราก็เอามาใช
12: ้ดังนั้นแรมเยอะกว่าลื่นกว่าจริงหรือไม่
10: ใช่ในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมมาเยอะไงใช่ไหมคือเปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมเนี่ยมันใช้แรมหมดแล้วก็ถ้าเกิดว่าแรมเรามันเต็มอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าคอมมันจะเปิดอะไรไม่ได้หรอกเวลาคุณอยากเปิดโปรแกรมใหม่เข้ามาแต่แรมมันเต็มแล้วอ่ะมันต้องทำไงมันก็ต้องเตะของเก่าออกเตะของเก่าออกไปวางไว้ไหนไปใส่ในฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมแล้วก็เอาโปรแกรมใหม่คุณขึ้นมาทีนี้เวลาคุณสลับโปรแกรมเนี่ยคุณก็วนไปอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีจังหวะที่มันช้าแล้วก็เมมโมรี่มันไม่ทันมันต้องจัดการอะไรของมันเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ไม่ถึงอ่ะมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันก็โอเคนะ
12: โอเคแปลว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าสรุปว่าเหมือนกับคนจะกดซื้อคอมใหม่ในเนี้ยอุ้ยโอ้มีตัวเลือกแรมเยอะแยะเลยแล้วก็เอาเยอะไว้ก่อนยิ่งเยอะยิ่งลื่นก็ not always true ไม่ได้เป็นเรื่องจริงเสมอไป
10: ใช่คือถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างซื้อมา48กิกอย่างเงี้ยแล้วใช้แค่16มันก็ไม่ได้เร็วกว่า
12: ซื้อ16มา
10: ใช่
12: โอเคคืออยากเบรกเรื่องนี้ว่าสเปคคอมเนี่ยมันจะมีเรื่องของว่า CPU ถ้ามีเลเวลของ CPU ซึ่งปัจจุบันของ Apple ก็จะเป็นแบบเลเวลของชิปเลย
10: ครับ
12: แต่ถ้าเมื่อก่อนนะมันก็จะเป็นว่าชิปรุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าใช้คล็อกฟรีเควนซีที่ต่างกันว่าถ้าเกิดเป็นเพนเทียมสักรุ่นหนึ่ง AMD สักรุ่นหนึ่งใช่ไหมก็จะบอกว่ารุ่นชื่อชิปเดียวกันเลยนะแต่ว่าอันนี้ 2.5 กิกอันนี้ 2.7 กิก 2.9 กิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกจาก CPU ก่อนอันนั้นคือเรื่องความเร็วเป็นหลักนะใช่ไหมส่วน RAM เนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ในห้องให้เราได้ใช
10: ้
12: ที่เร็วกว่าพื้นที่ของฮาร์ดดิส
10: ใช่
12: คือฮาร์ดดิสก์ก็เป็นพื้นที่เหมือนกัน
10: ใช่
12: เป็นพื้นที่ในห้องเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่ของแรมเนี่ยมันเร็วกว่ามันเข้าถึงได้เร็วกว่ามันใกล้ชิด CPU มากกว่าดังนั้นแปลว่าโปรแกรมที่คุณจะเปิดกี่โปรแกรมอ่ะเปิด Google Chrome บึ้มเดียวหมด
10: เต็ม
12: ยกตัวอย่างได้แย่มาก
10: แย่จริง
12: เปิดอะไรดีเปิด Excel อ้าวบึ้มเดียวหมดเหมือนกันยกตัวอย่างได้แย่มากแต่ว่านั่นแหละครับคือมันเปิดโปรแกรมอะไรมันก็ดึงพื้นที่ในห้องนี้ไปใช้เพราะฉะนั้นห้องหนึ่งมันก็จะเปิดโปรแกรมได้จำกัดพอมันบอกว่าเมื่อกี้อาร์มบอกว่าถ้าเกิดมันเปิดโปรแกรมเกินละเหมือนกับว่าห้องนี้เต็มละมันก็จะต้องผลักโปรแกรมที่เรายังไม่ค่อยที่เปิดทิ้งไว้นานแล้วหรือว่ายังไม่ได้รันอยู่ตอนนี้ไม่ได้แอคทีฟมากโยนไปอยู่ในห้องฮาร์ดดิสก์แทนฮาร์ดดิสก์ช้ากว่าหน่อยแล้วก็เอาห้องที่เร็วกว่ามาเปิดโปรแกรมใหม่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าแรมเยอะก็คือห้องนี้มันจะใหญ่ขึ้นเข้าใจนะเข้าใจ
10: ซึ่งโปรแกรมสมัยใหม่เนี่ยกินแรมเพิ่มขึ้นทุกปีเลยอ่ะ
12: เออ
10: เพราะมันใส่ฟีเจอร์อะไรไม่รู้อ่ะเยอะเข้ามามันก็คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกผมว่าเราสามารถเปิด Google Chrome เราต้องใช้แรม4กิกเนี่ยผมจะเดินไปตบ บ้าเปล่า
12: คนซื้อคอมล้มละลายนะ
10: อืม
12: เมื่อก่อนนี่คือแบบแรมจะบอกว่าตอนนี้แรมแพงอ่ะ ถ้าเทียบกันต่อพื้นที่อ่ะเทียบต่อกิกเนี่ยเมื่อก่อนมันแพงกว่าเยอะมาก เพราะฉะนั้นคนเขียนโปรแกรมเมื่อก่อนก็อ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เยอะเท่านี้อ่ะ
10: ใช่แล้วจริงๆเราจะโทษ Chrome อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกมันก็แต่ละเว็บที่คุณเข้ามาตอนเนี้ยมันก็มีพวกสคริปต์มัลติมีเดียอะไรของมันเพื่อความสวยงามของเว็บอะสมมุติ300เมกอย่างเงี้ยคือเปิดมายังไม่ได้อ่านเลย300เมก
12: จ
10: ะบ้าเหรอพี่เว็บพี่เนี่ยนะ300เมกเกมผมแต่ก่อน4เมกเองทั้งเกม
12: เ
10: ว็บพี่ทำอะไรเนี่ยใช่ไหม
12: แต่เนี่ยพี่เปิดเดี๋ยวตอนนี้นะพี่ใช้ Mac เนอะ
10: ครับ
12: เปิด Activity Monitor ปัจจุบันเนี่ยว่าในแท็บ Memory เนี่ยว่า Google Chrome ที่เราเปิดอยู่เนี่ยใช้ RAM เท่าไหร่
10: อ
12: ่ะนี่ก็ใช้ไปกิกหนึ่ง
10: อ๋อแน่นอนอันนี้แต่เราเปิดอันนี้ไงเราเปิดโปรแกรมสตรีมมิ่งมีวิดีโอ
12: มีเราสตรีมอยู่เราสตรีมผ่านGoogle Chrome นี่แหละ
10: ดังนั้นมันก็อาจจะกินเยอะหน่อยแต่ว่าเว็บนึงอ่ะถ้าเกิดเขียนมาไม่ดีซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ได้มีคนสนใจหรอกก็เขียนไปคอมมันแรงน้องไม่ต้องมาออพติไมซ์อะไรมากแรมก็เลยเป็นสิ่งสำคัญ
12: Photoshop พี่ใช้ไป5กิกตอนนี
10: ้เนี่ย
12: แรม
10: อยู่ดีๆออกเปิด Photoshop มาโอ้โหใช้ไป5กิกจะบ้าพี่แต่ก่อนแรมผม8กิกนี่คือแรมผมลื่นหัวแตกแล้วถ้าเกิดโปรแกรมพี่มาใช้5กิกนี่คืออะไรสมัยถ้าเกิดพี่จะแรม8กิกพี่ต้องตัดต่อวิดีโอแบบ Full HD สมัยก่อนนึกออกป่ะแต่ว่าเอฟเฟคเยอะอะไรเงี้ยอันนี้แค่เปิดโปรแกรมก็กินไปแล้ว5กิกไม่เปิดไฟล์ด้วยซ้ำ
12: ใช่ๆแต่ไม่เป็นไรแรมเราเยอะครับแรมเราเหลือ
10: เนี่ย
12: โอเคจบเรื่องนี้ว่าสเปคคอมนะครับ
10: ครับ
12: เป็นเคลียร์กันตามนี้นะมีเรื่องความเร็วกับมีเรื่องขนาดห้องนะเวลาเราซื้อก็ดูการใช้งานของเรานะครับไม่ได้เปิดอะไรบ้าบอมากมายต้องการเน้นความเร็วก็ CPU สำคัญกว่าแต่ถ้าเกิดเปิดอะไรหลายอย่างพร้อมกันแรมก็ค่อนข้างสำคัญสำหรับคุณนะครับต่อมาสเปคหน้าจอบ้าง
10: โอ้โ
12: หเป็นหน้าจอบ้างจริงๆมันเคยมีตอนนึงที่เราคุยกันเรื่องหน้าจอโดยเฉพาะเลย
10: ครับ
12: เราจะถามว่าเอาเราซื้อคอมในวันนี้ซื้อคอมในวันนี้จอเนี่ยยิ่งละเอียดยิ่งดีใช่หรือไม
10: ่โอ้เหมือนคุณถามว่าเวลากล้องถ่ายรูปเราจำนวนเมกะพิกเซลเราเยอะยิ่งดีหรือเปล่า
12: อ่ะเย่
10: มันก็คนละแบบไหมวะหมายถึงว่ามันคนละแกนกันอะมันคุณภาพของภาพมันก็มีหลายแกนเอาพิกเมกะพิกเซลเยอะขนาดใหญ่เฉยมันจะไปดูเรื่องเม็ดสีไหมว่าสีรีเพรสเซนต์
12: เดี๋ยวจะรู้สึกว่าตอนนี้ซื้อจอคอมทั้งทีหรือซื้อสเปคคอมทั้งทีเนี่ยโอ้ 4K มันไม่พอแล้ว 4K มันโซ yesterday แล้วมันต้อง 5K 6K 8K ไหม
10: โอ้แล้วมันต้องไหมพี่อู๋ใช้จอ 5K ป่ะ 6K ป่ะ
12: พี่ใช้
10: แตกไหม
12: อันที่อยู่ตรงนี้เลยนี้เนี่ยอันที่ดูอยู่นี้เนี่ยคือ 5Kแต่ถามว่ามันแมทเทอร์ไหมพี่ว่านั่นแหละมันมีหลายมิติคือความละเอียดมันไม่ใช่ทุกอย่างแล้วพี่รู้สึกว่า 5K เนี่ยหรือแม้กระทั่งจอ 4K ที่หลายคนใช้อยู่อะไม่ได้ใช้ที่เนทีฟนะแบบที่ตัวเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำ
10: เ
12: พราะว่าถ้าเราใช้แบบเนทีฟเราจะอ่านไม่ออก
10: อ่านออกเราก็สกอร์ขึ้นแบบซูมดีซูมมันมีปุ่มให้เราซูม UI อยู่
12: อ้าวกลายเป็นว่าเราใช้ความละเอียดเต็มแต่ต้องซูม UI
10: แต่มันคมกว่านะ
12: มันก็ไม่เนทีฟนะ
10: แต่กอไก่เราคมเป๊ะเลยนะ
12: นั่นแหละเลยถามว่าจำเป็นหรือเปล่าคือพี่ว่าจริงๆแล้ว 4K มันออพติมอลมากสำหรับระยะห่างในการนั่งกับจอคอมอ่ะ
10: พี่จะมาพูดว่า 4K มันออพติมอลมากในงานสมัยมี 720p ตอนนั้นก็ออพติมอลมันก็
12: ตัวจริง
10: มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะสเปคจอมันก็ตามยุคตามสมัยใช่ปะผมเองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ย 2K อยู่เลย 2K Ultra-Wide ด้วยคือจริงๆแล้วความละเอียดมันเท่าเดิมอะแล้วผมอะแต่ผมไม่ค่อยเปลี่ยนจอบ่อยจริงๆถามเรื่องนี้มาผมจะดูไว้เนี่ยอยู่สตูดิโอดิสเพย์สตูดิโอดิสเพย์มาเข้ากับ Mac ใหม่นะ
12: เนี่ยใช้สตูดิโอดิสเพย
10: ์ XDR
12: ว่าเลยบอกเป็น 5K ใช
10: ่คุณอู๋ครับ
12: แต่หนึ่ง
10: ภาพมันเป็นยังไงมึงก็ผมอยากจะเห็นเหลือเกิน
12: โอ้โหเบราว์เว็บแล้วก็ไก่ชัดหัวก็ไก่คมตาแตก
10: เท่าไหร่แสนสองเหรอ
12: แสนใช
10: ่ไม่ผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรนะ YouTube ก็ยังดู
12: คุณเวลาคุณแบบว่าเวลาอ่าน Twitter แล้วสีมันตรงไงคุณ
10: เออสุดท้ายเราก็เอามานั่งดู YouTube อ่าน Twitter ใช่ไหมแต่ว่า
12: เมาส์เลยว่านี่แบบนี้มันไม่ใช่คำพูดพี่มันเป็นคำพูดของพี่สู้ชิงว่ามันทำไมมันอ่านทวิตเตอร์สีมันตรงมันแบบ ใช่ไง
10: มันดีเนาะดี มันเหมือนอารมณ์เหมือนกับไอ้นั่นเลยอะไอตอนที่เราคุยกันเรื่องเฟอร์รารี่ลูเช่อะไอความรู้สึกกรึบกรึบกรึบแบบนั้นอะมันก็ดีนะแต่ว่ามันควร
12: ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ผมเข้าใจ
10: โอเคคือผมเนี่ยนั่งดูละผมไม่ได้ดูไอตัว XDR ด้วยซ้ำมันแบบเกินเลนผมไปผมก็ดูไอตัวดิสเพลย์ธรรมดา
12: พี่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็น XDR
10: รอ
12: คือสเปคอย่างอื่นโอเคมันได้เรื่อง120เฮิร์ตซ์ถ้าคุณซีเรียส
10: แต่ว่า
12: XDR ครับ
10: แต่120เฮิร์ตผมก็ไม่ได้เอามาเล่นกับ Mac อยู่ดีไงผมก็แบบว่าอยากเล่นเกมกันใน Windows ใน Linux ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต่อไม่ได้อีก
12: มีไทยไม่รองรับ
10: Thunderbolt กูจะบ้าแต่ว่าโอเคจอเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะว่าแบบสมมุติทำงานกราฟิกทำงาน Editing เกี่ยวกับสีอะไรเงี้ยมันก็ใช้ก็ดีแหละใช่ไหมแต่ว่าแล้วผมเขียนโค้ดอะจอเทอร์มินอลผมมีอยู่2สีมันก็แค่นั้นเองมันไม่ต้องคมอะไรหมายถึงว่าไม่ต้องไล่สีแบบ10บิตอะไรอย่างนั้น
12: อ่ะเอาเป็นว่าเคลียร์นะครับเคลียร์หรือเปล่าวะ
10: ไม
12: ่คุยไปไม่เคลียร์
10: ต้องถามตอนแรกคือจะไปมาดูหลายสเปคดูจอดูพาเนลใช้พาเนลอะไรรีเฟรชเรทเป็นยังไงบางคนเล่นเกมจะรีซิเดียนเรื่องレスปอนไทม์กดแล้วเคอร์เซอร์เปลี่ยนเลยมั้ยレスปอนไทม์เร็วภาพไม่สวยอีกเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนให้เร็วไงไม่มีเวลามาสวยแล้วอ่ะก็เทรดออฟกันไปทุกครั้งที่คุณจะช้อปปิ้งจอเนี่ยก็เรื่องใหญ่อยู่แล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาซื้อจอแพงมาอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องไปซื้อไอ้สไปเดอร์มาจับมาคาลิเบตสีด้วย
12: ตรงด้วยสีตรง
10: เพราะว่าถ้าคุณซื้อจอแพงมาแล้วอ่ะแล้วคุณจะเอาโปรไฟล์สีเบี้ยวมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหม
12: น่าบานปลายคำถามต่อเนื่อง120เฮิร์ตซ์เนี่ยมีประโยชน์เฉพาะคนเล่นเกมจริงหรือไม
10: ่ไม่จริง
12: เคลียร์หน่อย
10: ยืนยันเลยว่ามันสมูทกว่าจริง
12: ไถ่ไถ่ทวิตเตอร์
10: ใช่นะไถ่ทวิตเตอร์
12: ใช่นะครับใช่นะ
10: ลื่นนะมันแบบแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าม ัน
12: สมูทกว่าม
10: ันให้ความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์คุณเร็วขึ้นทั้งนั้น
12: อันนี้จริง
10: แล้ว
12: อันนี้จริง
10: มันไม่ได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันสมูททุกอย่างมันดูสมูทกว่าแล้วมันมองเห็นจากตอนแรกจากยุค30เฟรมมา60เฟรมใช่ไหมจังหวะที่เราเปลี่ยนวิดีโอเราก็เห็นว่าโอ้มันสมูทขึ้นเยอะมากเลย60เฟรมไป120เฟรมเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันเริ่ม diminishing return แล้วแบบว่ามันจะแทบไม่ต่างหมายถึงว่าไม่ต่างกันมากแต่รู้สึกได้ทีเนี้ยไอ้ที่ผมไม่เก็ทเนี่ยคือพวกแบบ300 fps เนี่ย
12: คือจริงๆ144อะไรเงี้ยมันจะสักอีกสเต็ปนึงจะเป็น144ที่เราจะเห็นสเปคนี้กันเยอะๆอะไรเง
10: ี้
12: ยหรือเกินกว่านั้นอีกเกิน200ไปก็จะแบบเริ่มไหมล่ะใช่ป่ะ
10: ผมว่ามันคงจะมีแหละแต่มันเพิ่มมานิดนึงแต่เงินที่เราต้องจ่ายมันเพิ่มขนาดนี้แต่ว่าความดีมันอาจจะเพิ่มมานิดนึงบางคนไม่รู้สึกด้วยซ้ำแต่ผมว่า60ไป120เนี่ยแย
12: ่ควร
10: เราอย่างเราซื้อจอมือถืออย่างเงี้ยมันจะมีไอ้โปรโมชั่นใช่ไหมครับของ Apple หรือ Adaptive Refresh Rate
12: อันนั้นเห็นด้วยตาเปล่าเลย
10: แล้วดู
12: 60ไป120อ่ะเห็นด้วยตาเปล่าก
10: ็
12: คือแบบมันเหมือนกับ Full HD มา 4K เห็นได้ตาเปล่าแต่แบบ 4K ไป 8K นี่อาจจะยัง
10: ประมาณนั้น
12: อาจจะแบบต้องใช้การจ้องเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
10: หรือไม่เราก็ต้องเข้ามาดูใกล้ๆเพื่อที่จะได้เห็น คือมันซื้อก็เหมือนกันความละเอียดจอคือแบบโอ้จอผมละเอียดเกินไปมองไกลๆไม่รู้ว่าจอผมละเอียดผมเลยต้องมามองใกล้ๆอะไรอย่างง
12: ี้ขอมาเรื่อง Mac กับ Windows อีกนิดนึงเรื่องจอ
10: ครับ
12: จอ Mac ดีกว่าแล้วก็สีตรงกว่าใช้บน Windows หรือไม
10: ่โอ้ย
12: จริงๆครับอันนี้จริงนะครับ
10: คือจอมันดีมากก็สมมติว่าคนจะแต่งรูปแบบทำถ่ายรูปเบื้องต้นแล้วก็ซื้อ Mac มาใช่ไหมเพราะว่าจอสีมันตรงกว่าแล้วส่วนสีมันแบบ
12: พูดถึงจอใน MacBook Pro นะคืออันนี้คือเราก็ลองมาแทบจะทุกรุ่น
10: อ
12: ะคือจอแล็ปท็อปเนี่ยต้องให้ MacBook Pro นะคือแบบ MacBook Pro ให้จอดีจริงๆดีมากๆจริงๆที่แบบอยู่กับแล็ปท็อปเลยไง
10: ตาแตกมากคือผมซื้อไอ้นี่มาใหม่ใช่ป่ะแล้วจอผมเนี่ยผมก็ทำงานนะเวลาผมมาเปิดเสียบด็อกขึ้นจอก็ทำได
12: ้
10: พอถึงเวลาออกไปเดินไปเสียบปุ๊บเปิดขึ้นมาจอดีมาก
12: นี่คุณซื้อ14หรือ16
10: 16
12: โอ้16ด้วย16ยิ่งแบบโหเต็มตาม
10: ันหนัก
12: หนักไหลสุดอะ
10: คือมันมีแค่16ให้เลือกก็เลยเอา16มาคอสโก้ ถ้าเกิดมี14จะเลือก14ครับทุกคนครับไม่ได้อยากได้16มันหนัก
12: พี่ใช้ MacBook Pro 14เพราะว่า86ไม่ไหวแล้วแล้วแบบแบกไปทำงานอยู่ในเป้อยู่ในอะไรอยู่ตลอดอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ไหวก็เลยแบบเราลงมา14แล้วแบบ14ตลอดการจะเป็นแบบ14สเปคบนอ่ะคือแบบว่าเวลาคอนฟิกอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเทรดออฟที่จะถือเครื่องเบาแล้วอะไรเงี้ยก็ประหยัดกว่า16เยอะแล้วอะไรเงี้ยก็มาเพิ่มมาเติมสเปคเอา
10: ครับ
12: ครับเรื่อง Mac กับ Windows น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้ขอประเด็นหนึ่งที่จริงๆแล้วเคยคุยกันไปแล้วด้วยว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลครับ
10: ครับ
12: ทำไมมันรู้จังเลยว่าเรากำลังสนใจเรื่องนี้มันดักฟังเราหรือเปล่า
10: โอเค
12: คลาสสิกนะครับอันนี้คลาสสิก
10: มันทำทุกอย่าง
12: เพิ่งพูดเรื่องนี้เลยแล้วก็ยังไม่เคยเซิร์ชเลยเรื่องนี้เลยเพิ่งพูดกับเพื่อนเนี่ยว่าแบบไอ้ไม่คุณอยากได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยแป๊บหนึ่งถ่ายโซเชียลถ่ายเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นโฆษณามาปึ้งช้อปปี้มาปึ้งอย่างเงี้ย
10: ครับ
12: ครับอันนี้ฟังหรือเปล่าย
10: ืนยันว่าจากประสบการณ์สุดขอบโลกของผมมันไม่ได้ดักฟังครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันดักฟังเนี่ยแน่นอนว่ารีเสิร์ชเชอร์ทุกคนเจอหมดแล้วมันทุกมันมีคนที่แบบว่าเอามือถือคนมาตั้งแล้วก็ลองวัดทราฟิกมีการส่งไหมไม่มีแน่นอนแต่เรื่องมันน่ากลัวกว่านั้นอีก
12: ครับ
10: คือเขารู้โดยที่เขาไม่ต้องฟังคุณ
12: นี
10: ่อันนี้คือความน่ากลัวที่เป็นขั้นกว่านั้นเพราะว่ามันสามารถที่จะพรีดิกได้อย่างแม่นยำว่าคุณกำลังคิดเรื่องอะไรหมายถึงว่าการที่คุณจะนึกถึงอะไรอย่างหนึ่งเหมือนเพื่อนคุณคุยเรื่องนี้กับคุณแสดงว่าเพื่อนคุณเนี่ยก็อาจจะอ่านเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าแล้วก็สามารถมาครอสเรฟเฟอเรนซ์กันได้ว่าคุณเจอกับเพื่อนคุณเป็นเพื่อนคนเนี้ยคุณเข้าใกล้กันนี่มันน่ากลัวขนาดที่ว่า คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องแบบคุกกี้ที่มันแทร็กกิ้งคุณนะว่าคุณเข้าเว็บไหน
12: เคยเข้าเว็บอะไรมาบ้าง
10: ใช่ไหมซึ่งระบบปฏิบัติการอันนี้ก็เริ่มแบนอย่าง Apple เนี่ยก็คือตัวแบนเลยใช่ไหมว่าไม่ให้ติดตามแบนไม่ให้แทร็กกิ้งไม่ให้อะไรเพราะไม่ใช้คุกกี้ตอนนี้ก็ไม่ใช้คุกกี้กันแล้วเขาใช้อย่างอื่นเขาใช้ฟิงเกอร์ปรินต์อย่างอื่นของคุณ
12: เขาใช้อะไรครับ
10: โอ้โหผมขนลุกมากมีทั้งแค่เป็นเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าคุณเป็นใครนี่เขารู้ว่าคุณคืออินดิวิดวลหมายเลข385สมมติเขาเลเบลคุณอย่างเงี้ยแล้วเขาแท็กคุณยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช้คุกกี้ใช่ไหมก็บอกว่า1ไอ้สมมติมือถือคุณ Android iOS ไม่ให้แท็กแล้วไม่เป็นไรผมไม่ได้แท็กตำแหน่งผมไม่ได้แท็กโปรไฟล์คุณหรอกครับแอปผมเนี่ยขออ่านแบตเตอรี่ว่าปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ในมือถือคุณนะครับแล้วก็ขอรายชื่อแอปที่คุณลงปรากฏว่ามันก็มีแค่ไม่กี่แอปไม่หมายถึงว่ามีแค่คุณเนี่ยลงอยู่แอปในเครื่องของคุณเนี่ยโอกาสที่จะไปซ้ำกับแอปในเครื่องคนอื่นเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีน้อยมากแล้วก็ในแบตเตอรี่ที่เหลือเท่านี้คือแบบบางทีไปเช็คแบบฟิงเกอร์พริ้นท์ของเครื่องอะว่าแบบแบตเตอรี่มันเสื่อมหรือยังอะไรเงี้ยพวกระบบหลังบ้านที่แอปสามารถขอระบบปฏิบัติการอ่านได้ก็ฟิงก็ปริ้นคุณได้แล้วพอฟิงก็ปริ้นคุณหนึ่ง device ก็ไปลิงก์กับไปคอสเซอร์เฟซกับหลาย device ก็ปรากฏว่าได้ก็คือแท็กคุณได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้ใช้คุกกี
12: ้ก็คือเหมือนกับใช้ข้อมูลที่มันไม่ได้มีผลกับ privacy ของเรามากแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการเองก็รู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยให้ได้นี่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณเบราว์เรื่องอะไรคุณเป็นใครไม่เกี่ยวกับไอดีนิตี้ของคุณ
10: ใช่
12: ไหมแต่ปรากฏว่ามันยูนิคมากพอที่จะแตกต่างจากเครื่องอื่นครับก็จะสามารถไอดีนิตี้ไฟว่าไอเนี่ยคือเบอร์385ไอนี่คือเบอร์386
10: ใช่สามารถแยกคุณได้สามารถกรุ๊ปคุณกับเพื่อนคุณได้แล้วยิ่งอยู่ไปนานๆนะครับคุณใช้หลายเดเวิร์สเนี่ยคุณก็โดนแท็กกันหมดคือมันกลายเป็นเรื่องปกติของตอนนี้แล้วคือตอนแรกที่แบบเฟซบุ๊กหุ้นตกมากเลยเพราะว่า

0: เรื่องหนึ่งคือ confirmation bias ของคนด้วยเพราะบางทีแบบยิงแอดมาแล้วไม่ตรงก็เราก็ไม่จำไง
1: เราจะจำเฉพาะอันที่แบบว่าอู
0: ้ตรง
1: อู้เพิ่งพูดถึงวันนี้เลย
0: เออ
1: เพิ่ง
0: ค
1: นลุกอันนี้วันนี้เลย
0: มาได้ไงวะเออ
1: เ
0: พิ่งคุยกับเพื่อนไปเนี่ยมาเจออีกแล้วใช่ไหม
1: คือจริงๆมันพี่ว่าเรื่อง confirmation bias เนี่ยเป็นเรื่องที่ valid มากๆที่ทำให้คนรู้สึกตกใจกวนระบบทั้งที่จริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นคนเริ่มก่อน เหมือนกับเราเจอมันจะไม่รู้ตัวเว้ยมันจะประมาณว่าเพิ่งเจอโซเชียลมีเดียโพสต์เรื่องตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่นมีโปรโมชั่น
0: ครับ
1: แล้วเราก็แบบว่าจำใจโอ้โหตอนนี้มีโปรโมชั่นแต่คือมันแบบเรารู้สึกว่านี่มันเป็นโพสต์หนึ่งไงเด็กแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้มีโปรโมชั่นไอความอยากไปญี่ปุ่นของเรามันมาละอยู่ในมันมาปึ๊บแล้วเราก็ดันไปเจอแอดเที่ยวญี่ปุ่นเราก็แบบว่าอะไรรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าอยากไปญี่ปุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันจะเป็นแบบนี้นะ
0: แล้วก็ไปถามก็แบบว่าไม่มีไม่เคยหยุดดูเลยบางทีเราลืม
1: ไม่เคยแต่คือจริงๆมันเป็นฟีดที่เราเจอแต่ว่ามันเป็นฟีดแบบออแกนิกฟีดแบบไม่ได้เป็นฟีดโฆษณาแต่พอเรายิงโดนยิงโฆษณาในแบบที่เหมือนกับเราเพิ่งอ่านเรื่องนั้นมาเราจะรู้สึกว่าแบบรู้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันแรกมันไม่ใช่โฆษณาไงถ้าอันแรกเป็นโฆษณาจะรู้ว่านี่คือแอดโอ้แอดมันแท็กกันเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่มันรู้หมดว่าเราดูเรื่องอะไรมาเราหยุดอ่านโพสต์ไหนนานเป็นพิเศษเราจริงๆเอาอัลกอริทึมของ Instagram อ่ะมันบ้าบอมากเลยนะที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วรูปที่ผ่านตาเราวันนึงเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันรูปเนี่ยเราสนใจหัวข้อไหนแคททิกอรีไหนเป็นพิเศษจากการหยุดดูแค่โพสต์บางโพสต์ที่นานกว่าปกติหรือว่าถัดดูรูป2รูป3รูป4หรือแอคชั่นในการซู
0: ม
1: ในการซูมดูบางรูปดูรายละเอียดของบางรูปแปลว่าแบบเฮ้ยคุณสนใจแคททิกอรีนั้นคุณสนใจรถยนต์ยี่ห้อประมาณนี้ใช่ไหมคุณสนใจเทคแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบแนะนำขึ้นมาจากการที่แบบเราแค่หยุดดูนานกว่ารูปอื่น
0: คุณแค่ไปกดไอ้รูปแว่นขยายใน IG คุณก็รู้ว่าคุณชอบเรื่องอะไรถูกไหม
1: ตอนนี้มันแบ่งแคตตากรีข้างบนด้วยซ้ำว่าแบบว่าหมวดหมู่ไหนที่คุณสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็ออกมาค่อนข้างแม่น
0: แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีให้แก้ว่าแบบว่าให้คุณรีเซ็ตอัลกอริทึมของตัวเองได้มั้งผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคือบางทีผมหยุดดูเรื่องนี้แค่แบบ2อาทิตย์เองอะแล้วผมเลิกสนใจแล้วแต่ว่ามันยังเสิร์ฟไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ทวิตเตอร์ตอนนี้ก็แรง X ก็แรงแบบว่ามีคนอยู่ดีรีทวิตคนกดสิวขึ้นมาอย่างเงี้ยดูรูปกดสิวอันนึงแม่งวิดีโอกดสิวแม่งโผล่มาอีก100อันอะไรเงี้ยคือแบบกูไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้น แต่ว่า มันผ่านขึ้นมาให้ดูแล้วแบบหยุดดูนานกว่าวิดีโออื่นนิดเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหมาอีก100อันอะไรเงี้ยอ่ะก็เป็น confirmation bias ด้วยส่วนนึงไม่ได้ดักฟังแต่ว่าโหดกว่าดักฟัง
0: มันแย่กว่าคือไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีที่มันไม่ได้ดักฟังเราแต่ว่ามันแย่กว่านั้นอีก
1: โอเคไม่ได้ดักฟังแล้วมีวิธีของผู้ให้บริการหรือแบบว่าซอฟต์แวร์ใดๆเนี่ยที่ใช้เพอร์มิชันกล้องของคุณในการแอบถ่ายอะไรได้บ้างไหม
0: อูอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นกล้องมือถือหรือว่ากล้อง
0: กฎหมายมันแรงมากนะกฎหมายมันแรงมาก EU ช่วยเราอยู
1: ่โอเค
0: คือไม่มีใครที่ไม่มีบิ๊กพรอไวเดอร์เจ้าไหนที่จะเสี่ยงละเมิดกฎเรื่องของprivacyทั้งในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปผมคิดว่าอย่างนั้น
1: ยกเว้นว่าคุณไปโดนฟอร์สให้ลงแอปอะไรแปลกๆโดนหลอกให้ลงแอปอะไรแปลกๆนั้นเป็นไปได
0: ้โอ้อาจจะได้แบบไซส์โหลดอะไรอย่างนี้หรอไซส์โหลดในเครื่องที่ส่วนใหญ่ก็เป็น Android ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ Android ก็ปิดหมดแล้วคือแบบเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเขาก็อุดๆหมดนะไอ้ที่เราไปลงแอปเถื่อนกรมที่ดินอะไรเงี้ยที่โดนรีโมทเข้ามาโอนเงินเขาก็ปิดหมดแล้วนะตอนนี้คือมันแทบไม่เหลือแล้วอะแล้วก็ระบบปฏิบัติการเองก็มีฮอตไวร์หมายถึงว่าใครจะเข้าถึงกล้องเนี่ยมันต้องผ่านเขาอะเพราะฉะนั้นเขารู้เขาบล็อกยกเว้นแต่คุณจะไปรูท
1: อย่างนั้นประหลีบไปเดี๋ยวถามคำถามหนึ่งว่าการที่เราเอาสติ๊กเกอร์หรือพลาสติกอะไรบางอย่างไปแปะกล้องเหล่านี้เป็นเรื่องบูชิตหรือไม
0: ่ถ้ามาร์คซักเกอร์เบิร์กทำผมก็ทำผมไม่รู้ว่ามันโอเคคืออย่างนี้เรากำลังแยกระบบก่อนมือถือเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างโอเคแบบไม่น่ามีแต่แล็ปท็อปเนี่ย
1: okay.
0: มันชิตตี้อยู่เชดดี้สุดๆคือสมมติคุณติดไวรัสหรือติดอะไรบางอย่างมัลแวร์อะไรบางอย่างแล้วก็ผู้ผลิต บางยี่ห้อมัน

0: หลายยี่ห้อนี่ถูกไหมผู้ผลิตบางยี่ห้อก็ไม่ได้เราแม้ระวังในการล็อกเฟิร์มแวร์ขนาดนั้นแล้วมันก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปแล้วก็เปิดกล้องโดยที่ไม่เปิดไฟกล้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วที่สำคัญคือมาร์คซักเกอร์เบิร์กมันติดผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ถ้ามันติดผมติด
1: ถ้าระดับพี่มาร์ค
0: พี่มาร์คติดพี่มาร์คเนี่ยไอ้อินสตาแกรมที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่แท็กๆนรกเนี่ย
1: พี่เขายังติดเลย
0: พี่มาร์คติดผมติด
1: โอเคนี่คุณติดไหมที่คอมคุณมีไหม
0: เอ้ยผมมีดิมีสติกเกอร์แปะแล้วคอมอันใหม่เนี่ยมันจะมีบานพับมาเลยแต่ว่าเป็นแบบฟิสิกอลชัตเตอร์อันนั้นแหละ
1: ก็ขยายเพิ่มนิดนึงนะครับว่าต่อให้คุณติดนะครับที่ขยายเพิ่มเลยนะครับว่าต่อให้คุณติดแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีสติกเกอร์มาบางมีชัตเตอร์พลาสติกอะไรมาปิดก็ตามมีอะไรก็ได้ที่แบบว่ามาปิดไม่ให้เห็นกล้องนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีซอฟต์แวร์มัลแวร์ใดๆก็ตามในการที่สามารถเปิดเพอร์มิชันนั้นได้นี่เนี่ยเขาจะยังได้ยินคุณอยู่ดี
0: โอ้ขอแนะนำ
1: อันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับ
0: introducing Jack หูฟังปลอม คุณเคยเห็นปะ
1: ที่เหมือนกับว่ามาบรรจุบังคับให้ใช้ไมค์จาก 3.5 แต่ว่านี่เป็นไมค์ที่มันไม่มีเสียง
0: เป็นไมค์ปลอม
1: เป็นวงจรที่มันไม่มีเสียง
0: ยัดเข้าไปจบปักสำหรับคนที่
1: double layer นะครับ
0: พารานอยนะครับย
1: ั
0: ดเข้าไปเลย
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณพารานอยเรื่องกล้องคุณยังทำไม่จบนะนั่นคือแบบภารกิจคุณเพิ่งผ่านไปได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าถ้ามันมีแอปที่เปิดได้อยู่ดีเนี่ยเขายังได้ยินเสียงคุณอยู่ดีก็เ
0: สียงผมว่าเสียงมันน่ากลัวระดับหนึ่งนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวน้อยไปกว่ากล้องนะนึกออกปะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะเราคุยสมมติเราคุยอยู่ที่บ้านเรากับครอบครัวเรากับเมียเรากับบิสเนสพาร์ทเนอร์นึกออกปะในห้องประชุมมันโอ้โหเขาก็เลยมีขายแปะลิงก์ช้อปปี้ดิช้อปปี
1: ้เรียกว่าเป็นเครื่องดักฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ไว้ใจระดับที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กไม่ไว้ใจเลยเนี่ยกล้องอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณต้องปิดไมค์ด้วยมันปิดด้วยแบบนั้นไม่ได้เลยนะเรื่องเทปเทิร์บอะไรมันก็ยังได้ยินนะมันต้องใช้แจ็คแบบโอเวอร์ไรด์ด้วย
0: เย็บ
1: โอ้โหโอเค
0: เดี๋ยวขอเรื่องนี้นิดนึงได้ป่ะเพราะว่ามันมีข่าวเมื่อสักอาทิตย์ก่อนไหมนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะแล้วเขาก็กำลังแบบใส่หูฟังบลูทูธซึ่งเขาไม่ได้เปิดเพลงอ่ะเขาเปิดเพลงอยู่ขอโทษเขาเปิดเพลงอยู่แล้วเขาก็ไปเข้าเว็บอาลีบาบามั้งเว็บจีนสักเว็บนึงอ่ะแล้วปรากฏว่าเสียงเพลงเขามันหายไปเว้ยเขาก็บอกว่าฮะทำไมเสียงเพลงเขามันหายไปเขาก็ไปหาสาเหตุปรากฏว่าไอ้เว็บเนี่ยมันเล่นเสียงมันเล่นเสียงความถี่ที
1: ่เล่นเสียงเงียบ
0: เราไม่ได้ยินแต่เหมือนกับว่ามันปล่อยเสียงเพื่อให้ลำโพงของเครื่องได้ยินสะท้อนกลับมาแล้วแบบเหมือนกับว่าใช้ environment เป็น fingerprint ในการแท็กคุณ
1: โอ้ก็คือใช้ทั้งลำโพงและไมค์ของคุณ
0: ใช่คือสมมติเราปล่อยเสียงไปใช่ไหมเวฟเสียงที่กลับเข้ามามันก็จะสะท้อนจากเอเวอร์เมนต์รอบๆถูกไหมซึ่งก็ถือว่าเป็นฟิงเกอร์ปรินต์ของตำแหน่งคุณได
1: ้เพราะอยู่นี้อีกละคุณอยู่นี้ของคนอื่น
0: ระดับนึงอะคิดดูแล้วกันว่าเราไปขนาดนี้แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะโดนฟ้องคือเหมือนถึงว่าเนี่ยที่เราคุยกันว่าถ้าทำอย่างเงี้ยจะโดนจับได้อะก็จะโดนฟ้องทั้ง EU ในยุโรปก็แล้วแต่ประเทศที่เขาทำแต่มันก็มีเรื่องพวกนี้จริง
1: ๆคือตอนนี้ทุกคนหาทางเลี่ยงหมดที่จะไม่แท็กด้วยคุกกี้ลงไปตรงมา
0: เพราะมันทำไม่ได้แล้ว
1: แต่วิธีนี้มันก็เป็นคุกกี้นั่นแหละเพื่อมันจะแสดงตัวตนว่าเอ้ยคนคนนี้แหละจบจากเว็บนี้แล้วไปไหนต่อ
0: ใช่
1: รู้กันไว้นะครับ
0: ลีดมาถึง
1: คำถามต่อเนื่องครับ incognito mode private mode
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่า
0: ไพรเวทในเครื่องคุณนะดิไพรเวทโอ้ผมเปิดโหมดอินคอร์นิโต้แล้วครับไม่มีใครจำผมได้ในออนไลน์ไปเข้าล็อกอินเฟซบุ๊กในอินคอร์นิโต้จบดิหรือคุณไปเข้าเว็บไหนคือเว็บยังจดอยู่นะครับว่าคุณเข้ามาอาจจะไม่ใช่ identity ตัวอันนี้ของคุณแต่ว่าในเว็บมีล็อกว่ามาจากเครื่องคุณแน่นอนอินคอร์นิโต้เนี่ยใช้สำหรับไม่ให้ที่บ้านคุณนะเห็นว่าคุณเข้าไปอะไรเฉยๆในเครื่องของคุณ
1: ไม่ขึ้นว่าเป็น history
0: ในเครื่องของคุณเองแต่ว่าคุณเข้าเว็บอะไรอยู่มันถูกล็อกไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อยู่ดี
1: โอเคแปลว่าไม่ใช่ว่าเข้า incognito mode แล้วจะไม่มีคนอื่นนอกจากคุณที่รู้เลยว่าคุณเข้าเว็บนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับ
0: ไม่ใช่แบบแต่บอกว่าในบ้านคุณอาจจะไม่มีคนรู้ว่าคุณอินคอร์นิโต้ในบ้านซึ่งก็ไม่จริงอีกจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าคุณอินคอร์นิโต้ใช่ป่ะแต่ผมคุมเราเตอร์อยู่อะผมไม่นั่งดูล็อกในเราเตอร์ผมก็เห็นแล้วว่าเครื่องเนี้ยวิ่งออกเว็บเนี้ยใช่ป่ะ
1: ไม่ได้ไปบังในระดับเราเตอร์อะไรแต่อย่างใดหรือว่าหรือว่าคนที่แทร็กหรือว่าเว็บนี้มีเข้ามาจากคอมพิวเตอร์ IP ใดบ้างมาจากโลเคชันใดบ้างนะครับดังนั้นอินคอร์นิโต้ไม่ได้ช่วยเรื่องนี
0: ้ช่วยแค่คนที่บ้าน
1: โอเคซึ่งคุณใช้ไหม
0: ผมจะใช้เวลาที่ผมแบบเข้าเว็บแล้วไม่อยากล็อกอินมากกว่าจะเป็นล็อกแบบนั้นอะแต่ว่าแบบสมมติเราจะเข้าเว็บนี้โดยที่เราไม่อยากติด identity อะไรอย่างเงี
1: ้ยไม่อยากใส่เอาจากนั้นคือพี่ใช้ตอนที่แบบต้อง capture Google Map อะเพื่อเอาไปใช้ในคอนเทนต์อะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น Google account เราอะมันก็จะขึ้นว่าแบบสถานี
0: home
1: อันที่เราเคยไปหรือขึ้น home หรือขึ้น current location เราอะไรเงี้ยมัน capture ไม่ได้ไงหรือมันจะขึ้นแบบพวกร้านอาหารที่เราเคยไปตึกที่เราเคยไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเข้าด้วยแอคเคาท์เปล่าๆแบบอินคอร์นิโต้มันก็แบบแคปเจอร์ได้คลีนๆอะไรอย่างเงี้ย
0: จดอันนี้ผมจด
1: ใช้บ้างเดี๋ยวนะอินคอร์นิโต้แล้วมาเรื่องสัญญามือถือ
0: ยังไงครับ
1: บาบนหน้าจอมือถือเราที่บอกว่าสัญญาณแรงกี่ขีดนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้าง
0: หมายถึงว่าบาสัญญาณเลยเหรอ
1: บาสัญญาณเลย
0: หมายความว่ายังไงได้บ้างหมายความว่าไงวะก็เต็ม
1: หมายความว่าบาเต็มคือเร็วกว่าหรือไม
0: ่โอ
1: เหมือนกับถ้าอันนี้คือบาเซลูล่าและบา Wi-Fi เลยนะเราเซตอัพ Wi-Fi ในบ้านนี้เนี่ยก็แบบโอ้อยู่ห่างจากaccess point แค่นี้เองมันไม่เต็ม3ขีดอ่ะมันได้2ขีดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้น
0: โอ้อันนี้โอเคคือสมมุติว่า Wi-Fi เนี่ยผมพอรู้แต่ว่าเซลลูล่าเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นทฤษฎีเดียวกันหรือเปล่านะ
1: ครับอ
0: ย่าง Wi-Fi เนี่ยมันก็วัดแค่ความเข้มของสัญญาณเลยใช่มั้ยว่ากี่เดซิเบลก็คือถ้าเกิดว่าบางทีอยู่จอกันเนี่ยแต่สัญญาณมันได้แค่นี้มันก็วัดได้แค่นี้มันก็ขึ้น2ขีดมันบางทีเราเตอร์ส่งมาได้แค่นั้นหรือมันมีเสียงสะท้อนแสงในบ้านเราสัญญาณมันกระจายอะไรอย่างนั้นถามว่าเกี่ยวกับความเร็วไหมก็เกี่ยวเปล่าวะเพราะว่าถ้าเกิดมันบางจนกระทั่งก็เหมือนเราพูดว่าเออมันไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ความดังของสัญญาณก็คือความเข้มของสัญญาณมันก็มีส่วนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันบางมากๆมันต้องมีการส่งซ้ำไหมหรือตะโกนให้ดังขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คิดว่ามีส่วนคิดว่าน่าจะเป็นทฤษฎีเดียวกันกับมือถืออันนี้ผมไม่รู้จริงๆพี่อูว่าไงคร
1: ับ โอเคมือถือเป็นความเข้มของสัญญาณด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สะท้อนไปหาความเร็วอินเทอร์เน็ตนะคือหมายความว่าหมายความว่ามันสะท้อนได้ส่วนหนึ่งถ้าต้นทางมีอินเทอร์เน็ตที่เร็วไม่เหมือนกับ Wi-Fi ที่บ้านเลยถ้าเกิด Wi-Fi ที่บ้านเราอะมันเร็วกิกนึงสมมติต้นทางมันเร็วกิกนึงแต่ว่าสัญญาณของ Wi-Fi มันอ่อนกว่าที่มันควรจะเป็น
0: อ
1: าจจะไม่ได้เต็ม3ขีดอาจจะได้ขีดเดียว2ขีดอะไรอย่างเงี้ยทรานสเฟอร์สปีดมันก็จะไม่ได้กิกหนึ่งละด้วยสเปคที่มันแปรกันมา
0: ครับ
1: แต่ถ้าสมมุติว่าต้นทางมันอ่อนมากอยู่แล้วด้วยอ
0: ๋อโอเค
1: ต้นทางมันอ่อนแล้วเจอ Wi-Fi อ่อนด้วยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคของการทรานสเฟอร์ของ Wi-Fi ในเวลาเค้าเคลมสเปคกันก็คือเคลมกันที่สัญญาณดีถูกมั้ยสัญญาณดีเต็มที่ที่สุดแบบที่ theoretical แล้วนี่เนี่ยมันจะ transfer ได้ความเร็วเท่านี้อะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเกิดต้นทางอินเทอร์เน็ตอ่อนไม่ได้ถึงสเปคอยู่แล้วแล้วสัญญาณ Wi-Fi มันก็อ่อนลงมายังไม่ได้ต่ำเท่าสเปคนั้นด้วยเนี่ยมันก็อาจจะได้เร็วเท่ากับสปีดของอินเทอร์เน็ตต้นทาง
0: ก็ได้ตรงนี้แล้วกันมันคือท่อความแรงสัญญาณคือท่อขนาดท่อที่ใหญ่ใช่มั้ยส่วนไอความเร็วสปีดที่ตั้งต้นคือน้ำที่ไหลมาถ้าเกิดว่าสมมติว่าท่อมันเล็กลงมาขนาดนี้แต่ว่าน้ำเรามันวิ่งไม่เต็มท่ออยู่แล้วมันก็ไม่ต่าง
1: คืออันเนี้ยก็จะไปเบรกหลายคนที่บอกว่าที่บ้านมันอาจจะแบบพื้นที่เราเซตเองอ่ะมันก็คงเต็ม3ขีดอยู่เกือบทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ย Wi-Fi โรงแรมแล้วกันเอา Wi-Fi โรงแรมบางทีทั้งฟลอร์นึงมันมี AP แค่แบบ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แชร์กันห้องเราเนี่ยอยู่ปลายสุดเลยแบบมีสัญญาณขีดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า Wi-Fi ที่โรงแรมให้ใช้มันใช้ได้แค่แบบ10เมกอ่ะขีดเดียวมันก็10เมกก็วิ่งได้อ่ะก็เป็นเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่บอกว่า3ขีดคือแรง 3ขีดคือสัญญาณแรงแต่ไม่ได้แปลว่าเน็ตแรงเรื่องสัญญาณน่าจะประมาณนี้โอ้จริงๆนี่ก็เราก็ครอบคลุมแต่ละเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับโอ้เรื่องหนึ่งเปิดแอปในโทรศัพท์อ่ะเวลาเราแบบใช้มือถือแล้วเราก็จะเปิดไว้หลายแอปแล้วการที่เราเปิดแบบ multitasking แล้วก็ปิดแอปอ่ะปิดแอปประหยัดแบตขึ้นจริงหรือไม่
0: ถ้าเป็นสมัยนี้ผมก็จะตอบว่าไม่อ่ะมันเราระบบปฏิบัติการเรามันเก่งแล้วจนกระทั่งที่ว่าคุณไม่ต้องปิดแอปเลยก็ได้เพราะเดี๋ยวมันปิดให้คุณเองไอ้ที่คุณสไลด์ขึ้นมาแล้วเห็นเป็นพันแอปที่คุณเปิดไว้จริงๆมันปิดไปแล้วมันระบบข้างหลังมันปิดไปแล้วมันแค่ถ่ายสกรีนช็อตเอาไว้เฉยๆใช่มั้ยมันมีการแบบ lazy loading เทคโนโลยีมันไปไกลละถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติเรากดปิดทั้งหมดปรากฏว่าคุณต้องมาเสียเวลาเปิดแอปใหม่นานกว่าเดิมอีกนึกออกปะคือแบบมันก็จะเหลือเหมือนเรื่องแรมที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมว่าแบบอะไรที่มันไม่ใช้มันก็เตะออกไปก่อนใช่ไหมอะไรที่มันใช้มันก็จะเอาไว้ในแรมนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดคุณสลับแค่คุณเปิดไว้เป็นร้อยเลยแต่คุณสลับใช้แค่3 อันนี้ก็เร็วอยู่ดีแต่ถ้าเกิดคุณปิดหมดแล้วคุณเปิดทีละอันเนี่ยมันก็จะกลายว่ามันทุกอย่างถูกเตะออกไปแล้วมันต้องกลับมาโหลดใหม่กลายเป็นช้ากว่าเดิมอีก
1: การเปิดแอปครั้งแรกนี่มันเป็นการแบบว่าโหลดใหม่ทุกอย่างก็คือใช้พลังงานเยอะมากตอนที่เราเหมือนรอสตาร์ทรถยนต์อะตอนนั้นก็คือแบบใช้รีซอสเยอะมากนะครับดังนั้นก็คือคำแนะนำไม่ว่ามือถือเก่าหรือใหม่ไม่ต้องปิด
0: ปล่อยไว้เถอะยกเว้นจะรำคาญคือเวลาสไลด์ขึ้นมาบางทีรำคาญก็ปัดไปแต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสไลด์ปิดแล้วก็ผมคิดว่าในสมัยนี้มันไม่ได้ทำให้มือถือคุณช้าลง
1: โอเคถัดมาคือมือถือใหม่ๆคงไม่ได้มีปัญหานี้แต่เราก็เห็นคอมเมนต์นี้อยู่เรื่อยๆมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเปิดดาร์กโหมดอะประหยัดแบตมากกว่าโหมดสว่าง
0: จริง
1: เพราะว่าม
0: ันใช้พลังงานต่อพิกเซลน้อยกว่า
1: พลังงานที่จะปล่อยแสงสีขาว
0: กับไม่ปล่อยเลยก็จ่ายแค่แบ็คไลท์ใช่ไหมมันดาร์กโหมดช่วยเซฟประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้ถึงประมาณผมคิดว่า 30-40% เลยนะไม่ใช่แค่
1: ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา
0: โน้ตบุ๊กทุกอย่างเลยแล้วก็สายตาคุณด้วยคือแบบใครใช้ไลท์โหมดเนี่ยผมขอนับถือคุณจริงในโลกใบนี้ ผมว่ามันไม่ขอ
1: ไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช้แค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะที่จะต้องดาร์กโหมดดาร์กไปเลยนะครับคืออันนี้เซฟโลกของเราด้วย
0: โอ้สายตาเป็นห่วงตัวเองเถอะไม่ต้องห่วงโลกหรอกสายตาตาจะบอดเปิดไลท์โหมดอะไรก็ได้
1: จริงๆแล้วนี่เรายังไม่ได้พูดถึงจอบางประเภทด้วยนะคือถ้าเกิดยิ่งเป็นจอ OLED ยิ่งเป็นจออะไรที่แบบว่าพิกเซลเบิร์นอีกเลยครับ
0: ซื้ออะไรนะซื้อ OLED มาประหยัดไฟแต่ OLED แพงเหลือเกิน
1: แล้วก็เปิดทั้งหน้าจอเป็นสีขาวด้วย
0: ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว OLED มันเบิร์น
1: นะครับ
0: จอผมเนี่ย OLED เบิร์นมันเบิร์นเป็นแบบ
1: เป็นปื้นเลยอ่ะเป็นปื้น
0: เวลาผมทำงานเนี่ยผมจะมีแชทอยู่ตรงเนี้ยข้างขวาเป็นแอปแชทเลยเป็นล่องเลยแอปแชทชัดเลยตอนเนี้ย
1: คือแบบมันจะแบบเป็นปื้นไปตรงที่เราเปิดค้างไว้บ่อยๆกับเมนูบาร์ข้างบนข้างล่างถ้าวินโดว์ข้างล่างเนี่ยโอ้โห
0: ชัด
1: เป็นปื้นนะฮะชัดขึ้นแบบ OLED นะเรื่องเทคประมาณนี้ครับคำถามถัดมารถ EV รักโลกมากกว่ารถสันดาปจริงหรือไม
0: ่ปิดเลยปิดคลิปเลยเพราะว่าคอมเมนต์มาละขบวนรถทัวร์มาละคุณผมไม่รู้เว้ยผมอ่ะมันก็ทั้งสองแคมป์ก็ดูมีแวลิดมีเหตุผลกันทั้งนั้นแหละว่าโอเครถสันดาปอ๋อพี่ครับเพิ่งโอ้เหม็นควันเหรอพี่อะไรไม่รู้ใช่ไหมไอ้นึกแบบโอ้โหแบตเตอรี่มึงอ่ะขุดมาทั้งมือ
1: ทำลายยังไงอ่ะ
0: เออเนี่ยใช้ได้7-8ปีเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแล้วไปไหนมันก็แบริดทั้งคู่ครับคุณอุ๊บว่าไงกันนี่ผมไม่รู้จริง
1: ผมว่าเราอยู่ที่ว่าเราวัดที่ไหน
0: อ๋อทำไม
1: มาวัดอยู่ที่ไหนคือแบบเวลามันจะวัดว่าประหยัดกว่าหรือว่าวัดว่าคลีนกว่ามันวัดที่ไหน ือถ้าวัดในเมืองคือสมมุติว่าบ้านวัดของคุณเครื่องวัดคุณอยู่ในเมืองที่รถยนต์วิ่งอยู่นี้เนี่ย EV ก็คลีนกว่าเพราะคุณไม่มีเทลไปอิมิชชั่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงเวลาส่วนมากที่รถวิ่งนี้เนี่ยอยู่ในเมืองอย่างน้อยๆที่บอกว่าถ้าคุณบอกว่าใช้ 7-8 ปีคนใช้ EV บอกว่าผมใช้เป็น10อ่ะในช่วง 7-8 ปีนั้นน่ะก็ไม่มีเทลไปอิมิชชั่นในพื้นที่ที่คุณใช้แล้วมันไปมีตอนไหนมันก็ไปมีตอนผลิตถูกป่ะหรือไปมันมีที่เหมือง
0: ครับ
1: แล้วมันก็ไปมีตอนทำลายกับตอนไม่รู้จะเอาไปรีไซเคิลต่อยังไงไว้มันขึ้นอยู่ว่าไอ้มาตรวัดของคุณน่ะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดมาตรวัดของรถสันดาปก็บอกว่าโอ้ขั้นตอนการผลิตตอนนี้มันคลีนมากหลายโรงงานที่ประกอบรถสันดาปทุกวันนี้เนี่ยประกอบด้วย 100% renewable energy ด้วยซ้ำคือประกอบกันทั้งหมดตั้งแต่เป็นเมทัลชีทจนมันจบมาเป็นคันนี้เนี่ยได้ด้วยคลีนเอนเนอร์จีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าไปวัดที่โรงงานก็คลีนแต่ถ้าเกิดมาวัดในเมืองก็บอกว่าโอ้ทุกครั้งที่วิ่งมีเทลไพร์อิมิชชั่นนะ
0: เอางี้เราวัดที่อายุการตลอดอายุการใช้งานเลยตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาจนเราเอามันไปทำซาก
1: EV เนี่ยมันยังด้วย
0: มันยังไม่ถึง20ปี
1: รุ่นพอปูล่ารุ่นที่มันพอปูล่ามันยังไม่ถึง20ปีคือถ้าเกิดเราไปเอา EV ก่อนการก็จะแบบนิสสันลีฟเจนแรกอะไรพวกนี้ในญี่ปุ่นเขายังใช้อยู่แต่ก็แบบมันก็สเตตออฟเฮลมันก็หายไปเยอะ
0: ครับ
1: คือมันก็แบบว่าจากสเปคที่เคยชาร์จเต็มวิ่งได้ 100% ของเรนจ์ที่เคยมันเหลือแค่แบบ 70% หรือน้อยกว่าละสำหรับรถที่แบบ15ปีอัพอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าเสียดายสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ้ยใช้ได้ไม่ดีเท่าเดิมที่ซื้อมาแล้วกับเทคโนโลยีไปเร็วมากก็มีแนวโน้มที่จะไปซื้อรุ่นใหม่อย่างรวดเร็วก็เอาเป็นว่าไลฟ์สแปนมันจะไม่ได้ไกลเท่ากับรถสันดาปแล้วกันเพราะว่ารถสันดาปมันมีเลิร์นนิ่งมายาวกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่ารถ EV จะมีอายุ10ปีตลอดการตลอดไปอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: คือท้ายที่สุดแล้วรถ EV ก็จะมีอายุยาวนานเหมือนกับรถสันดาปนี่แหละแต่ว่ามันขอเลิร์นนิ่งอีกนานหน่อยคือรถสันดาปมันมีเป็นร้อยปีแล้วไงมันมีเลิร์นนิ่งมาเยอะแล้ว
0: คุณก็ต้องไปซื้อรถ EV มาใช้เพื่อที่จะให้ลูกหลานของคุณได้มี EV ในวันนั้นเป็นไงแต่ก่อนนั้นแล้วพี่แล้วเราขุดเหมืองไปเท่าไหร่แล้วพี่เราแบตเตอรี่เราถมลงไปในดินเราเท่าไหร่แล้วลูกเรากินน้ำ
1: คุณมีแนวคิดสำหรับรุ่นลูกรุ่นหลาน
0: เออคุณไม่เอาแล้วคือแบบว่าคุณบอกว่าโอ้ลูกเราโชคดีลูกอย่างเงี้ยแล้วเราไปเลยแหละ
1: รุ่นของไอ้ลูฟก็รุ่นของมาริรุ่นของลูฟนี่ก็ต้อง
0: ตามสบายนะลูก
1: ต้องปรับตัวเป็นคนเราต้องปรับตัว
0: โหมันก็ยากอยู่พูดถึง EV เนี่ยก็คือรถผมเพิ่งไปเปลี่ยนแบตมา
1: โอ้แบตเปลี่ยนแบตเตอรี่ EV เลย
0: ใช่เพราะมันพัง
1: หมายถึง Tesla
0: yes
1: เป็นยังไงเล่าให้ฟัง
0: มันอยู่ดีๆมันก็ชาร์จไม่เข้าแล้วมันก็บอกว่าไม่ไปศูนย์เลยไฮโวลต์แบตเตอรี่มีปัญหา
1: โอเค
0: ผมมาเสียบที่บ้านก็ป๊อกแป๊กโอ้เสียบไว้ทั้งคืนไฟไหม้บ้านกูแน่โอเคงั้นไม่เสียบก็มันก็ชาร์จไม่เข้าเลยแล้วมันโชคดีที่มันเหลือชาร์จพอที่เราจะขับไปที่ศูนย์เขาก็เรื่องราวก็คือเขาเอาไปเปลี่ยนแบตนั่นแหละระหว่างที่รอแบตเขาก็ให้คันใหม่มาครับ
1: โอเค
0: เราก็เลยซื้อคันใหม
1: ่ก็เลยซื้อคันใหม่ไอ้ตกลงคือบอกว่าเปลี่ยนแบตหรือว่าซื้อคันใหม
0: ่ก็คือเปลี่ยน
1: แบตเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนคัน
0: คือมันเปลี่ยนแบตใช่ป่ะแล้วมันก็ให้โมเดล Y มากับฮาร์ดแวร์4แล้วผมก็นั่งกลับบ้านแล้วก็ฮาร์ดแวร์4ฟูลเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งปัก
1: ถึงบ้านเฉย
0: ถึงบ้านอ้าวรู้ตัวอะไรวันเนี้ยดีจังเลยให้เกียรติครับเกียรติก็ชอบเลยแต่ว่าอ้าวโหพอเมียเรายิ้มปุ๊บมันจบไงมันอ๋อโอเคได้งั้นเดี๋ยวคันใหม่โอเค
1: คันก่อนคุณก็วาย
0: 3
1: คันก่อนเป็น3
0: ครับ
1: โอเค
0: เอ้ย YL
1: เอ้ย3มันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่า High Voltage มันเสื่อม
0: ของผมอ่ะรถผมมัน7ปีเนาะแบตเตอรี่ประกัน8ปีใช่มั้ยวะ
1: จำกัดระยะทางไหม
0: แสนไหมแสนไหมแต่ผม
1: ขับไม่ถึง
0: ผมขับไม่ถึงมันก็เลยเปลี่ยนฟรีอยู
1: ่แต่เป็นบ้านเรามันก็ที่รถ EV ประกันนะครับมันก็สแตนดาร์ดทั่วโลกคือ8ปี106เท่ากันมันก็คือ106กิโลเมตรก็คือ100,000ไมล์เนาะก็โอ้แปลว่าจริงๆมันเสื่อมก่อนที่มันจะหมด8ปีด้วยซ้ำ
0: คือเขาบอกว่าผมไปอ่านเรื่องนี้มานะเขาก็บอกว่าแบตเตอรี่ Tesla มันแต่ละปีแต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันเนาะเขาบอกว่ารถรุ่นที่ผมซื้อ2019เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ทนเพราะว่าคนที่ซื้อ2022 2023เนี่ย 2-3 ปีปัญหาเดียวกันในขณะที
1: ่ของผม
0: ปัญหาเดียวกันใครไปวัดที่แบตเตอรี่แล้วต้องเปลี่ยนเซลล์เลยเออในขณะที่ของผมอ่ะไปหกเจ็ดปีกว่าจะเจอปัญหานี้ซึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาเนื้อออกมาว่าแบบเทสลาเมื่อ5ปีถึง8ปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยเออแล้วแบตเตอรี่เนี่ยผมก็รอแบบ3วีคอ่ะคือมันรอนานมากมันแบบหาไม่ได้หรืออะไรสักอย่างนึงผมก็เลยขับคันใหม่เพิ่นเลยแล้วครับปรากฏว่าแล้วพี่รู้อย่าง
1: น
0: ี้แล้วพี
1: ่นโยบายมันดีขนาดมีรถทดแทนให้ใช้แบบ
0: โรนเนอร์ใช่โรนเนอร์เอาไปเลยเพราะว่า1คือถ้าเกิดแปดล้อมันพังอ่ะก็ไม่มีรถใช้นะเว้ย
1: ใช่ป่ะบ้านเราไม่ให้
0: ไม่มีโรนเนอร์หรออ๋อ
1: บ้านเราไม่ให้นะตอนระหว่างซ่อมไม่น่ามีรถให้ใช้ยาวนานไปจนกว่ารถเราจะซ่อมเสร็จไม่น่านะเทสลาให้เหรอไม่ให
0: ้โอ้ยพี่ผมขับไปปั๊บในแอปใช่ป่ะขับไปจอดปุ๊บเดินลงมาเสร็จปุ๊บเขายื่นกุญแจคันใหม่ให้ไม่ใช่ด้วยซ้ำเขาบอกว่าตามผมมาทางนี้ครับเสร็จปั๊บแล้วก็รบกวนกดรับกุญแจรถในแอปด้วยนะครับ
1: โอ้
0: เซ็นคันใหม
1: ่
0: โปรไฟล์ทรานสเฟอร์มาเรียบร้อยเหมือนรถตัวเองเลย
1: พี่ไม่ได้ใช้เทสลาที่นี่พี่เลยไม่แน่ใจแต่ค่อนข้างเข้าที่รู้ก็คือไม่ได้มีรถทดแทนให้เน
0: า
1: ะใช่ไหมใครใช
0: ้คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก
1: ันลองคอมเมนต์หน่อยแต่ของเราน่าจะเป็นแบบบ้านเรานะยี่ห้อทุกยี่ห้อแทบจะทุกยี่ห้อไม่ได้มีรถทดแทนให้หรอกยกเว้นว่ามันมีปัญหาแบบอันนี้คือมีปัญหาอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามีปัญหาหรอกอันนี้คือเหมือนกับว่ามันก็เสื่อมตามอายุการใช้งานแล้วเราก็เอามาเซอร์วิสเนาะยกเว้นว่าในเคสที่เหมือนกับมันมีปัญหาจากการผลิตแบบดีเฟกต์จากโรงงานเพิ่งรับรถไปได้เดือนเดียวแล้วกลับมานู่นนี่นะอันบางเคสเนี่ยอาจจะมีรถทดแทนให้ใช้แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเคสว่าเราใช้แล้วกลับมาเซอร์วิสทั่วไปเนี่ยไม่น่ามีให้นะก็ทิ้งรถไว้แล้วก็เรียกพี่กลับบ้านได้เลยอะคือมันเป็นแบบนั้นนะ
0: เอออันนี้มันให้แบบ full self driving แล้วก็เขาบอกว่าคุณเอาไปชาร์จ
1: ซูเปอร์ชาร์เจอร์เขาอยากขายรถคุณแหละ
0: เออคือไม่แบบ
1: พี่ว่าเคสทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้ให้ทุกเคสก็เขาอยากขายรถคุณแหละ
0: โอ้ยก็ full ชาร์จฟรีอะ super charger ชาร์จฟรี full self driving เอากดไปเลยครับตามสบาย
1: เออเขาอยากขายรถคุณแหละอันเนี้ยเขาเห็นละว่า
0: อันนี้โดนแน่
1: อันนี้โดนแน่
0: โดนก็ตอนแรกกลับมาลังเลใช่ป่ะวันต่อมามันประกาศนี่โมเดล YL ขายในอเมริกาจบเลยโดน
1: แต่ตอนนั้นคุณบ่นเยอะมากว่าอยากได้ YL
0: ใช่แล้วลงวันแรกผมซื้อเลยยังไม่ได้รถเลยยังขับคันเก่าอยู่ตอนนี้เรื่องแบตเตอรี
1: ่ตกลงแบตก็คือเปลี่ยนเซลล์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ใช้คันเดิมอยู่
0: ใช่ครับก็ขับได้
1: แล้วคุณก็รอ YL อยู
0: ่ใช่รอผลิต
1: โอ้โอเคร
0: ักธรรมชาติปะรักโลกปะ
1: เสร็จแล้วก็ขายคันนี
0: ้เออผมกำลังคิดอยู่ว่าจะขายแล้วเอาไปเทิร์นหรือกับเก็บไว้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังมีเวลาคิดเขาแต่เขาอยากขายคันใหม่ปะเขาก็จะแบบว่าเออ
1: จริงจริงมือถือเลยคือจริงมือถือก็ทำลายโลกแล
0: ้ว
1: พี่ก็พูดทุกรอบว่า
0: ไซเคิลหนึ่งปีเนี่ยเราอะ
1: ไซเคิลหนึ่งปีเนี่ยมันไม่ใช่ไซเคิลจริงของมือถือ ก็จริงแล้วโทรศัพท์มือถือที่เราถืออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันใช้ได้ดีพอที่จะถือได้3ปีแบบสบายๆเลยแล้วมันโดนบริษัทผู้ผลิตมือถือเนี่ยแหละที่แกไปเอาไซเคิลออกทุกปีมาจากไหนวะ
0: เอามาจากรถนี่แหละเอามาจากรถ
1: ไม่แต่รถยนต์มันไม่ได้ออกทุกปีคือรถยนต์น่ะในโมเดลเดียวกันน่ะคือคุณไม่ได้ออกโมเดล3รุ่นใหม่ทุกปีนึกออกป่ะออกไม่ได้ออกโมเดล Y ทุกปีอ่ะ
0: ทุกปี
1: ไม่ออกทุกปี
0: อ้าวผมเถียงสปินนายเฉยเลยว่ะ
1: เอ้ามันรุ่นใหม่คือรุ่นใหม่เลยนะรุ่นใหม่เหมือนแบบเนี้ย iPhone 16มา17อะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋อมันก็เป็นรุ่นแบบ2013 2014 2015
1: นะโมเดลเยียนะโมเดลเยียแต่บอกว่าเป็นโมเดลที่แบบว่าเป็นเมเจอร์เชนหรือไมเนอร์เชนก็ตามนี้เนี่ยไซเคิลของรถยนต์อยู่ที่ประมาณ3ปี3ปีไมเนอร์แล้วก็6ปีเมเจอร
0: ์ครับ
1: ตอนนี้อาจจะเร็วขึ้นนิดนึงจากแบบผู้ผลิตที่มันมีจำนวนยี่ห้อเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะถูกเร่งไซเคิลขึ้นมาว่าไมเนอร์อาจจะ2ปีเมเจอร์4ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ออกทุกปีคือถ้ารถยนต์ออกทุกปีอ่ะก็น่าจะชิบหายกว่านี้อีกแต่ว่า มือถือนี่ออกทุกปีเนี่ยแล้วมันไม่มีเอ็กเซนต์อ่ะคือเรารู้สึกว่ามือถือรุ่นนึงอ่ะมันดีพอที่ถือไปได้3ปีเว้ยแต่พอมันออกรุ่นใหม่มาปุ๊บอ่ะคนก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยตกรุ่นต้องซื้อรุ่นใหม่บางคนก็เปลี่ยนมือถือปีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่านะวันที่เราเปลี่ยนมือถือยังใช้ดีอยู่เลยมันยังแบบไ ไม่มีอะไรใช้ไม่ดีเลยอ่ะคือไม่มีอันไหนที่แบบว่าโอ้อืดโอ้ถ่ายรูปไม่สวยโอ้จอไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมือถือมันต้อง3ปี5ปีอัพอ่ะถึงจะรู้สึกว่ามันเสื่อมแล้วมันใช้ไม่เวิร์คแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็
0: ผมก็3ปีนะคือผมไม่ได้เปลี่ยนบ่อย
1: แล้วคนปกติควรจะเป็นอย่างนั้น
0: ไม่เปลี่ยนทุกแต่ว่าก็มีคนที่จ่ายได้ไงมันคนที่แบบเปลี่ยนทุกปีก็มีก็ไม่ว่ากันก็สวยดีก็ใหม่ดีก็ minor improvement ทุกปีใช่ไหมล่ะ
1: เออแล้วอันนี้เป็นของที่ทุกคนถือด้วยคือรถยนต์มันยังแบบว่า1หรือ2 per household อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าแบตมันก้อนเท่านี้พี่รถผมอะแบตมันก็คือทั้งคันไหมข้างล่าง
1: ใช่ใช่แบตอย่างเดียว600โล700โลเลย
0: เอาไปทำลายรถเอ้ยทำลายธรรมชาติกันทำไม
1: อย่า
0: แต่ผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคือผมรู้สึกว่า
1: แล้วกลับไปใช้รถไอซ
0: ์กันดีกว่าวุ้มวุ้มเสียงเพราะเสียงมันเท่ดีเอาจริงๆผมอ่ะก็จะเป็นสายรถไฟฟ้าผม I love EV นะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันเรื่องแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องที่มันทำลายมันผมว่ามันโดยรวมแล้วมันอาจจะทำมันอาจจะอิมิตแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมลพิษกับโลกใบนี้เยอะกว่าไอซ์ในตอนนี้แต่ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นเรามาเทียบเทคโนโลยี100ปีกับเทคโนโลยีแบบ10 20ปีมันก็ต้องรอมันก็มีโปรเกรสของมันแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไม่สนใจมันเพราะเราบอกว่ามันไม่ดีแล้วเราจะไปถึงจุดที่ทำให้มันดีมีประสิทธิภาพได้อย่างไรอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนั้นนะ
1: ก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยคือมันเพิ่งมาจริงๆแล้วก็มันยังมีรูมให้อิมพรูฟได้อีกเยอะมากๆมากๆ
0: หลายเรื่องทั้ง emission ทั้งไอ้ชาร์จเร็วชาร์จช้าต่อสายต่อคิวชาร์จกันสงการโอ้โห
1: เออโอ้ยเรื่องชาร์จเร็วนี่มัน improve ขึ้นเร็วมากมากเลยนะจากตอนแรกบอกว่า120กิโลวัตต์ก็เร็วมากแล้วครับเลยอ่ะวันนี้คือเราคุยกัน30 300 400แล้วมันก็แบบเริ่มมีแบรนด์ที่ออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทำได้แบบ600 1,000 นึงอะไรเงี้ยแบบมีเนี่ยเห็นสเปครถที่มาเปิดตัวในไทยบอกว่าชาร์จได้ 1,000กิโลวัตต์แล้วก็บอกว่านั่นคือ1กิกะวัตต์แล้วครับ คุณต้องเปลี่ยนหน่วยแล้วครับคุณไม่ใส่ 1,000 kW แล้วคุณใส่เป็น1 GW ได้เลย
0: แล้วถ้าเกิดผมว่าชาร์จเร็วขนาดนั้นเป็นเอนจิเนียร์นะก็แบบว่าสะดุดทีนึงมันระเบิดแน่ แต่ว่าเออมันก็ต้องเร็วมันเป็นเพนพอยต์จริงๆมันชาร์จช้า
1: เออก็รอดูว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้รวมคำถามมาถามมาคุยกันแหละดิสคัสกันสนุกสนุก
0: หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรออ
1: ยากอีกอยากได้อีกเหรออยากได้อีกเหรอ
0: เอาอีก
1: จะได้รถทัวร์มานะ
0: ไหนว่ามาสิ
1: จริงๆเตรียมไว้ประมาณนี้ไม่ได้เตรียมมาเยอะกว่านี้ครับ
0: อ๋อโอเคเราก็ตัดจบได้เลยเพราะว่าเรานี่ทำเวลาดีมาก
1: เนี่ยชั่วโมงนึงพอดี
0: โอเคถ้างั้นเราก็ลาคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับ
0: ส่วนนี้ครับ
1: ตอนหน้ามีเซอร์ไพรส์ตอนหน้ามีเซอร์ไพรส
0: ์มีเซอร์ไพรส์ด้วยหรอก็บอกเขาไปเลยคือผมกำลังจะกลับเมืองไทยแล้วก็
1: โอเคอันนี้เป็นที่ที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ผมออกงานมีงานโปรโมทไปพูดที่พารากอนคือแบบว่าเออ
1: โอ้ยยอดวันไหนผมไปเชียร
0: ์ไม่เป็นงานเทคแบบว่าคุยเรื่องAI อะไรอย่างงี้นะซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้แหละก็ผมจะกลับเมืองไทยแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสกำลังหาคิวกันอยู่ว่าเราจะอยู่ในห้องเดียวกันอีกรอบนึง
1: EP หน้าเราทำแบบไม่ได้มีเส้นอยู่ตรงกลางแล้วก
0: ัน เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ
1: กำลังนัดกันไม่ได้อยู่ว่าจะเป็นฟอร์แมตไหนจะเป็นฟอร์แมต
0: ไม่ใช่ผมไปเมืองไทยพี่อู๋อเมริกา
1: ไม่อยู่ใช
0: ่โอเคครับ
1: นะครับเดี๋ยวเจอกัน16กันยา EP หน้าครับ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบายครับสวัสดีครับ
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเรามีการถอดรหัสมหากาพย์นะครับสุดคลาสสิกนะครับของโฮเมอร์นะครับมหากวีตาบอด2มหากาพย์นั่นก็คืออีเลียดแล้วก็โอเดซีครับตลอดตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยเราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์วรรณกรรมอันยิ่งใหญ่นะครับวิเคราะห์ศึกสงครามเมืองทรอยในมหากาพย์อีเลียดนะครับแล้วก็ล่องเรือนะครับผจญภัยผ่านพายุแล้วก็อสูรกายในรูปแบบต่างๆกลางมหาสมุทรกับโอเดซิอุสในมหากาพย์โอเดซีในตอนนี้นะครับโอเดซีเองหรือว่าโอดิซิอุสเองเนี่ยนะครับฝ่าฟันวิบากกรรมมายาวนานนับ10ปีสูญเสียกองทหารสูญเสียเรือรบของเขาไปทั้งหมดแล้วในที่สุดนะครับด้วยความช่วยเหลือของเทพีอาเธนานะครับแล้วก็ชาวในมหากาพย์เนี่ยเรียกว่าฟาเอเชียนะครับหรือว่าฟาเอเชียนเขาก็เดินทางกลับมาเหยียบพื้นแผ่นดินบ้านเกิดนะครับหรือว่าเกาะอิทากาบ้านเกิดของเขาอีกครั้งจนได้ครับ

ฟังดูเหมือนนี่จะเป็นบทสรุปที่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งถูกต้องไหมครับกษัตริย์เดินทางกลับถึงบ้านชนะอุปสรรคทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลยครับเพราะสิ่งที่กำลังรอคอยการกลับมาของโอดีซิอุสอยู่ณพระราชวังแห่งเมืองอินทากากลับเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองแล้วก็สังคมที่เปราะบางแล้วเผลอๆอาจจะอันตรายไม่แพ้กับสนามรบในทรอยหรือว่าในถ้ำยักษ์ไซครอปส์แล้วก็ในเกาะต่างๆนะครับที่ตัวของโอดิซิอุสได้ผจญภัยมาตลอด20ปีครับตลอดเวลา20ปีที่โอดิซิอุสได้หายสาบสูญไปจากเกาะอินทากานะครับชายสูงศักดิ์แล้วก็ขุนนางไวยฉกรรจ์จากทั่วสารทิศบนหมู่เกาะในมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนนะครับกว่า100คนได้บุกเข้ามาจับจองอยู่ในพระราชวังของเขาครับคนเหล่านี้ใช้อำนาจข่มเหงผลาญทรัพย์สินนะครับแล้วก็บีบบังคับให้ภรรยาของโอดิซิอุสครับพระนางเพเนโลเปนะครับให้เลือกใครสักคนหนึ่งขึ้นเป็นสามีใหม่เพื่อที่จะได้ขึ้นครอบครองบัลลังก์ของเมืองอินทากาครับซึ่งแน่นอนนี่คือประเพณีปฏิบัติของกรีกโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องต้อนรับผู้เดินทางเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับมันเป็นหลักของการอยู่รอดในอดีตของรัฐที่มันไม่ได้อยู่เป็นเมืองอย่างทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับดังนั้นการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เดินทางไกลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถือเป็นวิธีของซูสนะครับแล้วก็มีตำนานว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูแลให้ดีเนี่ยปรากฏคนที่เดินทางเข้ามาจริงๆเป็นร่างจำแรงของซูสเนี่ยเทพเจ้าก็จะโกรธแล้วก็บันดาลความเลวร้ายต่างๆให้และในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมเนียมด้วยครับว่าแขกที่มาอาศัยอยู่จะต้องให้ความเคารพแล้วก็เกรงอกเกรงใจเจ้าบ้านทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแต่แน่นอนครับไอ้ร้อยกว่าคนนั้นที่เข้ามาอยู่ในพระราชวังแล้วก็มาใช้นะครับทรัพยากรต่างๆของอินทากาเนี่ยได้ละเมิดกฎนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับในอดีตหญิงม่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับในสังคมแบบโบราณเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เธอจะต้องหาคู่ครองใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งณตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของกษัตริย์แห่งเกาะอินทากาเนี่ยพระนางเพเนโลเปจะเป็นราชินีที่ไม่มีกษัตริย์ปกครองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องมาคิดกันต่อนะครับก็คือพวกซูเตอร์สนะครับหรือว่าเหล่าชายสูงศักดิ์นะครับผู้อยากที่จะเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเมืองอินทากากว่า100คนเนี่ยเข้ามาฝังตัวอยู่ในพระราชวังนะครับฆ่าสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งควรจะเป็นของโอดิซิอุสนะครับผลาญไวน์แล้วก็เสบียงที่โอดิซิอุสเก็บไว้นะครับเที่ยวกินเที่ยวเล่นไปวันๆโดยไม่เคารพโดยไม่เกรงกลัวต่อเทพเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงชะลอเวลามาได้ยาวนานถึง20ปีครับสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้นะครับไม่ให้อินทากาต้องพังทลายลงไปโดยไอ้พวก100กว่าคนที่มาปู้ยี่ปู้ยำนั้นก็คือความฉลาดและความจงรักภักดีของพระนางเพเนโลปีสครับพระนางเพเนโลปีสมเหสีของเอริซิอุสนะครับถูกเหล่าชายสูงศักดิ์เหล่านั้นกดดันแล้วก็บีบบังคับอยู่ทุกวันให้เลือกแต่งงานใหม่แต่พระนางก็เลือกที่จะวางอุบายถ่วงเวลาครับโดยการประกาศว่าท่านทั้งหลายข้าจะยอมเลือกสามีใหม่ก็ต่อเมื่อข้าได้ทอผ้าพันศพชิ้นนี้ให้แก่กษัตริย์เลอทิสกษัตริย์เลอทิสก็คือบิดาของโอดิซิอุสเสร็จสิ้นซะก่อนเพื่อไม่ให้ผู้คนนินทาได้ว่าข้าละเลยไม่ปฏิบัติจงรักภักดีต่อบิดาของสามีแน่นอนครับเหล่าชายสูงศักดิ์เมื่อได้ยินเงื่อนไขเช่นนี้ก็ยินยอมครับแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยนั่นก็คือในเวลากลางวันพระนางเพเนโลปีก็จะนั่งทอผ้าผืนนั้นอยู่หน้าทุกคนครับแต่ในตอนกลางคืนเมื่อทุกคนหลับสนิทพระนางเพเนโลปีจะแอบจุดตะเกียงครับแล้วค่อยๆเลาะเส้นไหมที่ทอไว้ในตอนกลางวันออกเพราะนั้นทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้พระนางเพเนโลปีถ่วงเวลามาได้3ปีเต็มแล้วครับเพราะนั้นมันทำให้สังเกตเห็นเลยครับว่าคู่นี้เพเนโลปีกับโอดิซิอุสเนี่ยศีลเสมอกันปัญญาเสมอกันถูกต้องไหมครับต่างคนต่างรักกันนะครับเพราะว่าสามารถที่จะหาอุบายเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดได้ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยทุกครั้งของโอดิซิอุสหรือการเตะถ่วงเวลาของพระนางเพเนโลปีสนะครับและในขณะเดียวกันครับตลอด20ปีที่ผ่านมาเทเลมาคุสครับเทเลมาคุสก็คือลูกชายของโอดิซิอุสนะครับซึ่งเกิดในห้วงเวลาที่พ่อกำลังออกไปรบตอนนั้นเขายังเป็นทารกครับแต่ณวันนี้เขาเป็นชายหนุ่มอายุ20ปีแล้วครับ
ในใจของเขาก็รู้สึกเครียดแค้นอย่างยิ่งที่เห็นพวกเหล่าชายสูงศักดิ์ทั้ง108คนมาปู้ยี่ปู้ยำทำลายบ้านของพ่อแต่เขาเองเพิ่งเป็นเด็กหนุ่มอายุ20ปีก็ยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะสู้กับชายทั้ง108คนได้เพียงลำพังครับเพราะฉะนั้นเมื่อโอดีซูสเดินทางมาถึงเกาะเอเจกาเทพีอาเทนาจึงได้แปลงกายให้โอดีซูสกลายเป็นชายขอทานแก่ผู้ยากไร้ครับร่างกายเหี่ยวย่นเสื้อผ้าขาดวิ่นนะครับดูเหมือนกับคนยากไร้พลัดถิ่นเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้ข้ออ้างเป็นคนเดินทางแล้วลอบเข้าไปในวังเพื่อสืบข่าวเพื่อทดสอบดูครับว่าใครยังจงรักภักดีต่อเขาหรือใครได้กลายเป็นศัตรูไปแล้ว

0: โอดีซิอุสในคราบของขอทานแก่ชราเดินทางเข้าไปในวังครับแน่นอนถูกพวกเหล่าชายสูงศักดิ์ด่าทอคว้างปาข้าวของใส่และดูหมิ่นเหยียดหยามตลอดเวลาแต่สำหรับนักรบผู้ผ่านพายุมา20ปีอย่างโอดีซิอุสเขาอดทนครับเขาสะกดกั้นความโกรธเอาไว้และรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สุดและจังหวะนั้นก็มาถึงครับเมื่อพระนางเพเนโลพีซึ่งถูกคนรับใช้ทรยศและเปิดเผยความลับเรื่องแอบมาเลาะผ้าทุกคืนจำเป็นต้องจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อเลือกสามีใหม่และแน่นอนครับสิ่งที่พระนางทำก็คือพระนางนำเอาธนูขนาดใหญ่ซึ่งมีแต่โอดีซิอุสคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถขึงสายธนูได้มันเป็นธนูที่แข็งมากที่ฝืนมากที่แข็งแรงมากซึ่งไม่เคยมีชายในอินทากาคนใดเคยขึ้นสายได้ออกมาแล้วประกาศครับว่าใครก็ตามที่สามารถขึ้นสายธนูคันนี้ของโอซิอุสได้และยิงลูกธนูดอกเดียวลอดผ่านช่องของห่วงขวาน12เล่มคือเอาขวานเนี่ยมาตั้งครับชนกันให้กลายเป็นคล้ายๆกระโจมนะครับต่อเนื่องกัน12อันแล้วให้ยิงธนูจนลูกดอกเนี่ยสามารถที่จะวิ่งทะลุผ่านห่วงของขวานทั้ง12เล่มนี้ได้ข้าจะยอมแต่งงานกับชายผู้นั้นเหล่าชายสูงศักดิ์ทั้ง108คนก็เดินเข้ามาทีละคนครับลองขึ้นสายธนูดูแต่แล้วทุกคนที่พยายามที่จะดึงสายคันธนูขึ้นสายจนหน้าเขียวหน้าแดงหน้าดำแต่ก็ไม่มีใครมีพละกำลังเพียงพอที่จะดึงคันธนูนี้ให้โค้งลงมาจนสามารถที่จะขึ้นสายได้แม้แต่คนเดียวในขณะที่ทุกคนกำลังหมดหวังนั้นครับขอทานแก่ชราซึ่งก็คือโอดีซิอุสที่แปลงร่างมาก็ได้ก้าวออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบว่าข้าขอโอกาสลองดึงธนูคันนี้บ้างได้หรือไม่พวกชายสูงศักดิ์ทั้ง100คนหัวเราะเยาะด่าทอด้วยนิสัยกักขะกะเลวะล่าและแน่นอนครับไม่เห็นด้วยที่จะให้ชายขอทานนี้ได้ทดลองในการที่จะดึงคันธนูและทดสอบแต่ลูกชายคนเดียวของโอดีซิอุสนั่นก็คือเทเลมาคุสครับเทเลมาคุสเป็นผู้คุมกฎและเทเลมาคุสบอกว่าอนุญาตให้ชายแก่ขอทานได้ลองดูแน่นอนครับโอดีซิอุสในร่างของขอทานหยิบคันธนูขึ้นมาพินิจพิจารณาอย่างปราณีตเหมือนนักดนตรีที่กำลังพิจารณาสายพินครับและหลังจากนั้นเขาก็นั่งลงดึงสายธนูขึ้นได้อย่างง่ายดายดังคลิกเขาหยิบลูกธนูวางบนสายเล็งอย่างแม่นยำแล้วก็ปล่อยสายครับแน่นอนครับฟุบลูกธนูดอกนั้นพุ่งแหวกผ่านอากาศลอดผ่านช่องว่างของขวานทั้ง12เล่มที่วางเป็นอุโมงค์ไว้ติดต่อกันโดยไม่มีส่วนไหนของลูกดอกไปสะกิดโดนขวานเลยแม้แต่น้อยชั่วขณะนั้นเองครับเสียงโกลาหลในห้องโถงของพระราชวังแห่งเมืองอินทกาเงียบสนิทลงทันทีโอดีซิอุสสลัดคราบผ้าปาดเก่าๆออกเผยตัวตนที่แท้จริงพร้อมกับเทเลมาคุสที่ชักดาบออกมาและยืนเคียงข้างบิดาเทพีอาเทนาปรากฏร่างแล้วก็ส่องแสงสว่างไสวโอดีซิอุสยิงลูกธนูดอกต่อไปเข้าสู่ลำคอของผู้นำกลุ่มชายผู้สูงศักดิ์ปิดประตูห้องโถงและปราบปรามสังหารเหล่าชายถอยที่เข้ามากัดกินบ้านเมืองจนพินาศสิ้นโอดีซิอุสทวงคืนมเหสีทวงคืนลูกชายทวงคืนราชบัลลังก์และสถาปนาระเบียบและความสงบสุขคืนสู่มหานครอินทากาได้สำเร็จในที่สุดครับคุณผู้ฟังครับการลงโทษอย่างโหดเหี้ยมที่โอดีซิอุสกระทำต่อชายผู้สูงศักดิ์ในห้องโถงอาจจะดูรุนแรงนะครับในสายตาคนยุคปัจจุบันคุณฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาทั้ง108คนแต่ในสายตาของคนในยุคกรีกโบราณชายสูงศักดิ์เหล่านี้ได้กระทำความเลวร้ายได้กระทำบาปที่ร้ายแรงที่สุดในอารยธรรมกรีกครับนั่นก็คือทำลายระบบที่เราเรียกว่าเซเนียครับเซเนียเนี้ยสะกดโดยตัว X นะครับ XENIA เซเนียเซเนียเนี่ยในภาษากรีกเนี่ยมันหมายถึงธรรมเนียมศักดิ์สิทธิ์ในการต้อนรับและคุ้มครองคนแปลกหน้าครับ ในโลกยุคโบราณที่ไม่มีหนังสือเดินทางไม่มีพาสปอร์ตไม่มีสถานทูตไม่มีตรวจคนเข้าเมืองไม่มีตำรวจสากลอินเตอร์โพลการเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นคนโบราณในวัฒนธรรมกรีกจึงสร้างบรรทัดฐานทางสังคมขึ้นว่าเมื่อมีผู้แปลกหน้าเดินทางมาถึงบ้านเจ้าบ้านมีหน้าที่ต้องให้การต้อนรับมอบอาหารน้ำและที่พักให้แก่เขาอย่างดีห้ามถามชื่อห้ามถามชาติตระกูลจนกว่าแขกจะได้รับประทานอิ่มหนำสำราญแล้วและแน่นอนครับบทบัญญัตินี้ไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะหน้าที่ของเจ้าบ้านบทบัญญัตินี้พูดถึงหน้าที่ของแขกที่มาเยือนด้วยว่าจะต้องเคารพเจ้าบ้านไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนกรีกเชื่อครับว่าเทพเจ้าซูสทรงเป็นผู้คุ้มครองธรรมเนียมนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ละเมิดธรรมเนียมเซเนียจะถูกเทพเจ้าลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดครับในสงครามทรอยนะครับในมหากาพย์อีเลียดเกิดขึ้นก็เพราะปารีสจำได้ไหมครับเจ้าชายแห่งเมืองทรอยได้ละเมิดเซเนียเพราะเมื่อปารีสเดินทางไปเป็นแขกบ้านแขกเมืองของรัฐสปาร์ตันแทนที่เขาจะเคารพสปาร์ตาเขาแอบไปลักเอาเฮเลนครับเฮเลนซึ่งเป็นราชินีของสปาร์ตาเป็นเมียของกษัตริย์สปาร์ตาหนีตามกันออกมากลับไปที่เมืองทรอยละเมิดเซเนียครับหรือความพินาศของชายสูงศักดิ์ทั้ง108คนในโอเดซีก็เพราะพวกเขาล้ำเส้นเซเนียครับบุกเข้ามาเป็นแขกของวังของโอดิซิอุสที่อินทากาแต่กับพลานสมบัติข่มขู่มเหสีและทำร้ายเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับบทวิเคราะห์ในเรื่องนี้นั่นก็คือโลกตะวันตกเนี่ยเขาวางสิ่งที่เรียกว่า rule based orders and international norms ครับกฎเกณฑ์สากลนะครับแล้วก็ประทัดสถานหรือสิ่งที่ทุกวันนี้เรายอมรับกันในสิ่งที่เรียกว่าสถาบันระหว่างประเทศครับ
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS podcast
0: ธรรมเนียมเซเนียในมหากาพย์ของกรีกเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์ของกฎหมายระหว่างประเทศ International Laws และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Relations ในยุค ปัจจุบันครับค่านิยมในเรื่องของเซเนียเนี่ยถูกพัฒนาต่อมาเป็นพันปีครับจนในที่สุดกลายเป็นแนวคิดอย่างเช่นเรื่องของ Diplomatic Immunity ครับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแนวคิดที่ว่าผู้แทนทางการทูตหรือแขกของรัฐต้องได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถือหนังสือเดินทางที่เป็นหนังสือเดินทางนักการทูตเวลามีประเด็นที่เกิดเป็นข้อพิพาททางกฎหมายในประเทศต่างๆผู้บังคับใช้กฎหมายหรือตำรวจของประเทศนั้นๆไม่สามารถที่จะจับผู้ถือพาสปอร์ตเดินทางนักการทูตไปดำเนินคดีได้นะครับแต่จะต้องส่งผู้ถือพาสปอร์ตนักการทูตนั้นกลับไปที่สถานทูตของประเทศนั้นๆครับหรืออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัยครับ Refugee Conventions กฎหมายสากลที่กำหนดให้ประเทศต่างๆต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่หนีภัยสงครามมาถึงชายแดนครับซึ่งแน่นอนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทศวรรษ1970ครับที่ประเทศไทยเราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับผู้อพยพไม่ว่าจะเป็นจากพม่าจากสปป.ลาวจากกัมพูชาจากเวียดนามที่เขาบ้านแตกสลายขาดหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศไทยครับหรือระเบียบโลกที่ยึดกฎเกณฑ์ครับ rule based international orders ครับความเชื่อของมหาอำนาจตะวันตกครับว่าประชาคมโลกจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต้องมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์สากลที่ทุกประเทศต้องเคารพหากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกฎเกณฑ์สากลเช่นบุกรุกอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่นเหมือนที่ปารีสเหมือนที่ชายสูงศักดิ์บุกเข้าไปประเทศนั้นจะต้องถูกลงโทษจากประชาคมโลกผ่านการ intervention ผ่านการ sanctions ครับซึ่งแน่นอนณปัจจุบันนี้มันก็เป็นคำถามหลักด้วยว่าไอ้กฎกติกาสากลเหล่านี้ซึ่งมันมีมหาอำนาจอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สร้างกฎและคุมกฎมาโดยตลอดแต่ณเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งควรจะเป็นผู้รักษากฎกลับเป็นผู้ทำลายกฎเกณฑ์ซะเองไม่ว่าจะเป็นการบุกละเมิดอำนาจอธิปไตยของอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาที่ผ่านมาโดยการบุกเข้าไปทำลายเขาในบ้านของเขาฆ่าผู้นำของเขาในช่วงเดือนศักดิ์สิทธิ์เดือนรอมฎอนด้วยแทนที่สหรัฐอเมริกาจะถูกลงโทษกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกากลับทำในสิ่งตรงกันข้าม ทำลายกฎกติกาซะเองเรื่องแบบนี้จะเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเรามองเรื่องของโอเดซีเนี่ยเรามองเรื่องของเอเลียนเนี่ยเราเห็นวิธีคิดของโลกตะวันตกครับอ้อแล้วก็บทวิเคราะห์สุดท้ายครับนั่นก็คือบทสรุปทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหากาพย์ทั้งสองเรื่องนั่นก็คือวิธีคิดอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่สำคัญมากๆของโลกตะวันตกนั่นก็คือ resilience and adaptability ครับความยืดหยุ่นยั่งยืนในสภาวะวิกฤตที่ต้องปรับเนื้อปรับตัวครับลองเอาสองฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งมหากาพย์กรีกมาเทียบกันครับในกรณีของอีเลียดที่เราพูดถึงอะคิลิสเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความสมบูรณ์แบบแต่อะคิลิสยึดติดครับยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและเปราะบางมากๆอะคิลิสมีพละกำลังมหาศาลน่าจะมีชัยชนะในทุกสนามรบแต่เขากลับเต็มไปด้วยความโกรธครับยึดติดกับศักดิ์ศรีอย่างสุดโต่งเมื่อถูกหยามเกียรติเขาก็เลือกที่จะงอนไม่ออกรบแล้วก็ถอนตัวแต่เมื่อชายคนรักของอะคิลิสตายเขาเอาความแค้นนั้นมาเผาผลาญจนในที่สุดเขาต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างครับเราอาจจะเทียบอะคิลิสกับคนอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์คนที่เป็นผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดแต่กลับเครียดแค้นกับเปราะบางแล้วก็ยึดติดกับความสำเร็จและนาทีนี้เราก็เห็นความสูญเสียความพินาศของการเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาครับในขณะที่โอดีซิอุสตรงกันข้ามครับโอดีซิอุสคือคนที่ตรงกันข้ามกับอะคิลิสครับเขาคือตัวแทนของความยืดหยุ่นครับ resilience การปรับตัวครับ adaptability และแน่นอนความอดทนครับ20ปีของการทำสงคราม10ปีและการผจญภัยอีก10ปีครับเพราะฉะนั้นในมหากาพย์โฮเมอร์มอบฉายาภาษากรีกให้กับโอดีซิอุสครับว่าโอดีซิอุสคือ polytropos polytropos เป็นภาษากรีกแปลว่าชายผู้มี 1,000 หน้าหรือชายผู้มี 1,000 โฉมหน้าครับ polytropos หรือชายผู้สามารถที่จะยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ทั้ง 1,000 ทิศทางครับโอดีซิอุสไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามรบครับให้สู้กันตัวต่อตัวกับอะคิลิสเขาไม่มีทางสู้ชนะอะคิลิสครับแต่เขาคือคนที่อดทนที่สุดเขาคือคนที่ยืดหยุ่นที่สุดครับเมื่อต้องต่อสู้ด้วยกำลังไม่ได้เขาสร้างม้าไม้เมืองทรอยใช้นวัตกรรมเมื่อเผชิญหน้ากับยักษ์ไซครอปส์เขาถ่อมตนเขาใช้อุบายแล้วบอกว่าตนเองชื่อ nobody หรือไม่มีใครแล้วเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเกิดเขายอมลดตัวลงไปปลอมร่างเป็นคนแก่ขอทานถูกคนรุ่นลูกด่าทอคว้า

0: ความเข้าคล่องว่องไวและรู้จักที่จะปรับตัวซึ่งนั่นคือคุณสมบัติสำคัญที่สุดครับของผู้นำประเทศผู้นำองค์กรและมหาอำนาจในศตวรรษที่21ครับเพราะโลกยุคปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า Barney World ครับ Barney World B ย่อมาจาก Brittle ครับแปลว่าเปราะบาง A ย่อมมาจาก Anxious ครับที่แปลว่าวิตกกังวลN ย่อมมาจาก non-linear ครับมันไม่เป็นเส้นตรงแล้วก็ I incomprehensible เข้าใจได้ยากครับ Barney World ไม่จะเป็นวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้า disrupt ของเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศครับเพราะฉะนั้นบทเรียนของ Odyssey จากโลกโบราณในยุคกรีกสอนให้เราเห็นครับว่าในโลกที่ผันผวนและเต็มไปด้วยวิกฤตคนที่ยืนหยัดอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้มากที่สุดต้องไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวดื้อดึงหรือดุร้ายเก่งกาจที่สุดอย่างอะคิลิสครับแต่ต้องเป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ยอมถอยหลัง1ก้าวเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้3ก้าวและมีความสามารถในการที่จะฟื้นตัวจากความล้มเหลวหรือว่า resilience ได้เหมือนอย่าง Odysseus ครับเพราะฉะนั้น 2,800 ปี 3,000 ปีมาแล้วจากมหากาพย์ของโฮเมอร์ครับมันทำให้เราเห็นพิมพ์เขียววิธีคิดที่สามารถนำเอามาใช้ได้ในโลกยุคปัจจุบันแล้วมันเป็นวิธีคิดแบบโลกตะวันตกเลยครับข้อที่1ปัจเจกชนนิยมครับ individualism เขาเคารพในศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนข้อที่2ครับนวัตกรรมและสติปัญญา rationalities and innovations การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลยุทธ์ในการเอาชนะอุปสรรคข้อที่4ครับการเป็นมหาอำนาจทางทะเล Maritime Power การให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางทะเลการค้าเสรีและการรับมือเผชิญหน้ากับสิ่งแปลกสิ่งใหม่ครับข้อที่4กฎเกณฑ์และกฎกติกาสากลครับ Rule Based Order การสร้างบรรทัดฐานประทัดสถานกฎหมายระหว่างประเทศเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีระยะและข้อสุดท้ายครับความยืดหยุ่นในสภาวะวิกฤตหรือ Resilient ความสามารถในการปรับตัวอดทนฟื้นตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของชีวิตครับและนี่คือสาระสำคัญที่เราเรียนรู้จาก2มหากาพย์ครับอีเลียดและโอเดซีสำหรับวันนี้เวลาของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกหมดลงแล้วครับพบกันในตอนหน้าผมปีดีซีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Planสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตังเตียง
10: สีสวัสดิ์ดูพระเอกลิเกสิหล่อนะนั่งรับบนเตียงด้วย
11: ตาเตียงนี่ฉ่ำจริงๆเขาเรียกว่าตังจ้าไม่ใช่เตียง
10: อู้เหรอแล้วตังกับเตียงเนี่ยต่างกันยังไงอะสีสว่าน
11: ตังเป็นที่สำหรับนั่งจ้าแต่เตียงเป็นที่สำหรับนอน
10: ที่สำหรับนั่งไม่ใช่เก้าอี้เหรอ
11: ที่นั่งมีตั้งหลายอย่างเป็นตังก็มีเป็นม้าก็มีเป็นเก้าอี้ก็มีที่พระเอกลิเกนั่งเรียกว่าตังจ้าเพราะมีขนาดสั้นกว่าเตียงแล้วก็ไม่มีพนักไม่มีหัวอย่างหัวเตียง
10: แล้วถ้าฉันอยากนอนเล่นบนตังจะได้ไหม
11: ตังจะใช้นอนเล่นก็ได้แต่เขามักจะเอาตังไว้ในห้องนั่งเล่นแต่เตียงมักเอาไว้ในห้องนอนตังเป็นที่สำหรับนั่งไม่มีพนักเตียงเป็นที่สำหรับนอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจมีหัวเตียงก็ได
8: ้แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ราคาแพงมากๆจนกระทั่งเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
13: ครับ
12: จริงๆผมต้องพูดว่าบริษัททำดาวเทียมคิ้วสัตว์ขนาดเล็กหลายๆบริษัทตอนนี้ใช้ทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์และซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ในการรัน
13: ครับ
12: เพราะว่าราคามันถูก
13: ม
12: ันสามารถทำใหม่ได้มันมีเฮอริเทจของมันเรารู้วิธีในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
13: เพราะว่าคนที่ทำก็คนรุ่นใหม่เนาะเด็กๆเราก็จะคุ้นกับพวกนี้แหละคือถ้าเราใช้อันเนี้ยคุมแบบสมาร์ทโฮมในบ้านเราได้ทำไมเราจะเอามันมาคุมดาวเทียมไม่ได้
14: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
13: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
12: สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
13: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับ
12: ครับจริงๆต้องพูดว่า New Space เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่น่าจะเป็นกระดูกสันหลังหลักของอุตสาหกรรมนี้คือคอมพิวเตอร
13: ์คอมพิวเตอร
12: ์และมันคือ Single Board Computer
13: Single Board Computer
12: คอมพิวเตอร์ที่มีแค่บอร์ดบอร์ดเดียวและทำงานได้ทุกอย่างมี RAM CPU ทุกอย่างอย่างนั้น
13: ก็คือจากแบบเนี้ยที่เราเห็นกันเป็นเครื่อง
12: ที่เราเห็นเป็นเครื่องๆกันอย่างง
13: ี้กลายเป็นแบบนี
12: ้เครื่องเดียวเล
13: ็
12: ก
13: ๆตัวนี้หลายคนคุ้นชินกันดี
12: Raspberry Pi นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงบอกว่ากระดูกสันหลังใหม่ของ New Space คือสิ่งเหล่านี้และมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศตอนนี้ยังไงบ้างใครใช้บ้างตัว Single Board Computer วันนี้เราจะมาคุยกันว่า Single Board Computer คืออะไรตอนที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของ Payload เนาะและเราก็เห็นว่าจริงๆ Payload หลาย Payload เนี่ยมันก็ต้องการคอมพิวเตอร์ในการควบคุมมัน
13: ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของแบบสถานีอวกาศหรือของยานอวกาศเพราะระบบมันต้องแยกกันไม่งั้นคุณออกแบบบอร์ดมาแล้วไปต่อกับคอมพิวเตอร์หลักแล้วคุณไปทำเขาบึ้มคุณไปทำเขาไฟช็อตหรือคุณไปทำอะไรเงี้ย
12: ปล่อยไวรัส
13: ทางนั้นอินเทอร์เฟซมันต้องแยกกัน
12: ใช่
13: ได้ส่งต่อข้อมูลกัน
12: ส่งต่อข้อมูลกันอีกทีนึงเขาคงไม่อนุญาตหรอกครับที่จะให้เราว่าเอา งานของเราเซ็นเซอร์ไปเสียบ
13: USB ไปเสียบ
12: USB ไปเสียบแล้วบอกว่าอัดเซ็นเซอร์ฉันด้วยนะอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือบอกว่าคุณก็สร้างคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นมาเครื่องนึงแล้วคุณก็ควบคุมของคุณเอง
13: แล้วก็วิ่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลอะไรก็แล้วแต่
12: เดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้คุณแทนละกันแบบนี้ยานอวกาศเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ราคาแพงมากๆราคาคือหลักล้านเหรียญสหรัฐ10ล้านเหรียญสหรัฐ
13: ใช
12: ่ในการรันแล้วทีนี้สมมติว่าคุณซื้อมันมาทำการทดลองละกันแล้วคุณเกิดทำมันช็
13: อ
12: ตคุณเกิดทำมันพังคุณเขียนโค้ดบั๊กแล้วมันระเบิดขึ้นมา
13: ตังค์ก็หายไป10ล้าน
12: ตังค์หาย10ล้านโครงการล้มเหลวเลย
13: เหมือนแบบผมจะทำระบบง่ายๆผมต้องเอา MacBook ราคาแพงมารันไหมผมจะทำแค่กล้องวงจรปิดอ่ะผมก็ไม่ทำอย่างนั้นมันแพง
12: มันแพงถูกต้องเราก็จะใช้อะไรเราก็จะใช้
13: แบบนี้แหละ
12: ตัวเนี้ยเล็กๆอย่าง
13: นี้แพงกว่าไปซื้อตาม
12: 120บาท
13: ตามแอปซื้อของที่พวกเรารู้จักกันดีสีอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็
12: หลักพัน
13: ต้นๆก็รุ่นใหม่หน่อยก
12: ็2,500 3,000
13: ตัวใหม่ที่มันมีสวิตช์เปิดปิดสักทีเดี๋ยวผมจะถามเรื่องนี้ด้วยว่าทำไมเขาไม่ใส่สวิตช์เปิดปิดมา
12: โอเคได้กลับมาที่เพลโลดดีกว่าในยุคนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นการขนาดใหญ่เช่นยานไปลงจอดบนดาวอังคารไปสำรวจดาวศุกร์แน่นอนว่าเราสามารถเป็นเงินเพื่อคอมพิวเตอร์ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่ใหญ
13: ่
12: เป็นภารกิจที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็อนุญาตที่จะสเปนเงินตรงนั้นแต่งานเล็กๆล่ะอย่างเช่นอะไรดีงานสปาร์ต้าเนี่ยสปาร์ต้าคือตัวเพย์โหลดที่ติดกับตัวสวยวกะเนาะแค่เงิน10ล้านแล้วคุณไปซื้อคอมพิวเตอร์เงินคุณก็หมดแล้วอะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่ต้องจ้างวิศวกรสักคนเลยคุณก็เงินหมดแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาทำกันก็คือสร้างคอมพิวเตอร์เอง
13: ครับ
12: ก็คือเอา ICเอาแรมเอานู่นเอาเนี่ยมาประกอบขึ้นมาเองบัดกีกันเองเลยยุ่งยากมากแต่ราคามันถูกกว่าเยอะแล้วคุณสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการได
13: ้ครับก็แค่ฟังก์ชันที่คุณต้องการคือคุณอยากทำการทดลองเท่าไหร่คุณก็ใช้แรมเท่านั้นใช้ CPU เท่านั้น
12: อาจจะพูดว่าเผลอๆคือแค่รันโค้ดได้ก็พอแล้ว
13: เออก็จริง
12: ประมาณนั้นคือมันจะเป็นอย่างนั้นครับ
13: คืออาจจะบอกว่าอย่าเรียกว่าต้องมีไมโครโปรเซสเซอร์เลยอาจจะเป็นลอจิกง่าย
12: ๆถูกต้องแค่นั้นก็พอส่งข้อมูลกลับมาให้กระสวยอวกาศส่งข้อมูลกลับมาที่โลกได้อย่างเงี้ย
13: เหมือนพวกแบบบอร์ดแบบพัดลมไมโครเวฟตู้เย็นอะไร
12: ถูกต้องมันคืออย่างนั้นใช่ถูกต้องมันคืออย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในยุคนั้นอะไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็ราคาแพงอยู
13: ่ใช่
12: ดังนั้นคุณอาจจะต้องซื้อไอ้แถบไมโครโปรเซสเซอร์เอามาเพื่อที่จะไปบัดกีฝังบนบอร์ดใส่ข้อมูลเข้าไปอินพุตเข้าไปทำแบบนั้นน่ะเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ให้กับเพย์โหลดของคุณ
13: อ่าฮะ
12: ซึ่งก็ดีมาหน่อยที่ในยุคต่อมาเรามีสิ่งบริที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปง่ายขึ้นแรมเยอะขึ้นจากแรมที่เราเล็กนิดเดียวขึ้นมาเป็นหลักกิโลไบต์ขึ้นมาหรือเราอาจจะมีสิ่งบริที่เรียกว่าตระกูล FPGA FPGA ที่เราจับกันก็คืออุปกรณ์ที่สามารถสร้างชุดคำสั่งวงจรภายในนั้นได
13: ้ครับ
12: ฮะทำให้เราสามารถเขียนโค้ดหรือออกแบบวงจรต่างๆให้มันสามารถทำงานได้มีโลจิกเกตอยู่ในนั้นที่เราสามารถเป็นโลจิกเกตของเราได้จนกระทั่งยุคที่มี personal computer
13: ครับ
12: เป็นครั้งแรกเนี่ยแหละ
13: ครับ
12: เราถึงหยิบสิ่งนั้นมาใช้ในงานดาวเทียมในงานเพลย์โหลด
13: ครับซึ่งประวัติศาสตร์ก็จะไปเกี่ยวข้องกับคือโอ้โหต้องเล่าประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็คือจริงๆแล้ว Macintosh ที่ Steve Jobs เขาบอกว่าไปทำแล้วก็แบบเป็นเกิดเป็น commercial จริงๆอ่ะมันเป็นงานอดิเรกของคนเมื่อก่อนที่เขาจะเป็นแบบเหมือนชมรมโฮมบรูคอมพิวเตอร์คลับไอ้ถ้าใครเขียนโปรแกรมใน Mac อ่ะมันจะมีแบบบรูอ่ะที่เอาไว้ลงโปรแกรมอันเนี้ยมาจากชื่อ Homebrew Computer Club ที่ Steve Jobs เขาไปเป็นแบบไปเป็นสมาชิกในชมรมแล้วทุกคนก็แบบวันๆไม่ทำอะไรนั่งแงะ
12: แผงวง
13: จรชิ้นส่วนมาแบบประกอบกันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำด้วยมือซึ่งเมื่อก่อนไอ้ยานอวกาศอะพวกเพย์โหลดเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นกัน
12: ใช่ถูกต้อง
13: แต่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะเพราะว่ามันยากใครจะทำได้แล้วมันไม่มีอินเทอร์เฟซแบบคีย์บอร์ดเอาไว้พิมพ์ส่งข้อมูลคือมันไม่รู้จะใช้ยังไงอะ
12: มันคือสายไฟที่คุณไปจิ้มแล้วบอกอ๋อนี่เราทำได้แล้วเครื่องคิดเลขบวกเลข
13: ใช่
12: แล้วเราก็ไปเปลี่ยนสายไฟอีกทีนึงอ๋อนี่คุณเลขได้แล้วอย่างเงี้ย
13: ใช
12: ่แบบนั้นซึ่งโชคดีขึ้นมาหน่อยที่ในยุคถัดมาเรามี FPGA แล้วและเราก็ยังมี personal computer
13: ครับ
12: ที่สามารถเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วเอาไปใส่ในยานอวกาศได้เอาไปใส่ในเพย์โหลดได้ให้มันควบคุมบางอย่างของมันได
13: ้ครับ
12: ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ยอดนิยมมากๆในวงการอวกาศ แต่ข้อเสียของมันคืออะไรครับ consumer product มันไม่เสถียร
13: ใช
12: ่คือ
13: มัน DIY เนาะ
12: มัน DIY คือสมมติว่าคุณคอนเนคเตอร์ที่คุณใช้อะนึกออกใช่ไหมว่ามันอาจจะจรวดสั่นตึกๆๆๆแล้วสายหลุดออกมาอย่างเงี้ย
13: คุณปักกีไม่ดี
12: ปักกีไม่ดีสายหลุดคอนเนคเตอร์พังสนิมกิน
13: แล้วประเด็นก็คือคุณทํามา10อันน่ะอาจจะไม่เหมือนกันสักอันคนละมาตรฐานเลยมันไม่ mass product นะ
12: ใช่ดังนั้นปัญหาเหล่านี้มันเลยเป็นปัญหาที่คาราคาซังในอุตสาหกรรมอวกาศทําให้ทุกอย่างมันเดินไม่ช้าแล้วคุณต้องมีคนที่แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นน่ะแล้วไอ้ส่วนด้านนั้นก็มีอยู่ไม่กี่คนผมพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นองค์ความรู้ก็จะตัวอยู่ในนั้นมากๆจนกระทั่งเกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
13: ครับ
12: เครื่องแรกฟอร์มแฟกเตอร์นั้นชื่อฟอร์มแฟกเตอร์
13: PC104
12: เป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่คอมพิวเตอร์ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี CPU มี RAM อย่างนั้นมีเมมโมรี่การ์ดอย่างนั้นและมีคอนเนคเตอร์เอาไว้ต่อกับโมดูล
13: นี่เกิดขึ้นปีอะไรฮะ
12: 1992
13: 92
12: ขึ้นมาเป็นครั้งแรก
13: ก็เป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เริ่ม democratize มาก
12: ๆต้องพูดว่ายุค90เนี่ยเป็นยุคที่ผมมั่นใจในคอมพิวเตอร์ได้แล้วเราจะรู้สึกว่ามั่นใจในคอมพิวเตอร์ได้แล้วว่ามันจะไม่พังมันจะใช้งานได้มันจะเสถียรมันเชื่อถือได้
13: เราเริ่มแล้วเราก็เริ่มเห็นคอมพิวเตอร์ถูกเอาไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ได้แค่ในวงการอวกาศ
12: ไม่ใช่แค่วงการการเงินธนาคารเทคโนโลยี
13: ที่มันแบบตู้เมนเฟรมใหญ
12: ่ๆถูกต้องมันคืออยู่ในยุคที่แบบว่าเราเริ่มมีโปรแกร
13: ม
12: วาดรูปเราเริ่มมีโปรแกรม Illustration ดีๆ Photoshop อะไรแบบนี้เกิดขึ้นมา
13: หรือว่าการทำสื่อการทำอะไรมันก็ดิจิตอลมากขึ้น
12: มันดิจิตอลมาก
13: แล้วก็เกิดแบบแอนิเมชัน
12: ใช่
13: แบบ Pixar อะไรอย่างนี้ขึ้นมา
12: ถูกต้องใช่
13: คอมพิวเตอร์แบบบูมมากช่วงนั้น
12: ใช่มันคือยุคนั้นแต่ซึ่งมันก็ประจวบพอเหมาะพอเจาะกับกันพอดีที่ในยุคนั้นเนี่ยคนเห็นศักยภาพของสิ่งนี้จึงเอามาใช้ข้อดีของตัวฟอร์มแฟกเตอร์ PC 104เนี่ยคืออะไรรู้มั้ยครับมันเล็กมันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นสากลเหรอ
13: มันมีมาตรฐาน
12: มันเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนมันมีไซส์ของมันที่ชัดเจน
13: มีแบบแผนมีบอกว่าขนาดมันเท่าไหร่มวลมันเท่าไหร่ก็คือแบบมีมาตรฐานอะ
12: มีมาตรฐานที่ฟิตติ้งอะไปอยู่ได
13: ้
12: พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นฟิตติ้งไปอยู่ได้คือคุณสามารถซื้อโมดูลตัวเนี้ยแล้วก็ไปแปะอยู่ด้านบนตัวเนี้ยขึ้นไปเป็นชั้นๆเป็นคอนโดได้และทุกอย่างเหมือนกันและทุกอย่างใช้คอนเนคเตอร์เดียวกัน
13: ใช
12: ่แปลว่ามันถ้ามันแน่นมันจะแน่นแล้วมันจะดี
13: ครับ
12: ฮะแบบนั้นแสดงว่าสมมติถ้าจะหลุดมันสั่นแกเนี่ยมันจะไม่หลุดและทุกคนมีองค์ความรู้เดียวกันสามารถแชร์ด้วยกันได้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาทำให้ตัวเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอวกาศขนาดเล็กไอ้ตัว form factor เนี้ยมันก็ถูกใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยในที่ยุคนั้นมีอยู่จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่มันมีสิ่งประดิษฐ์หนึ่งเกิดขึ้นมาและมันเปลี่ยนวงการของโลกทั้งใบเลยคืออะไร
13: คืออะไรฮะ
12: สมาร์ทโฟน
13: อ๋อว่าแล้วนะครับเพราะเราได้เห็นคอมพิวเตอร์จากขนาดเท่านี้แล้วก็มาอยู่ในฝ่ามือแบบนี้ลงแอปพลิเคชันได้แล้วก็คือคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเขียนโปรแกรมเพื่อไปรันบนนี้ได้มีสิ่งที่เรียกว่า App Store ซึ่งตอนแรกสตีฟจ็อบไม่ชอบเลยแต่ว่าภายหลังก็เกิดการแบบคือเราเขียนโปรแกรมมารันในมือถือเราได้อ่ะ
12: คือสมมติคุณลองนึกภาพว่าคุณเป็นคนทำไมโครคอนโทรลเลอร์ตลอดชีวิตแล้วคุณพบว่าไอเนี่ย CPU มันรันด้วยความเร็วแบบไม่กี่กิโลเฮิรตซ์เอาไอตัวนี้ก่อนนะไม่กี่กิโลเฮิรตซ์แล้วมีแรมอยู่แค่แบบ12กิโลไบต์เมมโมรี่ก็ไม่มีอะไรเลยรันโค้ดได้อย่างเดียวอยู่ๆคุณมาเจอไอสิ่งเนี้ย CPU ระดับกิกะเฮิรตซ์มีหลายคอแรมขนาดกิกะไบต์เมมโมรี่ขนาด16กิกใหญ่มาก
13: ๆแล้วจะให้ผมทำยังไงแบบงัด iPhone ออกมาแล้วก็เอามาแบบเป็นแบบคอมพิวเตอร์เพย์โหลดอะไรเงี้ยหรอ
12: ถูกต้อง
13: อ๋อเหรอ
12: คนสมัยก่อนทำอย่างนั้นจริงๆก็คือแบบว่าเดินไปห้างแล้วก็ซื้อโทรศัพท์มา1เครื่องแล้วก็แงะมันออกมาเอาทุกส่วนออกมาแล้วก็ให้เหลือแค่บอร์ดตรงนั้นเอาไว้แล้วก็เขียนโค้ดใหม่ทับเข้าไปเลยนี่คือ
13: เพราะสถาปัตยกรรมมันคือสถาปัตยกรรมเดียวกันที่คืออันเนี้ยมันก็คือ Mac มันคือ Unix
12: ใช่มันคืออย่างนั้นจริงดังนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละเราเลยมีคนหลายๆคนหยิบเอาสมาร์ทโฟนไปเป็นหัวใจของดาวเทีย
13: ม
12: ของเพย์โหลดเพราะว่ามันมีทุกอย่างครบเลยอ่ะนอกจาก CPU RAM Memory Card แล้วมีอะไรอีกสวอากาศ
13: มีกล้องด้วย
12: มีกล้องถ่ายภาพด้วยมีอะไรอีกไจโรสโคปแอคเซลโลเมเตอร์แมกนิโตเมเตอร
13: ์มือถือผมนี่ถ้าแปะแบบทัสเตอร์เข้าไปนี้ไปดาวอังคารได้เลยนะ
12: ใช่เห็นไหมว่าทุกอย่างมันครบอยู่ในตัวมันเองแล้วอ่ะดังนั้นแล้วทำไมเราจะไม่เอาไอ้สิ่งนี้อ่ะไปอวกาศนี่คือดาวเทียมนะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราพูดว่าทำไมมันถึงมีคนที่เอาความคิดนี้มาใช้หนึ่งในคนที่เอามาใช้คนแรกคือนาซาNASA เอามาใช้กับโครงการชื่อว่า PhoneSat โครงการนี้เริ่มต้นในปี2010ในยุคที่สมาร์ทโฟน
13: เกิด
12: ขึ้นแรกๆขึ้นมาม
13: ีแล้ว iPhone มีแล้วเริ่มมี Google เริ่มทำ Nexus แล้วเริ
12: ่
13: มมี Galaxy ต่าง
12: ๆถูกต้องมันคือยุคนั้นนะครับก็เขาใช้ตัวสมาร์ทโฟนชื่อว่า HTC Nexus 1 อ๋อ
13: Nexus ตัวแรก
12: ใช่ในการเอามาเป็นหัวใจหลักของมันเพราะว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเพียว Android หรือว่าเป็น
13: ซ
12: อฟต์แวร์ที่เป็น Open ของตัว Android ที่ Google ปล่อยออกมาร
13: ูทได้เต็มที่
12: ทำอะไรก็ได้ดังนั้นการที่เขาจะไปเขียนโค้ดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากรัน OS ธรรมดาเป็น OS ที่ทำได้ทุกอย่างเปิดกล้องได้ใช้ Accelerometer ทำนู่นทำนี่ได้สามารถบอกว่าโอเคไปต่อกับตัวเสาอากาศตัวนี้นะเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้มันแรงขึ้นแบบนี้หรือต่อแบบแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นจากแบบว่าแบตเตอรี่ก้อนเล็กนิดเดียวให้แบบต่อเป็น20อันรวมกันเปิดฮีเตอร์อย่างเง
13: ี้
12: ย
13: ถ้าพูดภาษาคนเล่นมือถือมาก่อนก็คือทำคัสตอมรอม
12: ถูกต้องทำคัสตอมรอมแบบนั้น
13: ลงรอมใหม่
12: เป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จมากๆของ NASA มันเริ่มจากการที่ปล่อยออกจากตัวไฮดรอจนบอลลูนก่อนเป็นตัวเอ็กซ์เพอริเมนต์คิวบ์ขนาด1ยูส่งขึ้นไปด้วยบอลลูนตอนปี2012และมันให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก
13: ๆ
12: ต่อมา NASA ก็เลยเลือกที่จะส่งมันไปพร้อมกับตัวจรวดAntares ในภารกิจแรกของ Antares คือทดสอบ Antares อ่ะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยติดขึ้นไปด้วยนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งชื่อดาวเทียมเขาน่ารักมากๆเลยคืออเล็กซานเดอร์เกรแฮมแล้วก็เบลเป็นดาวเทียม3ดวงล้อตามชื่ออเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลผู้
13: ประดิษฐ์
12: โทรศ
13: ั
12: พท์คนแรกทุกตัวคือคนละรุ่นกันรุ่นตัวอเล็กซานเดอร์เราตั้งชื่อว่าตัว PhoneSat 2.0 ใช้ตัว Samsung Nexus S เป็นตัวที่รุ่นถัดมาจากตัว HTC Nexus 1โดย2ตัวที่เหลือเป็นรุ่น 1.0 เป็นรุ่น A รุ่น B โดยรุ่นที่ชื่อว่าเบลได้ติดตั้งตัวเสาอากาศพิเศษที่เบลแล็บพัฒนาขึ้นมาให้ก็เลยตั้งชื่อว่าเบล
13: โอเคก็สองชื่อเลยทั้งเบลที่เป็นเบลแล็บ
12: แล้ว
13: ซึ่งก็มาจากเบล
12: จริงๆส่วนแกรมเป็นตัวแบบพื้นฐานสุดไม่มีอะไรเป็นแค่เปิดกล้องได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อยู
13: ่
12: ซึ่งความเจ๋งของมันคืออะไรความเจ๋งของมันคือมันสามารถทำงานได้จริงคุณเติ้ลทำงานได้ถึง6วันคือมันวางแผนว่าวงโคจรอยู่ได้7วันทำงานได้ตั้ง6วันถ่ายรูปโลกกลับมาได
13: ้
12: ส่งสัญญาณข้อมูลกลับมาได้ทำงานได้ตามต้องการเป๊ะแถมยังเปิด GPS ได้อีก
13: จริงแล้วใช้ GPS ที่มีอยู่แล้วด้วย
12: ใช่ถูกต้องดังนั้นมันเลยเป็นแบบว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จมากๆและเป็นรากฐานต่อมาในอีก2โครงการคือ 2.4 กับ 2.5 ที่ส่งขึ้นไปทำงานทดสอบบนอวกาศครับโอเคภาพของตัวที่ถ่ายออกมาจากตัว PhoneSat 1.0 เนี่ยภาพมันอาจจะเป็นภาพถ่ายโลกแต่อาจจะมี noise เยอะหน่อย
13: ครับ
12: คำถามคือทำไม noise ถึงเยอะ
13: อันนี้ไม่รู้ว่ารังสีแต่ว่าแล้วไงต่อ
12: ใช่มันคือรังสีทำให้เกิดบิตฟลิปในตัวไมโครโปรเซสเซอร์เพราะว่ามือถือถูกออกแบบมาให้ใช้งานบนโลกไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานในอวกาศ
13: ครับ
12: ดังนั้นมันไม่มีระบบป้องกันรังสีอะไรเลย
13: อ๋อแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยานอวกาศที่เราคุยกันว่ามันเป็นพาราเรลรันเช็คกัน
12: รันเช็คกันหรือมี ECC memory error correction
13: code
12: อยู่อย่างนั้นมันก็เลยบิตฟลิปเยอะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก
13: ๆ
12: ของการที่เราบอกว่าอุปกรณ์ที่หน้าตาแบบนี้ซับซ้อนมากๆแต่มันแรงมากๆเลยนะสามารถไปใช้ในอวกาศได้ในเวลาไล่เรียกกันมีการเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาสิ่งนี้ตั้งชื่อว่าลัสเบอรี่พายเจ้านี่
13: ตัวปี2008หมายถึงว่าก่อตั้งเนี่ย2008แต่ออกโปรดักต์จริงเนี่ยก็ประมาณ2012
12: ซึ่งเป็นโปรดักที่สร้างกระแสถล่มทลายมากๆมันคือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีแรมนิดเดียวแต่มันจะรัน OS ได้จริงเหรอ แล้วมันสามารถที่จะเอาไปทำงานแบบหุ่นยนต์มอเตอร์ควบคุมทำงานโรงงานได้นี่เป็นสิ่งที่แบบว่าคนในยุคนั้นไฮกับมันมากๆเลยเกิดกระแสเมคเกอร์เกิดขึ้นเยอะมากๆเพราะจริงๆแล้วไอ้คนที่ทำแบบว่าโฮมบิวแบบที่คุณเล่าอะเยอะบนโลกมีเยอะมากเลยถึงมันจะเป็นแบบเนิร์ดในยุคนั้นอาจจะแบบว่าอยู่กระจัดกระจายกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
13: เกิดเป็นวัฒนธรรมแฮกเกอร์อ่ะคือเราก็แบบว่าอยู่ในแก๊งอะไรประมาณนี้เนาะแบบว่าเอ้ยเรามาประดิษฐ์ของเสกของเล่นกัน
12: ถูกต้อง
13: ทำแบบเหมือนคุณป๊าปเงี้ยทำเครื่องต่อยเด็กเลยผมว่าจะเอาไปทำเครื่องต่อยคนแก
12: ่โอเคก็มันคือคอมพิวเตอร์ที่สามารถรัน OS ได้ Linux ได้แล้วก็ขนาดเล็กกินไฟน้อยความร้อนน้อยราคาถูกมากพอที่ผมจะทำพังหลายๆเครื่องได้
13: ก็โยนทิ้งได้
12: แล้วก็โยนทิ้งได้ไม่รู้สึกว่ามันถ้ามันพังแล้วจะส่งผลกับชีวิตเหมือนกับการที่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่แบบนั้น
13: หรือต่อให้มันพังบางส่วนแล้วก็ใช้ได้อยู่ดีอย่างเช่นตัวบัตรที่บ้านผมตัวที่แบบสายที่เสียบแลนมันพังผมก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นก็
12: ใช้ Wi-Fi
13: ใช้ Wi-Fi หรือว่า Wi-Fi มันพังก็ไม่เป็นไรใช้เป็นแบบ
12: USB
13: USB อะไรอย่างเง
12: ี้
13: ย
12: ถูกต้องเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรอเนกประสงค์
13: DIY
12: มากๆ DIY สุดๆจะทำอะไรก็ได้แถมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า GPIO คุณเอามอเตอร์ใช่ก่อนๆพวกเนี้ยคุณสามารถเอามอเตอร์ไปต่อได้มันคุมมอเตอร์ได้สเต็ปมอเตอร์คุมเซอร์โวมอเตอร์ได้คุณทำหุ่นยนต์วันนี้ได้
13: คือคุณใช้วิธีการจ่ายไฟไปยังไอ้รูๆพวกนั้นคือคุณอยากให้คุณก็ไปออกแบบแผงวงจรคุณมาแล้วก็แบบว่าอยากให้มันทำอะไรได้อยากให้ไปทริกเกอร์อะไรก็ตามนั้นเลย
12: วัดอุณหภูมิเป็น IoT ในบ้านคอยจับสัญญาณเตือนภัย
13: คุณอยากไปอะไรคุณก็ไปซื้อโมดูลมาต่อๆๆๆ
12: ใช่ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับอะไรเหมือนกับตัว PC 104เลยเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่มีสแต็กขึ้นไปเป็นคอนโดได
13: ้ครับ
12: แล้วมันสามารถทำงานหลายๆอย่างได้ CPU ของมันแรงมากพอที่จะรันหลายๆงานได้ในนั้นนี่แหละคือจุดที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ได้สามารถเข้าถึงราสเบอรี่พายได้และรวมถึงวงการอวกาศก็เข้าถึงสิ่งนี้ได้มันเป็นจุดสนใจมาสักพักแล้วครับตัวซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบราสเบอรี่พายจะเอาขึ้นไปทำงานอวกาศแต่ปัญหาอย่างนึงคืออะไรโครงการพวกนี้มันเกิดขึ้นหลายปีในการรันแปลว่ากว่าสมมติว่ามันเกิดขึ้นในปี2012 2013เรามีคอมพิวเตอร์ที่เรามั่นใจแล้วว่าโอเคมันสามารถทำงานได้แต่ว่ากว่าที่มันจะเกิดโครงการแบบนี้ขึ้นจริงอาจจะต้องรอไปถึงปี2015เพราะทำเพโลดไม่ได้ง่าย
13: ใช่ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
12: เพโลดแรกที่ Raspberry Pi ถูกใช้งานคือ Astro Pi เป็นตัวโปรเจกต์ที่ขึ้นไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อส่งโค้ดให้เพื่อเป็นโค้ดให้เด็กๆครับเอาไปรันบนสถานีอวกาศนานาชาติได้อือฮะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ดังมากๆของ Raspberry Pi
13: ครับ
12: และหลังจากนั้นก็มีคนหลายๆคนเลือกใช้ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์หลักของ Payload
13: ครับเฮ้ยแต่เขาทำกล่องสวยมากเลยนะไอตัว Astro Pi เนี่ยโอ้ยเป็นกล่อง Raspberry Pi ที่เท่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลย ซื้อที่ไหนเนี่ยอยากได้บ้าง
12: ฮะซึ่งทำไมเราถึงรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้กับ Raspberry Pi หรือซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์พวกนี้อย่างแรกคือขนาดมันเล็ก
13: ครับ
12: มันฉลาดพอ CPU มันแรงราคามันถูก
13: ครับ
12: และมันมี error collection ข้างในตัวมันเองแรมของมันมี error collection อยู่ภายในของตัวมันเองนะแปลว่าถ้าเกิดบิตฟลิปขึ้นมาแรมสามารถรับรู้ข้อมูลการบิตฟลิปได้และสามารถแก้ไขข้อมูลได้และเราก็สามารถที่จะเขียนโค้ดเข้าไปทับตรงนั้นได้อีกเช่นเราบอกว่าเราเขียนโค้ด error collection ที่ฉลาดพ
13: อ
12: ในนั้นได้และที่สำคัญที่สุดทำไมถึงเป็นแค่ payload เพราะว่า payload คุณไม่ต้องกังวลเรื่องรังสีเยอะเพราะว่าภายในสถานีอวกาศนานาชาติมันมีเกาะป้องกันรังสีอยู่แล้วสภาพบรรยากาศของเนี้ยของมันเหมือนโลกคุณอาจจะแค่เขียนearth collectionที่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็เพียงพอแล้ว
13: อ๋อผมรู้แล้วที่กล่องมันหนาเนี่ยจริงๆเขาน่าจะคิดเผื่อเรื่องกันรังสีด้วยเออมันถึงได้ดูเท่มากเลยอ่ะมันดูแบบโซลิดมาก
12: ซึ่งทีนี้ถามว่า Raspberry Pi ดีไหมคอมพวกนี้ดีไหมดีดีมากมันสามารถทำงานหลายๆอย่างได
13: ้
12: แต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีข้อด้อยของมันอยู
13: ่
12: มันทำงานอนาล็อกไม่ดีเพราะมันเป็นคอมพิวเตอร์ดิจิตอลดังนั้นเวลาเราเอามาใช้งานเราเลยต้องใช้คู่กับไมโครคอนโทรลเลอร
13: ์
12: ที่เกิดมาเพื่อควบคุมมอเตอร์ควบคุมนู่นนี่นั่นขนาดเล็ก
13: ๆ
12: เราก็ใช้ตัวนี้เป็นมาสเตอร์อันนี้เป็นสเลฟแบบนี
13: ้
12: เพื่อที่ให้ตัวนี้ควบคุมมอเตอร
13: ์ครับ
12: งานก็จะทําให้การทํางานของพวกนี้ดีขึ้นเสถียรขึ้นและเราก็ไว้ใจมันได้มากขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าพูดในเชิงของอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้มันไว้ใจไม่ได้ในเรื่องของอนาล็อก
13: ใช่ถูกต้อง
12: มันปล่อยไฟไม่นิ่งมันนู่นนี่นั่นแล้วเผลอๆปล่อยไฟไม่นิ่งปุ๊บไปยุ่งกับ CPU อีก CPU ฟอกไม่ทันมีปัญหาตัวนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ดีขึ้นในการแก้ปัญหาเรื่องของสเต็ปมอนิเตอร
13: ์ก็ใช้ดิจิตอลไป
12: ถูกต้องแบบนี้แล้วก็เลยเกิดการทำงานคู่กันระหว่างตัว Raspberry Pi กับตัวของ Microcontroller ขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องปกติใน Payload Payload จบไปแล้วถามว่าดาวเทียมมีคนใช้ไห
13: ม
12: มีอยู่แล้ว
13: มีอยู่แล้ว
12: คอมพิวเตอร์แรงขนาดนี้ถ้าคุณไม่อยากใช้เหรอในการทำเป็นดาวเทียมซึ่งดาวเทียมดูจริงๆแล้วเราเชื่อว่ามีหลายๆโปรเจกต์เลือกใช้ Raspberry Pi หรือคอมพิวเตอร์ซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์แบบ Orange Pi Arduino ตัวที่เป็นแบบว่าขั้นสูงขึ้นมากกว่าในการเป็นคอมพิวเตอร์หลักของตัวทั้งดาวเทียมและไม่ใช่คอมพิวเตอร์ของดาวเทียมเพียงแต่ว่าส่วนมากไม่ได้พูดถึงกันเป็นความลับทางการค้าของเขาเอาไว้นะครับฮะ
13: หรือเขินไหมแบบว่ากลัวหาว่าโดนหาว่าจนอะไรเงี้ยผมไม่นะ
12: ผมว่ามันน่าภาคภูมิใจมากนะถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยผมใช้คอมพิวเตอร์ราคา20,000 บาทรันดาวเทียมทั้งดวงได้ซึ่งมันก็มีจริงๆมันก็มีซึ่งดาวเทียมดวงแรกครับที่ใช้ตัว Raspberry Pi ในการรันคือดาวเทียม Gaspack
13: ครับ
12: ในปี2022นานมากนะจากของ2012มา2022เราถึงมีคอมพิวเตอร์
13: ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่
12: ใช่มันก็ไม่กี่ที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ประมาณ10ปีหลังจากที่ Raspberry Pi ตัวแรกปล่อยฮะคือการใช้ Raspberry Pi เป็น primary flight computer บนดาวเทีย
13: ม
12: ดวงแรก
13: ต้องย้ำว่า primary flight computer นะคือก่อนหน้านั้นมีการใช้ในโมดูลต่างๆใช้ใน payload ต่างๆมา
12: ใช้ในดาวเทียมต่างๆแต่เป็น secondary แบบนี้อันนี้เป็น primary โดยเขาใช้ Raspberry Pi Zero
13: โอ้ตัวเล็ก
12: ตัวเล็กมากเลยราคาแบบ600 บาท
13: ใช่
12: เอาไปรันดาวเทียมทั้งดวงแล้วก็เกิดปฏิหาริย์ขึ้นมาว่ามันดีมากๆแล้วมันใช้งานได้ใช้งานได้หลายเดือนด้วยในอวกาศโดยที่ไม่พังเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างงานดาวเทียมกับงานเพโลดที่ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติคือ environment ของมัน environment ของอวกาศพร้อมที่ทำให้อุปกรณ์consumer พังคุณนึกภาพว่าอยู่ๆคุณปล่อยให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อุณหภูมิห้องปกติไปอยู่นอกยานอวกาศที่อุณหภูมิอยู่ติดลบ100องศาแล้วพุ่งขึ้นไปเกิน100องศาอย่างทันทีแล้วยังมีรังสีที่พร้อมจะทำลายทุกอย่างตลอดเวลายังมีใช้บรรยากาศโลกพร้อมทำลายมันอีกมีทุกอย่างที่พร้อมทำลายมันตลอดเวลาเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะแล้วจริงๆดาวเทียมหลายๆดวงพังเพราะว่าคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดจากการที่อุณหภูมิมันแกว่งมากเกินไปและสร้างความเครียดให้กับตัว

0: ความรู้ให้กับคนหลายๆคนต่อได้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะแค่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบนี้ก็สามารถเอาไปควบคุมดาวเทียมได้เอาไปควบคุมเพย์โหลดได้และเกิดเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาจริงๆผมต้องพูดว่าบริษัททำดาวเทียมคิวบิสัตขนาดเล็กหลายๆบริษัทตอนนี้ใช้ทั้งไมโครคอนโทรลเลอร์และซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์ในการรัน
1: ครับ
0: เพราะว่าราคามันถูกมันสามารถทำใหม่ได้มันมีเฮอริเทจของมันเรารู้วิธีในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะห่อฟอยล์ห่อนู่นห่อนี่สร้างฮีเตอร์ติดตั้งขึ้นมานู่นนี่นั่น
1: ครับแล้วคนเขียนเป็นก็เยอะ
0: คนเขียนเป็นเยอะมากภาษาก็ Python C++ ธรรมดา Run Bash
1: OS ก็ OS ทั่วไปที่เราใช้กัน
0: Linux
1: หรือว่าไอ้ Pi OS
0: รันได้แล้วทำงานได้แล้วมีทุกอย่างครบมีคอมมูนิเคชั่นมี
1: คอมมูนิตี้ด้วยที่แบบว่าฉันทำโมดูลกล้องฉันทำโมดูล RF ฉันทำนู่นนี
0: ่เอ้ย Gas Pack เนี่ยไอ้ตัวที่มันส่งขึ้นไปเนี่ย มันใช้ทุกอย่างของ Raspberry Pi หมดเลยนะกล้องถ่ายรูปของ Raspberry Pi บอร์ดของ Raspberry Pi เค้าเออยอดดีนะใช่ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ผมพูดว่ามันกำลังจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของวงการอวกาศ New Space ตอนนี้ที่เราอยากได้ของทำงานเร็วๆใช้งานได้และประหยัด
1: โอ้น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่ทำก็คนรุ่นใหม่เนาะเด็กๆเราก็จะคุ้นกับพวกนี้แหละคือถ้าเราใช้อันเนี้ยคุมแบบสมาร์ทโฮมในบ้านเราได้ทำไมเราจะเอามันมาคุมดาวเทียมไม่ได้เพราะว่ามันก
0: ็งาน
1: ก็ใช้ความรู้เดียวกัน
0: ความรู้เดียวกันงานเดียวกันคนทำหุ่นยนต์ก็สามารถเอาไปควบคุมดาวเทียมได้แบบนี
1: ้อันนี้คือมันพังเลยนะผมถึงได้กล้าจับแบบนี้นะที่ผมเล่นจับเล่นอย่างนี้
0: จุดสุดท้ายที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นคือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคของ Edge Computing ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่แรงมาก
1: ว่าก็ต้องมาเรื่องนี
0: ้อย่างงานที่คุณเคยทำ AI Space Challenge
1: เอาเจสันนาโนขึ้นไปรันนะฮะ
0: เจสันนาโนเป็นอะไร
1: ซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์แค่แรงหน่อยออกแบบมาเพื่อรัน GPU รันงาน GPU งานที่ไม่ต้องใช้ GPU นี่ผมล้ำกว่า Nvidia อีกนะเนี่ยตอนนั้นที่ผมทำ Nvidia เขาเพิ่งส่งไปเมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
0: อ่าฮะซึ่งเราก็เห็นว่าตอนเนี้ยเทรนตัวนี้มันมาแรงแล้วเราก็เห็นอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนเรื่อง AI เนาะที่บอกว่าจริงๆตอนเนี้ยกระแสของ AI มาแรงมากเราอยากให้ตัวดาวเทียมของเรามันสามารถประมวลผลบางอย่างได้ไม่ต้องส่งข้อมูล raw data มาหมด
1: ใช่
0: เราเอาข้อมูลที่มันประมวลผลผ่าเสร็จไปแล้วอะเอามารันเอามาส่งกับบนโลกแล้วสามารถเอาข้อมูลไปใช้งานต่อได้เลยอย่างเงี้ยมันดีกว่ามันคุ้มกว่าหรือทำให้ยานอวกาศของเรามันแรงขึ้น
1: ครับ
0: เราสามารถพลิกแพงทำสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่น ingenuity
1: ingenuity
0: คุณรู้ไหมว่า ingenuity ใช้ CPU Snapdragon 801ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแบบสมาร์ทโฟนบ้านๆแต่มันแค่ถูกออกแบบมาเพื่อใหทนกับแบบ Space Gate
1: ครับ
0: เฉยๆแค่นั้นเอง
1: แล้วมันก็แรงพอที่จะทำให้มันคิดเองแบบมี Image Processor ที่แบบว่าคือมันต้องคือ Ingenuity มันใช้วิธีการดูพื้นเนาะดูพื้นเพื่อที่จะดูว่าแบบมันต้องบินไปตรงไหน
0: ใช่นั่นคือสิ่งที่มันเป็น
1: มันก็ทำได
0: ้แล้วมันเกิดจากสมาร์ทโฟนถ้าสมาร์ทโฟนทำได
1: ้ความถ้าพูดกันตรงๆ Ingenuity แรงกว่า Perseverance
0: พันเท่าอ่าฮะ
1: เป็นน้อง Perseverance นะแต่ว่ามัน
0: แรงกว่าพันเท่า
1: แรงกว่าพันเท่า
0: แล้วคุณลองนึกภาพว่าเล็กกว่าแรงกว่าพันเท่านั่นคือ CPU เมื่อ10ปีที่แล้วและ CPU ตอนนี้คืออะไรคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอ่ะ
1: ผมตกใจมากนะคือ MacBook คือต้องบอกว่า MacBook Neo เนี่ยมันคือการเอา CPU iPhone มาใช
0: ้เออ CPU รุ่นเนี้ยของ iPhone 16
1: iPhone มาใช้
0: iPhone 16 Pro ของ
1: กับคอมพิวเตอร์ซึ่งมันแบบมันกลับกันเมื่อก่อนคือเราอ่ะจะบอกว่าเราจะขายมือถือใช่มั้ยเราก็บอกว่ามือถือเราอ่ะรันได้ CPU ของคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้กลับกันเราแบบว่าเราทำคอมพิวเตอร์มาให้มันราคาถูกด้วยการเอา
0: CPU มือถือมาใส่กลับกันเพราะว่าจริงๆมันแรงพอแล้วมันแรงพอแล้วผมชอบพูดเสมอว่าจริงๆคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันแรงเกินกว่าความต้องการของ Personal Computer ไปเยอะมากๆแล้ว5ปีข้างหน้าคุณจะเริ่มเห็นอะไรที่เกี่ยวกับ AI ในอวกาศอย่างเป็นรูปธรรมแน่ๆ
1: ใช่
0: แล้วทั้งหมดจะเกิดขึ้นบนซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร
1: ์ถูกต้อง
0: ราคาถูก
1: ผมนึกถึงโดรนเลยแบบเมื่อกี้พูดคำว่าโดรนแล้วนึกถึงแบบว่าซูเปอร์ไซด์โดรนอิหร่านอะไรเงี้ย
0: มันก็
1: เนาะมันก็เกิดมาจากพวกนี้แหละ
0: มาจากสิ่งนี้แหละ
1: ใช้ประโยชน์ให้มันถูกต้องนะฮะใช้เพื่อสันตินะฮะอย่าเอาไปทำขีปนาวุธอะไรไม่ดีนะฮะสุดท้ายมาวิเคราะห์กันดีกว่าทำไมเขาไม่ทำปุ่มเปิดปิดผมรำคาญมาก
0: เพราะว่าเปิดไฟเพราะว่าจริงๆมันออกแบบมาเพื่อ

0: ก็เป็นเอ็ดคอมพิวเตอร์ประเภทที่เสียบแล้วติด
1: เ
0: ลยรันตลอดเวลา
1: คือถ้าไฟดับไฟเลยคือคุณไม่ควรต้องมาห่วงเรื่องสวิช
0: ใช่
1: ใครจะต้องมากดเปิด
0: มันจะต้องเปิดเองได้ตลอดเวลาประเด็นคือมันน่ารำคาญเพราะว่าสุดท้ายแล้วสมมติว่าฉันอยากฮาร์ดดิสก์ฉันไม่ต้องแบบถอดไฟ
1: แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเอ๊ะมันโอเคไหมนะเพราะเราจะถูกสอนมาว่าถ้าสมัยที่ผมเด็กๆนี่แบบว่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วบอกว่าขอบมันค้างผมดึงสายออกมานี่ครูเดินมาตบหัวเลยนะ
0: ถูกผมก็โดนเหมือนกันคืออย่างนี้คอมพิวเตอร์อะเอ้ยผมตอนเด็กผมตลกมากเลยคือผมบ้านมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนมีวิชาคอมพิวเตอร์ของอนุบาลเลยผมก็แบบว่าคอมพิวเตอร์มันยังอยู่ในหน้าอเมริกา
1: ไอ้การสแตนดาร์ดอะไรสักอย่าง
0: แล้วทีนี้ผมก็กดปุ่มแค่ผมเพราะที่บ้านมันกด enter แต่ผมแค่ลืมว่ากด enter ผมก็เลยไปกดปุ่มอื่นมั่วมันก็เลยไปขึ้นหน้า
1: ไปออส
0: แล้วผมก็โดนครูแบบเอ้ยเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเขามันเปิดไม่ติดเห็นไหมขอโทษเลยนะขอโทษคอมพิวเตอร์เร็วผมก็ร้องไห้ขอโทษคอมพิวเตอร์ตลกดีก็นั่นแหละครับก็จริงๆคอมพิวเตอร์มันจริงๆถ้าพูดถึงมาก่อนคอมพิวเตอร์กว่าที่คุณจะเปิดจะปิดได้อ่ะมันยุ่งยาก
1: ครับแต่แล้วมันมีแบบว่าพวกฮาร์ดดิสก์มีอะไรที่แบบว่ามัน
0: พร้อมที่จะพังตลอดเวลา
1: พัดลมอะไร
0: ใช่พร้อมที่จะพังตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอ่ะยุคใหม่เราออกแบบให้คอมพิวเตอร์มันทนมากขึ้นมากๆแล้วเรามีภาคจ่ายไฟที่ดีมากๆอยู่ในนี
1: ้
0: ป้องกันการพังของตัวชิ้นส่วนได
1: ้ก็สบายใจได้ถ้าคุณจะค้างรีเซ็ตมันด้วยกันถอดเลย
0: ออกใช่แต่การมีปุ่มเปิดปิดมันดีกว่าอยู่ละ
1: ก็รุ่นใหม่มีแล้วไง
0: มหัศจรรย์มากๆทุกคนปรับปรื้ม
1: อ่ะเป็นเรื่องราวของซิงเกิลบอร์ดคอมพิวเตอร์นะสิ่งที่ผมเรียกได้ว่าทุกวันนี้น่าจะอยู่ในทุกบ้านแล้วล่ะนะครับคือเมื่อก่อนถ้าจะบอกว่าคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยมีในทุกบ้านผมว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอพวกเนี้ยในบ้านของเรากันเยอะขึ้นหลายคนทำสมาร์ทโฮมหรือว่าคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะตู้เย็น AI อะไรแบบเครื่องซักผ้า AI ทุกอย่าง everything AI คือผมต้องมาอัปเดตเฟิร์มแวร์หม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยคือแบบโอเคผมอัปเดตเฟิร์มแวร์หม้อหุงข้าวอินเทอร์เน็ตออฟติงนะอยู่ในทุกอย่างนะครับก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ของ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ YouTube ของ thaipbspodcast นะครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสุนทรครับ
0: ผมมิ้งจิรศิลป์อัศวกุลครับ
1: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการผลิตอะโวคาโดให้มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางลาวันอุ่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดพื้นที่อำเภอเชียงดาวร่วมกับนายยุทธการกองวงผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ลดการพึ่งพาสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดประมาณ 14,431 ไร่โดยอำเภอเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดจำนวน 3,880 ไร่และมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรกโนสและโรคผลเน่ากรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอะโวคาโดคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเน้นการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการโรคและศัตรูพืชตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดโดยทดสอบประสิทธิภาพของสารปลอดภัยได้แก่โพแทสเซียมซอร์เบตวัตถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและโซเดียมคาร์บอเนตที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเบกกิ้งโซร่วมกับชีวพันธุ์แบคซิลัสซับติลิสซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคผลเน่าเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปลูกอะโวคาโดของเกษตรกรอำเภอเชียงดาวนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันกำจัดมอดเมล็ดกาแฟด้วยเชื้อบิวเวอรียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำไปส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงนำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรกรและพบว่าให้ผลได้เป็นที่น่าพอใจทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อยกระดับการผลิตอะโวคาโดและกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่เลี้ยงอย่าเสี่ยงเอาไปทิ้งวัด
13: โอ้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะโควิดแท้ๆเลยอ่ะเงินก็ใกล้จะหมดงานก็หาไม่ได้เจ้าเหมียว25ตัวนี่เป็นภาระอีกเอาไปทิ้งวัดซะดีมั้ยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีข้าวกินน้อง
14: ใจเย็นๆก่อนนะนะใจเย็น
13: ก็เธอคิดดูสิแต่ละเดือนน่ะรายจ่ายของฉันน่ะมันเยอะแค่ไหนไหนจะค่าอาหารไหนจะฉีดวัคซีนอีกโอ้ยจ่ายไม่ไหวแล้วคืนนี้จะทยอยเอาไปฝากวัดเลี้ยงจริงๆแล้วล่ะ
14: ใจเย็นๆเฮ้อตั้งสติแล้วฟังนี้นะ
15: ใช่แล้วค่ะตั้งสติก่อนนะคะเจ้าเหมียวพวกนี้ถ้าเกิดเอาพวกมันไปปล่อยวัดนอกจากจะบาปแล้วไร้ความรับผิดชอบแล้วคุณอาจจะได้รับโทษข้อหาทิ้งสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีเหตุผลถูกปรับตัวละ 40,000 บาทหากเอาเจ้าเหมียวไปปล่อยวัด25ตัวรวมๆแล้วคุณอาจจะถูกปรับถึง1ล้านบาทได้เลยนะคะมองหน้าลูกๆของคุณให้ดีสิคะลองหางานพิเศษทำหรือแบ่งปันให้แก่คนที่ต้องการรับเลี้ยงต่อก็ได้เดี๋ยวก็มีทางออกเองค่ะ
13: เมียวเมียวไปกินข้าวกันดีกว่าแม่น่ะแสนจะรักพวกหนูทุกตัวเลยนะใครเนาะจะกล้าเอาพวกหนูไปปล่อยวัดนะแม่จะตีคนพูดไม่มีเลยเน
14: า
13: ะเมียวเมียวเมียว
14: เดี๋ยวฉันช่วยดีไหม
13: ไม่เป็นไรจ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนายอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมดารารัศมีชั้น3อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชนการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนรวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวยังตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์จึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไม่นำพา
10: สวัสดีจ้าศรีสวัสดิ์เมื่อเร็วๆนี้ดูละครโทรทัศน์มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบพูดอะไรนะนำพานำพาอยู่บ่อย
9: ๆแต่ก็ไม่ได้นำพา
10: ใช่แล้วใช่แล้วคำนี้ละมันหมายความว่าอะไรหรอไม่ได้นำพาหมายถึงไม่ได้นำหรือไม่ได้พามาใช่ไหม
9: แต่ก็ไม่ได้นำพาหรือไม่นำพาไม่ได้หมายถึงไม่ได้นำมาหรือไม่ได้พามาแต่เป็นสำนวนหมายถึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่จ้ะ
11: เหมือนที่เธอเคยบอกก้าวแต้มว่าเวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะแต่ก้าวแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอกยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้เรียกว่าไม่นำพาใช่ไหม
9: ใช่แล้วจ้ะบอกแล้วแต่ก็ไม่นำพาไม่นำพาเป็นสำนวนหมายถึงละเลยไม่เอาใจใส่เช่นครูบอกว่าก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1 เชียงใหม่เผยโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะสังเกตอาการป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมสำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ปัจจุบันจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB 1.8.1 ซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้อาการของโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการของตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรพักและลดการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรืออยู่ในสถานที่แออัดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการทรุดลงควรรีบพบแพทย์ทันทีสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเรื่องชอช้างน่ารู้เอ๊ะช้างพลายทำไมเขาถึงเรียกว่าช้างพลายล่ะเอ่ยก็เพราะว่าช้างพลายนั้นเป็นช้างตัวผู้มีงายาวส่วนทางด้านนี้เรียกว่าช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้เหมือนกันแต่ว่างานั้นจะสั้นมากหรือไม่มีงาเลยส่วนช้างที่อยู่ทางด้านนี้เรียกกันว่าช้างพังเป็นช้างตัวเมีย
12: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่าช้างพลายก็คือช้างตัวผู้มีงายาวส่วนช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้แต่ว่ามีงาสั้นมากหรือไม่มีงาเลยและช้างพังก็คือช้างตัวเมียใช่ไหมล่ะ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเสียงจากคนตาบอดไทยเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับหลังข่าว15 นาฬิกาต้นชั่วโมงจบเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาพบกัน50 กว่านาทีจนถึง16:00 นเลยนะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 800 91 GHz 819 GHz แล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงเครือข่ายคนพิการหลายๆเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็อีกหลายออนไลน์เลยนะฮะของนครราชสีมาก็รับสัญญาณด้วยแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับทุกสื่อของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยคุณก็ได้ติดตามรับฟังด้วยครับซึ่งรายการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ร่วมมือกันจัดรายการนี้ขึ้นมานะครับรายการชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยก็จริงแต่เรามีข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกประเภทมาฝากกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงจากศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดนะครับจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เราก็มีมาฝากกันด้วยก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะมีการมาสรุปการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานคนพิการสร้างอาชีพคนพิการซึ่งจัดไปแล้วในระหว่าง31 สิงหาคมและ1 กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมางานประสบความสำเร็จอย่างไรแล้วจะมีความคืบหน้าของงานนี้จัดอีกเมื่อไหร่หรือรายละเอียดของงานที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างเพื่อหลายคนไม่ได้ไปจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: สำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายครับประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆ ก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2 องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิและบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพา นักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ครับ
0: อย่างที่บอกในช่วงที่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้ผมจะไปสรุปกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างงานสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับคนพิการนะครับนั่นคืองาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับรวมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขากำหนดจัดงานใน2พื้นที่สำคัญครับกรุงเทพมหานครจัดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็1กันยายน2569ที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังไว้ที่ลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือจัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ Job and Market Fair ของคนพิการนั้นไปจัดในภูมิภาคในส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับจัดขึ้น 12-13 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชั้น3ครับก็ถือว่าเป็นมหกรรมสร้างงานและสร้างอาชีพคนพิการออกไปสู่ภูมิภาคเพื่อให้คนพิการแล้วก็ประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเข้าถึงโอกาสด้านงานอาชีพพัฒนาทักษะต่างๆได้มากขึ้นเราไม่ได้มองเรื่องการมีงานทำของคนพิการเฉพาะการหาตำแหน่งงานว่างแล้วก็ส่งคนพิการเข้าไปสมัครเท่านั้นครับแต่ว่าเราพยายามเชื่อมกันตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางเริ่มตั้งแต่การค้นหาศักยภาพของคนพิการการพัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึ้นการเรียนรู้ทักษะใหม่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานการจับคู่ระหว่างนายจ้างกับคนพิการการประกอบอาชีพอิสระไปจนถึงการพัฒนาสินค้าและบริการแล้วก็การเปิดตลาดให้ผู้ประกอบการคนพิการเข้ามาจำหน่ายนะครับแนวทางสำคัญก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนพิการในฐานะผู้รับความช่วยเหลือไปสู่การมองคนพิการในฐานะผู้มีศักยภาพที่สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมได้นะครับคุณผู้ฟังที่พูดทั้งหมดเนี้ยก็คือการแบ่งโซนการจัดงานเป็น6โซนที่จัดไปแล้วก็คือเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ก็คือ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนซึ่งผมก็ได้ไปร่วมงานด้วยเนี่ยนะครับเพราะคนพิการจำนวนมากมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะด้านสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างโอกาสแล้วก็การทำให้ศักยภาพเหล่านั้นได้พบกับตลาดแรงงานนายจ้างลูกค้าและผู้บริโภคงานครั้งนี้ก็เลยให้ความสำคัญมากนะครับเรื่องของ upskill reskill นี่แหละนะฮะพัฒนาทักษะเพิ่มทักษะใหม่นะครับหรือว่าพูดถึงที่เราพูดถึงก็คือการเรียนรู้ทักษะใหม่นั่นเองนะครับรวมถึงการยกระดับทักษะที่มีอยู่เดิมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลนะครับการใช้เทคโนโลยีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การตลาดออนไลน์การสร้างสื่อดิจิทัลการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับสำหรับการจัดงานที่กรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะนะครับอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากอันนี้จัดขึ้นที่ส่วนกลางก่อนนะครับ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเลยโดยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารกระทรวงพม.ผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.นะครับผู้แทนองค์กรด้านคนพิการภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะครับภายในงานเนี่ยก็แบ่งเป็นทั้งพื้นที่สมัครงานพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านอาชีพการจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็กิจกรรมฝึกทักษะที่สามารถลงมือทำได้จริงนะครับนอกจากนี้ยังมีการเชิดชูเกียรติหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความส่งเสริมการจ้างงานของคนพิการแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการด้วยนะครับมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อร่วมส่งเสริมการจ้างงานพัฒนาทักษะและอาชีพนะครับแล้วก็ขยายตลาดให้กับคนพิการอีกประเด็นที่มีการผลักดันก็คือการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33และการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา35นะครับเพื่อให้มาตรการทางกฎหมายนำไปสู่การมีงานทำและรวมไปถึงมีรายได้จริงของคนพิการนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนคุณผู้ฟังครับแล้วช่วงหน้าเรามาดู6โซนสำคัญที่มีการจัดกันบ้างว่า6โซนสำคัญที่เขาจัดเนี่ยมีโซนอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เมื่อเรื่องของน้ำไหลมารวมกับเทคโนโลยีก็กลายเป็นไทยวอเตอร์โมบายแอปพลิเคชันแอปที่จะทำให้คุณรู้เรื่องน้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย
4: ทันทุกสถานการณ์ทั้งข้อมูลฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนคลื่นลมและพายุเพื่อพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำและการเกษตรของประเทศดาวน์โหลดแอปไทยวอเตอร์หรือคลังข้อมูลน้ำน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์
5: คุณได้สิทธิ์กู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลย
6: อย่าคลิกเด็ดขาด
5: งานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูง
6: อย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: แยกหน่อยสิ
8: แยกทำไมเดี๋ยวเขาก็เก็บไปกองรวมกันอยู่ดี
7: โอ้ยหมดยุคการทิ้งขยะรวมกันในถังเดียวแล้วจ้าข้อดีของการแยกจะช่วยลดปริมาณขยะลดการสิ้นเปลืองพลังงานประหยัดงบในการกำจัดแถมขยะรีไซเคิลบางอย่างก็ขายได้ที่สำคัญการแยกขยะยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษต่อโลกอีกด้วย
9: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแยกขยะกันนะครับ
10: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
0: สำหรับงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนั้นรูปแบบการจัดงานอย่างที่บอกครับว่าแบ่งเป็น6โซนด้วยกันครับซึ่งแต่ละโซนก็จะตอบโจทย์คนพิการแตกต่างกันไปครับโซนแรกครับเน้นพื้นที่เวทีกลางเลยอันนี้เป็นเวทีกลางไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดมอบโล่เซ็น MOU ต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสวนาการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะครับรวมถึงกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องการมีงานทำของคนพิการเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนพิการฝ่ายเดียวแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจจากนายจ้างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยนะครับโซนที่2เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อคนพิการครับพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยในปัจจุบันมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของคนพิการครับเพราะว่าหลายสิ่งที่ในอดีตอาจจะเป็นอุปสรรคสามารถลดข้อจำกัดได้ด้วยเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเช่นคนตาบอดสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอได้อย่างเงี้ยนะครับใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะทำงานด้านเอกสารได้นะครับการสื่อสารการขายสินค้าการทำงานออนไลน์เนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นการทำการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะอาชีพจึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโอกาสในการทำงานได้นะครับโซนที่3ครับเป็นพื้นที่ให้บริการข้อมูลสิทธินะครับต่างๆสวัสดิการรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่คนพิการและครอบครัวเพราะว่าการมีงานทำเนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากเรื่องของสิทธิคนพิการจำเป็นต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างนะครับมีหน่วยงานไหนให้การสนับสนุนและเมื่อประสบปัญหาในการทำงานเราควรทำยังไงควรติดต่อหรือว่าขอคำปรึกษาจากที่ใดนะครับพื้นที่นี้ก็เลยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิสวัสดิการแล้วก็บริการของภาครัฐกับคนพิการโดยตรงนะครับคุณผู้ฟังโซนที่4ครับเป็นหัวใจสำคัญมากๆของงานแล้วก็จ็อบแฟร์อยู่ตรงนี้ครับเพราะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงคนพิการกับนายจ้างครับรวมถึงสถานประกอบการคนพิการที่กำลังหางานก็เขาจะเข้ามาดูกันที่โซนนี้แหละนะครับมาดูตำแหน่งงานสอบถามคุณสมบัติพูดคุยกับนายจ้างแล้วก็รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครงานได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับอีกด้านนึงนายจ้างก็มีโอกาสได้พบคนพิการโดยตรงได้เห็นว่าคนพิการในแต่ละคนเนี่ยมีทักษะมีความสามารถแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการจับคู่ลักษณะเนี้ยก็ช่วยลดช่องว่างระหว่างนายจ้างกับคนพิการเพราะว่าปกติแล้วเวลาคนพิการไปสมัครก็จะมี HR ก็จะมีคนอื่นรับสมัครอยู่โดยที่นายจ้างอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้มาสัมผัสแต่ถ้า Job and Market Fair นายจ้างได้มาเห็นคนพิการนะครับส่วนโซนที่5ครับคุณผู้ฟังโซนนี้เนี่ยเป็นโซนตลาดสินค้าเลยสินค้าและบริการต่างๆจากคนพิการทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคนพิการจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เลือกเส้นทางการเป็นลูกจ้างอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเขาเลือกประกอบอาชีพอิสระครับเพราะฉะนั้นพอมีธุรกิจขนาดเล็กผลิตสินค้าหรือให้บริการด้วยตนเองเขาก็มีพื้นที่ในการนำสินค้ามาจำหน่ายสิ่งที่ผู้ประกอบการตรงนี้ที่เป็นคนพิการเนี่ยไม่ได้เพียงเงินทุนที่เขาต้องการนะครับแต่ว่าต้องการพื้นที่ขายสินค้าช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคนะครับความรู้ด้านการตลาดแล้วก็โอกาสด้านการขยายธุรกิจนั่นเองนะครับโซนสุดท้ายนะครับโซนที่6ก็คือพื้นที่ฝึกทักษะอาชีพนะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลแบบลงมือปฏิบัติจริงนั่นเองอันเนี้ยไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวนะแต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถทดลองได้ฝึกและเห็นแนวทางว่าทักษะนั้นสามารถนำไปใช้สร้างงานได้อย่างไรนะครับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองประกอบอาชีพอะไรพื้นที่นี้เนี่ยเวิร์กช็อปได้นะครับเป็นการช่วยเปิดมุมมองให้เห็นอาชีพหรือว่าทักษะใหม่ที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนที่พูดมาทั้งหมดนี้จัดไปแล้วนะครับ31สิงหาคมและ1กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าที่กำลังจะจัดก็คือ 12-13 กันยายนที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมายังไงเชิญชวนคนพิการไปเที่ยวกันให้ได้นะครับ

0: ช่วงนี้มาพูดถึงสิทธิการรักษาพยาบาลกันบ้างครับปัจจุบันมี3สิทธิ์สิทธิประกันสังคมสิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการและสปสช.แต่วันนี้สิทธิ์หนึ่งที่ผมจะพูดก็คือสิทธิ์ของสปสช.สิทธิ์สปสช.กับคนพิการเกี่ยวกันไหมเกี่ยวครับเพราะว่าคนพิการที่ถือบัตร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมกับเบิกจ่ายตรงเนี่ยก็เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้สปสช.เข้าถึงคนพิการแค่ไหนแล้วทุกวันนี้เขามีอะไรเพิ่มขึ้นคนพิการเราควรติดตามได้อย่างไร
1: วันนี้ผมมีนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาคุยกันครับคุณอัธวิทย์สุขสวัสดิ์ซึ่งถือว่าเป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่เป็นทั้งนักสื่อสารสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ด้วยมาคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนหลายคนอาจจะมีคำถามในใจว่าเราอยู่ท.74แล้วหรือยังท.74คืออะไรแล้วถ้าไม่อยู่ต้องทำยังไงนะครับคุณอัธวิทย์หรือคุณโต้งนะครับอยู่กับผมในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณโต้งครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอัธวิทย์สุขสวัสดิ์นะครับเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ได้มาคุยกันแล้วก็คิดว่าน่าจะไขข้อข้องใจให้หลายๆคนได้เข้าใจก่อนหน้านี้ใครไปเจอคลิปในเพจที่หลายคนเอามาแชร์กันใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็จะได้เห็นเขาคุยเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถ่องแท้วันนี้จะได้มาคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องถามโต้งนิดนึงว่านักสื่อสารสิทธิ์คนพิการเนี่ยนะครับเราไปได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงครับ
2: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ได้ไปเข้าอบรมครับกับทางมูลนิธิแล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับว่าเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็เนื่องด้วยจากว่าเขามองเห็นถึงว่าคนพิการไม่ว่าจะทางการเห็นหรือว่าทางการได้ยินนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงสิทธิ์หรือว่าการเข้าถึงสิทธิ์ของคนตาบอดเนี่ยเข้าถึงได้แบบยากลำบากอยู่ใช่ไหมครับคืออย่างบางทีเราเซิร์ชหาข้อมูลในเว็บไซต์บางทีก็เป็นข้อมูลเก่าบ้างหรือบางเว็บไซต์ที่คนตาบอดเราเข้าไม่ถึงหรือว่าอย่างที่เราเข้าใน LINE อย่าง LINE Official อย่างเงี้ยครับของสปสช.อย่างบางเมนูมันก็เป็นปุ่มบางที่คนพิการเราจะเข้าไม่ถึงอย่างเงี้ยทางสปสช.ก็เลยจัดอบรมตรงเนี้ยว่าเออเราเป็นคนตาบอดเราก็น่าจะสื่อสารกับแบบคนตาบอดคนพิการอย่างที่เป็นแบบว่าคนตาบอดด้วยกันเนี่ยได้อย่างเข้าใจว่าอ๋อมันมีสิทธิ์ตรงนี้บอกอยู่นะหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสปสช.เนี่ยเออเราจะได้สื่อสารได้อย่างแบบเข้าใจกับคนตาบอดด้วยกันอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้เข้าไปอบรมแล้วก็ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์นะครับ
1: ครับวันนี้เรามาคุยกันในนามของคนพิการทุกประเภทซึ่งสิทธิ์สปสช.ไม่ใช้ได้เฉพาะใครคนใดคนหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะพูดว่าส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ว่าได้ที่ถือสิทธิ์นี้อยู่คนพิการทุกประเภทนะครับก็ถูกได้รับการดูแลถ้าเรารู้เราเข้าใจหลายคนถามตัวเองว่าเอ๊ะเราอยู่ในสิทธิ์นี้หรือไม่ถ้าอยู่แล้วมันต้องทำยังไงหรือถ้ายังไม่อยู่ต้องทำยังไงเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าสิทธิ์เนี่ยมี3สิทธิ์ประกันสังคมสปสช.และข้าราชการสปสช.ธรรมดากับททหาร74เนี่ยมันมีความเหมือนหรือว่ามีความต่างกันยังไงครับ
2: ครับผมก็สำหรับสิทธิ์พื้นฐานสำหรับคนไทยที่มีเลขประจำตัว13หลักเลยนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์บัตรทองได้แล้วยังไม่มีสิทธิ์อื่นใดของทางรัฐบาลอย่างถ้ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์เบิกตรงของข้าราชการใช่ไหมครับก็จะไม่สามารถมีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าบัตรทอง30บาทตรงนี้ได้ครับก็อันนี้มันจะเป็นสิทธิ์พื้นฐานแล้วก็สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือว่าคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่มีสมุดผู้พิการเนี้ยก็สามารถขึ้นสิทธิ์เพิ่มเติมเป็นสิทธิ์ท.74ได้ก็จะเป็นสิทธิ์เพิ่มเติมที่มีความพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิ์พื้นฐานบัตรทองทั่วไปอะครับ อย่างสิทธิ์บัตรทองทั่วไปเนี่ยเราเข้ารักษาใช่ไหมครับเราต้องมีโรงพยาบาลประจำหรือโรงพยาบาลปฐมภูมิใช่ไหมครับ ในการเข้ารักษาแล้วก็สามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลปฐมภูมิเท่านั้นหรือว่าถ้าจะไปโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องมีใบส่งตัวแต่ว่าสิทธิ์เพิ่มเติมเนี่ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14สำหรับผู้พิการนะครับตรงนี้เราสามารถใช้สิทธิ์รักษาโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้เราสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่

0: เข้าร่วมกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลยสองก็คือสำหรับคนพิการเนี่ยครับเรามีความจำเป็นต้องใช้ไกด์อุปกรณ์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยสำหรับสิทธิ์บัตรทองท.14ตรงเนี้ยเราก็สามารถรับไกด์อุปกรณ์ไม่ว่าจะอย่างเป็นคนตาบอดเนี่ยอย่างไม้เท้าขาวแบบพับได้อย่างเงี้ยก็จะมีความจำเป็นในการเดินทางใช่ไหมครับเราก็สามารถขอรับไกด์อุปกรณ์ตรงนี้ได้หรือว่าสำหรับผู้มีสายตาเลือนลางอย่างแว่นขยายอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สามารถรับได้หรือว่าผู้พิการประเภทอื่นเครื่องรับฟังหรือว่าไม้เท้าค้ำยันวีลแชร์ตรงนี้อย่างคนพิการประเภทอื่นก็ยังสามารถรับไกด์อุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้จากสิทธิ์บัตรทองปกติเป็นสิทธิ์บัตรทองตัวพิเศษตรงนี้เราก็สามารถรับตรงไกด์อุปกรณ์ตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็ยังมีได้รับการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้วยอย่างในปัจจุบันก็ทางสปสช.ก็จะมีทำความร่วมมือกับอย่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหรือว่าศูนย์บริการคนพิการทั่วไปใช่ไหมครับว่าในอนาคตเนี้ยทางสปสช.ก็จะให้ศูนย์บริการตรงนี้มีการฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้ใช้ไกด์อุปกรณ์หรือว่าใช้ไม้เท้าขาวของคนตาบอดเนี่ยครับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เป็นอิสระในการดำรงชีวิตด้วยครับ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนเลยบัตรทองหรือว่า30บาทหรือสปสช.อันนี้เหมือนกันเนาะเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานถ้าไม่ได้มีประกันสังคมหรือเบิกตรงกับข้าราชการทุกคนก็จะถือสิทธินี้แต่ถ้าเป็นคนพิการทั้ง7ประเภทไม่ว่าพิการประเภทไหนก็ตามก็เพิ่มเป็นสิทธิ์ย่อยคนพิการนะครับหรือว่าท.74ก็จะนอกจากการดูแลรักษาพยาบาลแล้วยังมีการฟื้นฟูอีกยังมีกายอุปกรณ์อีกโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลไม่ต้องมีโรงพยาบาลปฐมภูมิเริ่มต้นคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นท.74จะต้องมีโรงพยาบาลของตัวเองเป็นประจำถ้าจะไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ต้องขอใบส่งตัวแต่คนพิการก็สามารถที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนพิการเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้เลยอันนี้ผมพูดและสรุปชัดเจนนะครับ
0: ครับชัดเจนครับ
1: เอ๊แต่ว่าวิธีการล่ะครับคนพิการคนหนึ่งจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีสิทธิ์ย่อยคนพิการแล้วหรือยังหรือตอนนี้ยังเป็นสปสช.ปกติอยู
0: ่ครับผมก็สำหรับคนตาบอดนะครับวิธีง่ายที่สุดที่ต้องแนะนำเลยก็คือโทรสายด่วน1330อันนี้โทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยก็มันจะมี1ระบบอัตโนมัติก็คือกด2แล้วกดหมายเลขบัตรประชาชนตรงนี้ก็สามารถเช็คได้แต่ว่าสำหรับคนตาบอดเราอ่ะบางคนก็อาจจะยังกดช้าหรือยังใช้โทรศัพท์ไม่คล่องอันเนี้ยในการกดหมายเลขอ่ะมันจะมีเวลาที่จำกัดอยู่คือถ้ากดไม่ทันระบบมันก็จะตัดออกตรงเนี้ยเราก็สามารถกด0เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยแล้วเราก็แจ้งว่าเลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไรชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ทาง call center ของทางสปสช.ครับเขาก็จะเช็คให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรามีสิทธิ์อะไรอยู่บ้างหรือว่าถ้าอย่างคนที่ใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องหน่อยก็ตรงเนี้ยก็สามารถเช็คผ่านทาง LINE OA ของสปสช.ได้ครับไปที่ก็สามารถเพิ่มเพื่อน assign NHSO ครับแต่ว่าในLINE Official ตรงนี้ก็อย่างที่ต้องเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าในปุ่มที่เช็คสิทธิ์อะครับมันยังอ่านเป็นลิงก์อยู
1: ่
0: มันจะป่านเป็น https://hrmcitizen อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นลิงก์ซึ่งยังไม่ได้อ่านเป็นปุ่มก็อันนี้ในอนาคตก็ทางสปสช.ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สกิลลีดเดอร์มันสามารถเข้าถึงได้หรือว่าอย่างแอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันของสปสช.หรือว่าอย่างเนี้ยปัจจุบันที่แบบคนใช้แอปพลิเคชันกันน่าจะทุกคนน่าจะแบบหลายๆคนก็น่าจะใช้แอปพลิเคชันนี้คือแอปพลิเคชันเป๋าตังครับก็ในเมนูกระเป๋าสุขภาพอะครับเมื่อเรายืนยันตัวตนแล้วเราก็สามารถเข้าไปในเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังครับก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได
1: ้โต้งครับนิดนึงทุกวันเนี้ยหรือที่ผ่านมาก็ตามยังมีคนพิการจำนวนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์อย่างที่เราคุยกันก็คือประกันสังคมกับข้าราชการเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีสองสิทธิ์นี้อยู่เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้แต่หากคนพิการเหล่านั้นเนี่ยอยากจะมาใช้สิทธิ์สปสช.แล้วเพิ่มสิทธิ์ย่อยเป็นท.74ย่อมทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ครับก็อย่างผู้มีประกันสังคมแล้วอะครับ หรือว่าอะไรตรงนี้ครับก็คือเราสามารถทำการย้ายสิทธิ์ได้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ก็คือคนไทย1คนก็สามารถเลือกสำหรับคนพิการนะครับ ตรงเนี้ยจะสามารถเลือกได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้น ก็จะต่างกับคนทั่วไปอะครับที่ถ้า มีประกันสังคมแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์มาใช้บัตรทองได้จะต้องหมดสิทธิ์ประกันสังคมก่อนแต่ว่าสำหรับคนพิการเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้เลือกสิทธิ์ประกันสังคมหรือเราจะมาเลือกใช้สิทธิ์บัตรทองท.14ครับ
1: อันนี้คือยืนยันจากนักสื่อสารสิทธิ์เลยทีนี้ผมมีเคสคนพิการอยู่จำนวนหนึ่งที่เขามีใช้ประกันสังคมจะเล่าให้ฟังนะครับเขาก็ได้ยินข่าวจากนี่แหละนักสื่อสารสิทธิ์อย่างโต้งเนี่ยอย่างอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับไปสื่อสารให้เขาทราบแล้วเขาก็ไปทำการเปลี่ยนสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคือสิทธิ์เขาเนี่ยเป็นสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33ก็คือทำงานแบบมีนายจ้างก็ไปปรึกษากับทางสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมเขาก็แจ้งว่าคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนสิทธิ์มาเป็นสปสช.แต่คือเราอะก็ยังถือสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33อยู่เนาะแต่ว่าสิทธิ์ย่อยคือสิทธิ์คนพิการแต่เนี้ยทางประกันสังคมเขาก็จัดการดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้การไปรักษาจะรักษาเดิมในโรงพยาบาลเดิมที่เราเคยใช้ก็ได้หรือจะไปใช้บริการในโรงพยาบาลอื่นๆก็ได้แต่หลังจากที่เรารักษาพยาบาลแล้วเนี่ยทางประกันสังคมกับสปสช.เขาจะคุยกันเองอันนี้สบายใจเลยนะครับว่าเราไม่โดดเดี่ยวอะนะครับบางคนบอกอุ้ยอยากเปลี่ยนจังเลยแต่อยู่ประกันสังคมอยู่มันทำไม่ได้แต่สำหรับคนพิการสามารถทำได้นะครับถามความรู้สึกนิดนึงเรารู้สึกยังไงบ้างครับหนึ่งที่เราได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์สองเราเองเราใช้สิทธิ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น อย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วเราว่าการไปหาหมอการไปดูแลตัวเองของคนพิการมันก็ยังมีความลำบากอยู่ส่วนหนึ่งแต่ในเมื่อทางรัฐหรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลเราขนาดนี้เรารู้สึกยังไงแล้วในนามของคนพิการเองที่ได้มาคุยในรายการในวันนี้อยากบอกสังคมอยากขอบคุณคนที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
0: ครับก็สำหรับโต้งครับก็ความรู้สึกที่ได้มาเป็นนักสื่อสารสิทธิ์หลักการสุขภาพแห่งชาติคนพิการนะครับก็คือจริงๆอ่ะมันก็มาจากที่ตัวเราก่อนเนี่ยแหละว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบเอ้ยสิทธิ์รักษาพยาบาลเรามีอะไรเราสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือว่าโหเวลาเราไปรักษาก็น่าจะเคยประสบปัญหานะถ้าไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเราต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่อไปจองคิวกว่าจะได้พบหมอรอทีแบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมง
1: ได้เวลาเจอหมอก็5นาทีใช่ไหม
0: 5นาทีใช่ครับผมแล้วแบบโหมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีแบบสิทธิ์อย่างอื่นไหมอย่างสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมของหลักการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราก็จริงๆนะครับว่ามันก็สามารถหาที่คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านได
1: ้
0: หรือว่าเราสามารถรับยาที่ร้านขายยาคุณภาพได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าคลินิกแพทย์แผนไทยที่เป็นเรื่องการนวดแพทย์แผนไทยหรือว่าอะไรเงี้ยอย่างที่ของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาตินะครับตรงนี้ก็รับสิทธิ์บัตรทองด้วยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้บริการแบบแก้ปวดเมื่อยแก้อาการตรงเนี้ยเราก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยมาได้แบบอบรมเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เราก็อยากเนี่ยส่งต่อแบบว่าความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพตรงเนี้ยก็คือเราก็สามารถถ่ายทอดตรงเนี้ยว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตรงนี้นะเราสามารถใช้ได้หรือเราสามารถดูแลสุขภาพได้เพราะบางทีเนี่ยบางทีพอเรานึกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลเราต้องไปนะรอคิวนานๆเราต้องเดินทางไกลบางทีเราก็ไม่อยากไปหาเอ้ยเดี๋ยวเราก็คงหายเองมั้งเป็นหวัดนิดนึง 2-3 วันพักผ่อนเดี๋ยวคงหายแต่จริงพอเรามีสิทธิ์เนี้ยเฮ้ยร้านขายยาใกล้บ้านเราเดินไปไม่เท่าไหร่เลยเนี้ยเราก็สามารถเหมือนรับยามากินได้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแบบว่าทำให้เราสุขภาพดีขึ้นหายไข้ได้ไวขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แบบเราได้แบบเขาเรียกว่าเหมือนก็อาจได้ส่งต่อได้เหมือนเป็นผู้ให้ด้วยคือเราอาจจะรับข้อมูลมาอย่างเดียวพอเราเป็นนักสื่อสารเนี้ยเราก็ได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนว่าช่วยสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าคนต้องการข้อมูลตรงนี้หรือว่าทำให้แบบว่าสังคมเราที่แบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างคนตาบอดหรือคนพิการบางทีก็เข้าถึงยากพอเราได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วเราก็เป็นนักสื่อสารเป็นนักถ่ายทอดได้คืออย่างก่อนหน้านี้ต้องอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงนะคนพูดไม่ค่อยเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยพอเราได้แบบฝึกพูดฝึกไรมันก็แบบว่าได้ถ่ายทอดให้แบบคนอื่นได้เข้าใจแล้วก็อย่างตรงเนี้ยเราก็ต้องแบบประเทศไทยก็ต้องขอบคุณนะเป็นประเทศหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องการดูแลรักษาหลัก สถานพยาบาลเนี่ยก็ติดอันดับต้นๆของโลกเลยว่าเรามีสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์อะไรเนี่ยเราครอบคลุมถึงเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นข้อมูลใช่ไหมครับว่าต่างประเทศเนี่ยการรักษาพยาบาลเข้าทีหนึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงมากเลยก็ตรงเนี้ยเขาก็พยายามแบบปรับเปลี่ยนให้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยมีข้อจำกัดตรงไหนตรงเนี้ยเขาก็พยายามที่แบบว่าจะให้เข้าถึงการรักษาเรื่องสุขภาพได้เพราะว่าตรงเนี้ยการที่มีสุขภาพดีมันก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทำให้การดำเนินชีวิตของเราอะครับเป็นการดำเนินชีวิตที่แบบดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐองค์กรเครือข่ายต่างๆที่มาทำความร่วมมือแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีการส่งต่อถ่ายทอดความรู้ดีกับให้เพื่อนๆที่ไม่ว่าเป็นคนตาบอดตาดีเราก็เนี่ยให้มีสุขภาพดีต่อไปครับ
1: ก่อนจะจบเมื่อกี้จับใจความอยู่หลายตอนที่โต้งพูดว่าไม่ว่าจะ LINE Official นะครับแอปพลิเคชันหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ย อย่างคนพิการหลายประเภทส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้แต่เอาเป็นว่าคนตาบอดเข้าถึงค่อนข้างที่จะยากในฐานะเป็นนักสื่อสารสิทธิ์เนี่ยเราจะสามารถไปสื่อสารกับทางหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ได้ไหมว่าเราสามารถพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้เนี่ยอันเนี้ยเราทำได้แต่ว่าบางทีทางผู้พัฒนาอาจจะยังไม่รู้อันนี้เราสามารถที่จะไปสื่อสารได้ไหมครับ
0: ครับก็ตอนนี้มีสื่อสารไปล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาประชุมกับทางสปสช.ครับก็ตรงนี้มีบรรจุอยู่ในแผนและว่าการสร้างสื่อดิจิตอลแอปพลิเคชันจะต้องทำให้สกรีนรีดเดอร์สามารถเข้าถึงและอ่านได้อย่างอิสระ
1: ครับดีครับดี
0: อันนี้มีบรรจุอยู่ในแผน
1: okay.
0: ของทางสปสช.
1: วันนี้เราได้เข้าใจสิทธิ์แล้วนะครับใครที่อยากจะทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลสปสช.แล้วก็มีสิทธิ์ย่อยคนพิการหรือไม่ง่ายๆ1330กดไปถามโอเปอเรเตอร์นะฮะหรือว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ได้หรือว่าจะเช็คใน LINE Official ก็ได้ในกระเป๋าสุขภาพในเป๋าตังถ้ายืนยันตัวตนแล้วก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหวังว่าสุขภาพคุณผู้ฟังคงจะดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโต้งมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ
2: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา
1: คุณผู้ฟังครับเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์หน้านะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาแต่ผมยังไม่ไปไหนครับเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชน5โมงเย็นครับหลังข่าวต้นชั่วโมงผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้กฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลจะเป็นตอนอะไรกลับมาติดตามกันช่วงนั้นช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดทำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับคนพิการวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้พร้อมกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการคือบุคคลสำคัญที่จะนำสาระความรู้ความบันเทิงไปสู่ท่านผู้ชมบางคนมีกลวิธีการดำเนินรายการที่ชวนให้เราเพลิดเพลินจนลืมเวลาขณะที่บางคนมีเทคนิคในการเจาะประเด็นซักถามที่น่าสนใจจนเราไม่อยากจะพลาดรายการของเขาแม้แต่นาทีเดียวคุณสมบัติที่น่าชื่นชมนี้อยู่ในคนสื่อที่รายการสื่อสารไทยจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักคุณสัญญาคุณากรค่ะ
1: คุณดูสัญญาคุณากรอดีตสถาปนิกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากนักแสดงแล้วก้าวสู่การเป็นพิธีกรและผู้บริหารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการรูปแบบใดคุณดูสัญญาก็ดำเนินรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติเจาะประเด็นสัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจทำให้เขาคนนี้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในพิธีกรยอดนิยมของคนไทย
2: ผมเป็นคนที่พยายามจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในทุกรายการที่ผมทำนะครับทุกการสื่อสารของผมไม่ว่าจะเป็นIG ไลน์อีเมลหรือจดหมายใดๆก็ตามในการสื่อสารกับคนอื่นผมไม่ใช้คำย่อผมไม่ใช้คำสแลงผมไม่ใช้คำภาษาใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจภาษาไทยไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเราเกิดขึ้นมามีต้นไม้มีภูเขาอะไรที่เป็นของสาธารณะที่เกิดมาแล้วเห็นเลยหลายคนไม่เห็นค่าไม่ดูแลไม่ใส่ใจเพราะไม่ใช่ของตัวเองเป็นของส่วนกลางภาษาไทยที่เรามีใช้กันอยู่นั้นมีผู้ชาญฉลาดที่เป็นบรรพบุรุษของเราพยายามคิดค้นแล้วก็สร้างแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันที่เราเอาของที่ท่านคิดขึ้นมาใช้ทุกท่านที่มีความรู้สึกแบบนี้เข้าใจว่ามันมายังไงและเรากำลังเป็นใครที่จะใช้อย่างชั่วคราวแล้วเราก็ตายไปเราต้องส่งผ่านไปสู่ลูกของเราในสภาพไหนก็ลองคิดดู
3: เราเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยอะค่ะ
4: อยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำรายการสื่อสารไทยเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมและออกอากาศต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนค่ะเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ได้รับความรู้และเกิดความรักในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องขอขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
5: เรายินดีรับอาสา นะครับทั้งให้คำปรึกษา
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6: ครับ
5: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งกลับไปหลังใหม
6: ่ครับ
5: อันนี้นะครับ
6: ครับก็บางท่านที่โทรศัพท์มาฝากคำถามไว้หลังใหม่แต่ว่าอยากได้คำถามรวดเร็วทางทีมงานเราบางทีก็จะเก็บคำถามไว้ก่อนแล้วบางทีประสานงานหลังใหม
5: ่
6: โทรหาอาจารย์บ้างโทรหาทนายความท่านอื่นๆบ้างเพื่อนำความกระจ่างไปให้กับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราออกอากาศกันอยู่
5: เพราะงั้นท่านมีอะไรที่ข้องใจในข้อกฎหมายทุกใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถทำได้
6: น
5: ี่
6: ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะอุ่นใจนะครับแล้วก็ชมรายการของเราฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทราบอยู่แล้วว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่าน
5: ใช่ครับ
6: บางครั้งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเขาอาจจะนึกไม่ออกจริงๆนะอาจารย์
5: ใช่
6: นะครับเป็นข้อกฎหมายเล็กๆที่เหมือนเส้นผมบางภูเขาต้องถามหน่อยเถอะต้องถามทนายความผู้รู้ได้กฎหมายหน่อยเถอะนะคร
5: ับ แล้วก็สำคัญที่สุดนะครับรายการนี้ไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาฟรีนะครับ
6: ฟรีเลยฮะก็เดี๋ยวช่วงรายการของเราครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ทีนึงนะครับเพราะทุกท่านที่ฟังกันอยู่หลายคนก็จำได้แล้วแต่บางครั้งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมานะครับ022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วน0817159551-3นะครับ2หมายเลขแรกที่เป็น02นะครับย้ำนะครับโทรมาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับช่วงเนี้ยนะฮะ1ชั่วโมงนี้แหละนะครับถ้าเผื่อหลังจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปก็มีรายการอื่นมาแทนนะครับดังนั้นใช้หมายเลข2หมายเลขแรกนะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับอาจารย์ครับแม่มีเรื่องมาถามอาจารย์แล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอีกแล้ว
5: ครับ
6: เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาอันดับแรกของรายการของเราเลยที่มีผู้ชมผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะฮะ สัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณ 3-4 สายเนี่ย
5: เพราะว่าที่ดินนับวันยิ่งมีมูลค่าขึ้น
6: ครับ
5: มันไม่มีอะไรครับที่จะมีมูลค่ายิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้นนะมีแต่เสื่อมสภาพเสื่อมราคารถยนต
6: ์
5: บ้าน
6: ครับ
5: เวลาทางบัญชีเนี่ยนะก็แค่จะมีเสื่อมสภาพ
6: ครับ
5: แล้วหักทอนทางบัญชีหลายๆปีเข้าเนี่ยเป็นศูนย์ละ
6: ครับ
5: ทางบัญชีนะแต่ที่ดินเนี่ยนะฮะถึงแม้จะทางบัญชีเป็นศูนย์หรืออะไรต่างก็แล้วแต่มีเสื่อมสภาพแต่มูลค่าจริงอ่ะมันเพิ่มขึ้นทุกปีจนเห็นได้ว่าการกำหนดราคาประเมิน
6: ครับ
5: นะของกรมบัญชีกลางนะฮะซ
6: ึ่
5: งเป็นการเรียกเก็บในการจดทะเบียนนิติกรรมของกรมที่ดินนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: มีการปรับราคาทุกครั้งที่มีการปรับปรุงราคาใหม
6: ่
5: ครับนี่แสดงให้เห็นว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคา
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็จะมีข้อพิพาทกันเยอะมากทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชน
6: ครับ
5: เอกชนกับราชการราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับ
6: ห
5: รือแม้แต่ที่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะก็มีข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
6: ครับ
5: กับเจ้าของ
6: ครับ
5: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหานะครับ
6: นะฮะประเด็นปัญหาแบบนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาสร้างความกระจ่างให้ความรู้ด้านกฎหมายกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับนะฮะคราวนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่หลายคนคงจะได้เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเรื่องของวัดวาอารามที่บรรดาทายาทอยากจะมาทวงคืนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงดูเหมือนว่ามูลค่ามันจะสูงมากอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ
5: เพราะว่าที่ดินเนี่ยโอกาสที่มันจะงอกเพิ่มเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมี
6: ได้
5: ที่งอกริมตลิ่งนะครับ
6: ใช่ไหมช่วงโค้งน้ำ
5: ใช่ครับนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันสามารถที่จะเสีย
6: ครับ
5: ได้ไหม
6: หายไปได
5: ้ตามธรรมชาติก็มีอีก
6: ก็ได้
5: เพราะโดยหลักของธรรมชาติแล้วอ่ะคุ้งน้ำด้านไหนถ้ามีที่งอกเพิ่มขึ้นฝ
6: ั่
5: งตรงข้ามนั้นก็จะถูกกัดเซาะนะครับในขณะเดียวกันดันเนี่ยความเป็นเจ้าของ
6: ครับ
5: วันดีคืนดีอ่ะอาจจะเสียหรือถูกรอนสิทธิ
6: ์
5: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางพระจำยอมเรื่องของทางจำเป็น
6: ครับ
5: นะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ไปดูแลให้ดี
6: อ
5: าจจะเสียกรรมสิทธิ์ไปเลยนะโดยการครอบครองปรปักษ
6: ์นะเรื่องนี้แหละที่เราจะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าที่ดินที่เป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นของเราอยู่แล้วมันมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนมือกลับไปเป็นของรัฐได
5: ้ครับ
6: อาจารย์ครับถ้าตั้งโจทย์แบบนี้มันมีกรณีไหนบ้างครับที่ดินของเราอาจจะเปลี่ยนมือกลับไปการเป็นของรัฐกับเป็นของรัฐถับแบบนี้ครับอาจารย์ครับ
5: อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่การครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ของหลวง
6: ครับ
5: นะเป็นที่สาธารณ
6: ะ
5: นะที่ของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างการครอบครองปรปักษ์ได
6: ้
5: เพราะโดยหลักสุภาษิตนะที่ของหลวงเนี่ยหรือที่ของรัฐนั้นเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่มีใครไปอ้างสิทธิ์นี้ได้
6: ครับ
5: นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: เนื่องจากว่าที่ดินนั้นเนี่ยเรามีหลักกฎหมายที่สามารถให้เอกชนเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได
6: ้
5: นะฮะ
6: ครับ
5: ความเป็นเจ้าของได
6: ้
5: ซึ่งจะมีหลักอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะโดยมาโดยการดำเนินการอะไรตามขั้นตอนของกรมขวัญที่ดินก็ตาม
6: มีกฎ
5: แต่เมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะ
6: ครับผม
5: เราก็อาจจะเสียที่ดินนั้นเนี่ยให้กับรัฐะกับคืนไปได้ไหมได
6: ้ได้ด้วยฮะ
5: ได้ฮะนะแต่ว่าวิธีการที่เราจะเสียที่ดินให้กับรัฐนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยสองประการประการที่หนึ่งก็คือเวรคืนนะถ้ารัฐต้องการที่ดินของเอกชน
6: ครับ
5: นะเพื่อไปสร้างสาธารณูปโภ
6: ค
5: เพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
6: มอเตอร์เวย์โครงการทางด่วนอะไรต่างๆแบบนี้
5: หรือแม้แต่การก่อสร้างนะสถานที่สมมติว่าจะสร้างท่าเรือ นะแล้วจำเป็นที่จะต้องทำตรงจุดนั้นแต่เป็นที่ของเอกชน
6: ครับ
5: ก็ออกกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการเวรคืนที่ดินนะแต่การเวรคืนนี้ก็คือรัฐเนี่ยชื่อก็บอกแล้วเวรคืน
6: เวรคืน
5: ก็คือรัฐเวรคืนที่ดินของเอกชนนั้นเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐแต่ รัฐจะเอามาฟรีๆไม่ได้
6: ครับ
5: นะจะต้องมีการกำหนดค่าทดแทนในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยนะในราคาที่เหมาะสมนะถ้าเจ้าของที่ดินที่เอกชนนั้นเนี่ยถูกรัฐเวรคืน
6: ครับ
5: นะจะมาฟ้องให้ยกเลิกกฎหมายนั้นเนี่ยทำได้ยากมาก
6: ทำได้ยากแสดงว่าอาจจะมีช่องทางที่ทำได้
5: คืออย่างนี้ฮะถ้าสมมติว่ารัฐเวรคืนแล้ว
6: ครับ
5: แต่ไม่ใช้ประโยชน์ภายในกำหนดระยะเวลาก
6: ็
5: อาจจะไปร้องศาลเพื่อให้ยกเลิกพรบเวรคืนนั้น
6: ครับผม
5: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อออกพรบเวรคืนนั้นเนี่ยรัฐจะกำหนดค่าทดแทนให้ท
6: ี
5: นี้ประชาชนเนี่ยถ้าไม่พอใจในค่าทดแทนนั้นก็สามารถรับค่าทดแทนที่รัฐกำหนดให้เนี่ยไปก่
6: อ
5: นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องเพิ่มเติมในภายหลัง
6: ถ้าเผื่อเราคิดว่ามันยังไม่เหมาะสม
5: ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้นะครับซึ่งการเรียกร้องตรงนี้นะครับก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐนะ
6: ครับ
5: ปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลปกครองแล้วเพราะงั้นการไปฟ้องเพื่อขอค่าทดแทนเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเรียกว่าค่าขึ้นศาลนะในอัตราร้อยละ2น
6: ะ
5: สูงสุดก็ 200,000 คือ50ล้านบาทแรกเนี่ย 200,000 เหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วไป
6: ครับผม
5: แต่ถ้าเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: เห็นว่าตัวเองอ่ะไม่มีเงินพอที่จะไปเสียค่าขึ้นศาลก็อาจจะใช้ช่องทางต่อศาลปกครองเนี่ยก็คือยื่นคำร้องขอรับอนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือสมัยก่อนเรียกว่าขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
6: อ๋อ
5: นะอันนี้นะ
6: ครับ
5: อันนี้ในส่วนของการเว้นคืนที่ดิน
6: เว้นคืนแล้วอยากจะเรียกว่าคัดค้านสงวนสิทธิ์อยากที่จะ
5: ในเรื่องของค่าทดแทน
6: ค่าทดแทน
5: ทีนี้อีกกรณีนึงเนี่ยฮะที่ดินของเอกชน
6: ครับ
5: อาจจะเสียกลับไปให้เป็นของรัฐได้มันก็เป็นเรื่องของกรณีที่สามารถทำได้2กรณีหรือสามารถเกิดขึ้นได้2กรณีนะอย่างเช่นกรณีที่เจ้าของที่ดินนั้นเนี่ย
6: ครับ
5: มีจิตกุศล มีจิตกุศล
6: มีจิตกุศลนะ
5: ก็คือเห็นว่าชุมชนนั้นเนี่ยทางเข้าออกไม่สะดวก
6: ครับผม
5: ต้องผ่านที่ดินของเราเราก็มีจิตกุศล
6: ครับ
5: บริจาคอุทิศนะยกที่นั้นเนี่ยให้รัฐเข้ามาพัฒนา
6: ครับ
5: เป็นทาง
6: ครับ
5: อันนี้ก็สามารถทำได้หรือล่าสุดที่เราเป็นข่าวนะครับว่ามีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินแปลงหนึ่ง
6: ครับ
5: ที่มีมูลค่าเป็นพันล้าน
6: ครับ
5: แถวบางขุนเทียน
6: นะฮะ
5: ที่จะให้สร้างบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุข
6: โรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งนะฮะอันนั้นก็เป็นการอุทิศหรือการบริจาคนะหรือว่าการอุทิศเนี้ยมันสามารถทำได้โดยการเขียนหนังสือก็ได
6: ้ครับ
5: แสดงความจำนงไปจดทะเบียนยกให้ก็ได
6: ้
5: นะอันเนี้ยนะ
6: โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนสลักหลังเป็นชื่อของหน่วยงาน
5: ศาลฎีกาเนี่ยเคยตีความวางแนวไว้ว่าการอุทิศหรือบริจาคหรือยกให้
6: ครับ
5: นะที่ดินของตัวเองให้เป็นของหลวงนั้นเนี่ยนะ
6: ครับ
5: มันสามารถทำได้นอกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดคือโดยหลักแล้วเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย
6: ์ครับ
5: กฎหมายกำหนดรูปแบบนะของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยคือจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้ต่างๆเนี่ยต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
6: ครับผม
5: นะฮะถ้าไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเนี่ยต่อให้ถือโฉนดเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ความเป็นเจ้าของยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ผมเป็นเจ้าหนี้มีลูกหนี้มากู้เงินแล้วเอาโฉนดมาวางไว้ที่ผมเฉย
6: ๆครับ
5: ความเป็นเจ้าม
7: ันมาจากคุณอาด้วยค่ะเป็นเขาเรียกไงคะไอคอนิกของเอแบบตัวเป้งๆเลยเพราะว่าหลังจากที่เอเสียคุณอาไปเนี่ยก็ทำให้เอรู้สึกว่าเอไม่อยากให้คนอื่นที่เจอหรือครอบครัวที่เราสูญเสียคนที่รักไปด้วยโรคซึมเศร้าเนี่ยเขามาเจอสิ่งที่เราเผชิญเพราะว่ามันเจ็บปวดมากๆมันสร้างรอยแผลให้คนที่อยู่ต่อทั้งที่คนเป็นด้วยคนที่อยู่รอบข้างด้วยว่า ให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นยังไงค่ะก็เลยรีเริ่มเป็นเพจวิ่งหายเจ็บใจซึ่งตรงตัวมากค่ะชื่อตรงตัวมากวิ่งให้หายจริงๆมันคือวิ่งให้หายเจ็บหัวใจตอนนั้นเองก็แค่จะสื่อสารว่าโอเคเราเป็นคือตอนนั้นเราโฟกัสแค่คนเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแค่นั้นนะคะแต่พอมันทำขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นแบบวงใหญ่มากเลย มันไม่ใช่แค่คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเป็น
8: คนญาติ
7: พี่น้องหรือคนที่วิ่งอยู่แล้วที่เขาป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรเงี้ยเป็นโรคอื่นหรือแม้กระทั่งแบบคนที่เขาไม่เป็นอะไรเลยเป็นคุณหมอที่แบบเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดหรือว่าคุณหมอที่เป็นนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมาวิ่งแล้วก็มาให้กำลังใจกันในกลุ่มในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เป้าหมายของการมาวิ่งของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกัน
7: ไม่เหมือนกัน
8: บางคนมาเพื่อมารับมารับกำลังใจแต่บางคนมาเพื่อมาให้
7: ใช่ค่ะมันกลายเป็นการแลกเปลี่ยนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยหายเจ็บใจมันน่ารักอ่ะมันคือการแบบ
8: ตอนแรกพี่ฟังหายเจ็บใจแค้นใครหรือเปล่า
7: ใช่มีหลายคนถามมาว่าแบบเจ็บใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกระทั่งที่แบบเราขึ้นไปรับเหรียญหรือไปรับรางวัลตอนที่เอวิ่งแล้วแบบเราได้ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วแบบหายหัวใจอะไรเป็นอะไรอกหักหรออะไรอย่างเงี้ยเอ็งก็จะแบบว่าอ๋อหายเจ็บที่หัวใจค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เราเจอเราจะหายเจ็บจากหัวใจเรา
8: โอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบยังไม่มีเป้าหมายก็ลองมาวิ่งเผื่อบางทีจะอาจจะมาเป็นผู้ให้หรือมาเป็นผู้รับ
7: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะมันอาจจะเปลี่ยนจากที่เราต้องการอาจจะเป็นการเป็นคนที่เราให้คนอื่นก็ได้อย่างที่เอเป็นอยู
8: ่มีคำพูดหนึ่งของเอที่บอกว่าทุกก้าวที่วิ่งฉันค่อยๆได้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาสะท้อนอะไรในความรู้สึกของเอ
7: คือคำนี้มันทำให้เอรู้สึกว่าสิ่งที่เอทำอะค่ะคือเราอยู่กับลมหายใจของเราในการวิ่งใช่ไหมคะแล้วเราได้ฟังเพลงคือเอจะเป็นคนที่วิ่งแล้วฟังเพลงเพลงบางทีบางอย่างเพลงก็จะเร็วช้าอะไรไปบ้างในความที่เราฟังพอเราอยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิอยู่กับตัวเองตอนวิ่งอะค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้ทำอะไรเราทำอะไรเหมือนเราได้คุยกับตัวเองเราได้เหมือนกลับมาพิจารณาทบทวนตัวเองด้วยว่าโอเคเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราได้ฝึกสมาธิฝึกสติของตัวเองที่ทำให้เรารู้ว่าโอเคเราต้องทำอะไรยังไงเมื่อไหร่ก็กลายเป็นสิ่งที่เอทำแล้วเอมีความสุขแล้วก็เป็นการทบทวนตัวเองด้วยณช่วงเวลาที่เราวิ่งอยู่ในระยะทางนั้นๆนะคะ
8: แต่ระหว่างทางนอกจากแก้ปัญหาในเรื่องของแต่ละคนแล้วเนี่ยก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องของระบบนั่นก็คือเรื่องของยาจึงเกิดโครงการที่เราระดมเงิน
7: ใช่ค่ะใช่ก
8: ็
7: จริงจริงเอทำมา3โครงการ2โครงการแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับให้มูลนิธินะคะอันแรกเนี่ยมูลนิธิของโรงพยาบาลกัลยาราชนครินทร
8: ์ซึ่งดูแลผู้ป่วย
7: ด้านนี้แล้วก็จะเป็นส่วนมากผู้ป่วยจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำด้วยผู้ป่วยที่ฟิตต้องคดีเยอะมากจริงผู้ป่วยหลักของที่เนี่ยค่ะที่เอรักษาอยู่สถาบันกัลยาราชนครินทร์เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มาจากเป็นผู้ต้องขังซะส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็การเข้าถึงยาเนี่ยก็อย่างได้หลายๆตัวเนี่ยมันเป็นยานอกบัญชี
8: ซึ่งมีราคาสูง
7: ราคาสูงมากค่ะแล้วก็ที่หลักที่2เนี่ยก็คือเป็นสถาบันกัลยาราชนครินทร์เหมือนกันแต่จะอยู่ที่นครพนมก็จะมีพี่น้องชายขอบของบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยเข้ามารักษาด้วยก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการที่จะต้องหาเงินมาในการรักษาซึ่งก็โอเคตอนนั้นเอก็ไปบริจาคให้กับทางนครพนมเหมือนกันอันที่3เนี่ยก็จะที่ท่า2อย่างก็จะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเราไปเห็นตอนนั้นเอไปเห็นน้องที่เขาป่วยเราเขาเป็นน้องเป็นเด็กชายขอบใช่ไหมคะแล้วเขาเข้าไม่ถึงการรักษา
8: อ
7: ันนั้นนะตอนนั้นเองก็สตองขึ้นเรารู้สึกว่าเราแบบโอเคขึ้นแล้วเราอยากแบบช่วยตรงเนี้ยว่าบริจาคเครื่องช่วยหายใจเครื่องไล่เสมหะกับท่าสองอย่าง
8: ป่วยติดเตียง
7: ใช่ก็มันเหมือนมันกลายเป็นแบบขยายโอกาสจากแค่แบบผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปให้กับคนที่เขาต้องการการรักษาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมันค่อยๆโตขึ้นนะคะใช่ค่ะ
8: พี่ย้อนกลับไปช่วงตอนเอเริ่มทำงานใหม่ๆกับวันนี้เคยนั่งเปรียบเทียบหรือว่าเคยนั่งดูตัวเองไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราบอกว่าเราประสบความสำเร็จทุกอย่างสิ่งที่เราเคยแบบคิดทั้งหน้าที่การงานการดูแลครอบครัวแต่เราหาความหมายไม่เจอแต่วันนี้เราบอกว่าเราเจอความหมาย
7: ใช่ค่ะมันต่าง
8: เ
7: ป้าหมายมีไว้พุ่งชนอันนี้คำนี้มันใช่สำหรับเอในตอนแรกแต่ความหมายของเอณตอนนี้มันเปลี่ยนไปเป้าหมายคือทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่าและมีความสุข ซึ่งมันรู้สึกว่ามันยั่งยืนและมันเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตมากขึ้นเยอะมากๆถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าความสุขเรามันขึ้นอยู่กับเงินขึ้นอยู่กับชีวิตที่ดีและชีวิตที่เพอร์เฟกต
8: ์ทราบว่าล่าสุดก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นแรงบันดาลใจSeven Inspiration เล่าให้ฟังหน่อยสิคะนี่คืออะไรโครงการอะไร
7: ก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับผู้พิการทั้ง7ประเภทนะคะส่วน A ก็คือจะเป็นประเภท4ที่เกี่ยวกับโรคทางด้านจิตใจค่ะก็เราเป็นหนึ่งในเหมือนคนที่ป่วยด้วยแล้วก็คนที่ให้แรงบันดาลใจด้วยก็กลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้ก็กลายเป็น A ได้ยินครั้งแรกที่เขาติดต่อมาคือ A รับเลยพอเราต้องการจะให้ทุกคนเห็นว่าคือมองการพูดเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพแต่เรื่องสั้น
8: เห็นภาพจ้ะ
7: คือเห็นภาพเลยใช่ค่ะแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ผู้หญิงที่มันมาพูดอยู่อย่างเงี้ยมันมีความเป็นมายังไงทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีความหมายทุกคนมีประโยชน์แต่เพียงแค่ความคิดชุดนั้นน่ะคุณจะทำยังไงให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งหนึ่งที่มันเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณค่าในตัวเองที่เราจะมองเห็นแล้วเราจะกลับมาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นให้ตัวเองได้อย่างไรศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำการอะไรที่มันเริ่มจากตัวเองค่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วต่อให้ข้างตัวเราเข้าใจพยายามเข้าใจเรามากขนาดไหนแต่ตัวเองไม่ได้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเอว่าทุกอย่างมันก็คงสูญเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเริ่มจากตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของเรามันอยู่ตรงไหน
8: เวลาเราไปแชร์เอาแค่วิธีคิดของเราเนื้อให้กับคนอื่นๆฟังเพราะว่าบางคนอาจจะแบบมีปัญหาแตกต่างกันเวลาเราแชร์ยังไงให้เขารู้สึกมีกำลังใจ
7: เอก็จะแชร์จากประสบการณ์เอตรงๆเลยแล้วก็เอจะไม่เปรียบเทียบหรอกค่ะว่าของฉันหนักกว่าของคุณหนักกว่าของคุณน้อยกว่าอะไรเงี้ยเอจะไม่แชร์ถึงแบบว่าแบบของใครหนักไม่หนักอะไรเงี้ยแต่แค่รู้ว่าเหมือนเรายืนเป็นเพื่อนเขาอะค่ะหรือเราเข้าใจเขาว่าเราก็คือคนป่วยคนนึงเหมือนกันเราแค่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดตัวเองนิดนึงว่าเราจะทำยังไงให้เราไม่มันไม่ป่วยไปมากกว่านี้อยากแข็งแรงอยากแบบให้คนรอบข้างเขามีความสุขและสิ่งหนึ่งที่มันเหนืออื่นสิ่งอื่นใดคือคุณค่าในตัวเองที่เราจะมองเห็นแล้วเราจะกลับมาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นให้ตัวเองได้ยังไง
8: ซึ่งพี่เชื่อว่าคนที่เขาฟังเนาะอาจจะแบบต้องเอาไปอะแดปให้เข้ากับตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญคือเขาต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเหมือนที่เอบอกว่าทำยังไงก็ได้
7: ให้คุณได้รู้ว่าคุณค่าของคุณทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเพียงแค่คุณเห็นคนคนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันกับเราทั้งมาชั้นชีวิตเนี่ยยังไงทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีความหมายทุกคนมีประโยชน์แต่เพียงแค่ความคิดชุดนั้นน่ะคุณจะทำยังไงให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง
8: ถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมดูอยู่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าซึมเศร้าแต่กำลังเริ่มต้นหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในสภาพของครอบครัวสภาพเศรษฐกิจต่างๆถ้าเออยากที่จะให้คำแนะนำอยากที่จะให้คำแนะนำยังไงบ้างในการเริ่มต้นในการที่จะแบบกลับมาที่ตัวเอง
7: การพูดคุยในครอบครัวการสื่อสารนั้นสำคัญนะคะแล้วก็การที่เอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราได้ทบทวนตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเอาตัวเองไปพักผ่อนหรือเอาตัวเองไปทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราลองสังเกตตัวเองสำรวจตัวเองก่อนก็ได้ค่ะเริ่มจากตัวเองก่อนก็ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกกับมันยังไงเราต้องการให้สิ่งที่เราทำณตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ไม่แปลกที่เราจะไม่กล้าอาจจะไม่กล้าบอกกับคนในครอบครัวไม่อาจจะไม่กล้าที่จะพูดแต่ถ้าเราพลิกวิกฤตตรงนั้นนะให้เป็นโอกาสในการที่เราจะพูดคุยในเรื่องหรือแชร์ประสบการสิ่งที่เรารู้สึกยังไงกับครอบครัวมันก็ทำให้ครอบครัวเราเป็นอีกอย่างนึงคือทำให้ครอบครัวเรากลมเกลียวมากขึ้นนะคะเราทำให้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับครอบครัวเนี่ยให้รู้สึกว่า เขาเห็นเราในแบบไหนเราเป็นในแบบไหนก็จะได้แชร์กันจะได้มีความคิดที่ตรงกันว่าอ๋อฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรคือการสื่อสารสำคัญจริงๆค่ะไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานพี่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเราแค่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกับคนที่เรารู้สึกปลอดภัย
8: ถ้าวันนี้จะให้เอพูดถึงความเป็นเอที่ทำให้เอแข็งแกร่งอยู่ทุกวันนี้แล้วเป็นการเติมกำลังใจให้กับคนในสังคมเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างที่จะไปปลูกให้เขามีกำลังใจคำนั้น
7: คือศรัทธาค่ะศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแค่นี้เองค่ะไอ้ว่าการอะไรที่มันเริ่มจากตัวเองอะค่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วต่อให้ข้างตัวเราเข้าใจพยายามเข้าใจเรามากขนาดไหนแต่ตัวเองไม่เคยเราไม่ได้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเอว่าทุกอย่างมันก็คงสูญเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเริ่มจากตัวเองศรัทธาในตัวเองนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของเรามันอยู่ตรงไหนมันมีค่ามากขนาดไหน
8: สุดท้ายคุณผู้ชมที่อยากหาพื้นที่ในการร่วมแชร์ความรู้สึกของเขาที่บางทีเขาอาจจะอ้างว้างหรือเขาอาจจะยังหาความหมายของชีวิตไม่เจอเขาอยากจะร่วมพูดคุยกับคุณเอได้ทางไหนบ้าง
7: ก็หลักๆก็จะมีเพจวิ่งหายใจนะคะแล้วก็จะมีใน Facebook ของเอเขียนว่าปทุมมาศอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขึ้นเลย PATHUMAS อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใน IG Instagram ก็จะมีเขียนว่า ABC อย่างนี้ก็ขึ้นแล้วค่ะแล้วก็หรือแม้กระทั่งแบบเซิร์ชเอในชื่อเอปทุมมาศอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขึ้นแล้วใน Google Search ก็มาพูดคุยกันได้นะคะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาและให้กำลังใจนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางที่ของกรมสาธารณสุขอะค่ะที่จะมีโทรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความ
8: สุขภาพจิต
7: ก็มีนะคะอันนี้ก็หลายๆอย่างก็พยายามจะทำให้เราซัพพอร์ตเพราะว่าตอนนี้สุขภาพจิตสำคัญมากๆในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันนะคะในความภาวะเร่งรีบภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วก็ยังไงให้กับอย่าลืมให้กำลังใจรักตัวเองเยอะๆนะคะ

0: ดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ผมได้งานพ่อนีน่า1479ครับ
1: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
2: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
3: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่อง
4: รายการสารฝันสู่วันใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระ

0: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
1: เรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทัน
2: กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ csg.dcy.go.th โทรศัพท์02-306-8697หรือ1300
3: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนผู้ช่วยคนพิการผู้ช่วยคนพิการคือใครตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556ให้ความหมายผู้ช่วยคนพิการหมายถึงบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตโดยรัฐมีการสนับสนุนจัดบริการผู้ช่วยคนพิการหรือ PA Personal Assistant ให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนพิการได้หรือคนพิการที่ไม่ได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอโดยคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิร้องขอผู้ช่วยคนพิการได้โดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ละจังหวัดได้ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ช่วยคนพิการไม่ใช่ผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการหมายถึงพ่อแม่สามีภรรยาญาติพี่น้องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการหรือคนอุปการะคนพิการส่วนผู้ช่วยคนพิการคือบุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลจะต้องผ่านการอบรมและจดแจ้งการเป็นผู้ช่วยคนพิการไว้แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์02-354-3388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน
2: ์ทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
3: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
2: จริงไหมล่ะไม่เป็นมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
3: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
4: ้ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
5: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
6: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
5: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
6: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง
4: ผสมผสานประชาธิปไตยในครอบครัวในหน่วยงานองค์กรด้วยการเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
1: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
2: อุทกภัยและดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทักษ์พรนำเสนอ
3: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่านขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดี

0: เป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน2569ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในวันที่5กันยายน2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังคือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
15: กรมส่งเสริมการเกษตร
14: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50มันสำปะหลังต้นพันธุ์ได้แก่มะนาวแป้นพวงมะขามเทศสีชมพูพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่หน่อไม้ฝรั่งกล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากาบขาวกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกล้วยน้ำว้าปากช่อง50กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2สับปะรด MD2 เมล็ดพันธุ์ได้แก่พ ริกหอมสุพรรณถั่วพูกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวน13จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่035-440-360
15: ตรงตามสายพันธ
14: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
15: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร
10: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
16: มาแล้วค่ะห้องสมุดหลังใหม่ทุ่งมหาราชตอนที่9ค่ะคุณจิตริน
17: โอ้โหไปตอนที่9แล้วนะครับตอนนี้เราจะต้องไปฟังเรื่องราวของพะโป้แล้วก็นายเสถียรผู้จัดการภาคคนใหม
16: ่คนนี้แหละค่ะต้องบอกว่าสำคัญไม่น้อยกว่าพะโป้พะโป้นี่เอาไว้ก่อนพะโป้นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นนายใหญ่
17: ใช่อารมณ์เป็นนายทุน
16: แต่ว่าคนที่จะมาจัดการแล้วก็จะมาเจอกับพี่รื่นเนี่ย
17: ครับ
16: ก็คือนายเสถียรคนนี้แหละ
17: ใช
16: ่ประมาณว่าเป็นผู้จัดการได้ไหม
17: ใช่ครับนี่ยังไม่เจอหน้ากันนี่ไม่ลงรอยกันแล้วนะ
16: เนี่ยผู้จัดการภาคแล้วมันแบบเหมือนรื่นเนี่ยบังอาจขัดคำสั่ง
17: โอ้โหรื่นนี่กระด้างกระเดื่องจะทำอะไรไม่มาขออนุญาต
16: แต่รื่นก็เหมือนกับว่าฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะอะไรที่คิดว่ามันไม่น่าจะโอเค
17: ใช่
16: อะไรที่คิดว่ามันไม่เป็นธรรมรื่นไม่เคยยอมประมาณรื่นก็เป็นนักเลงอยู่เหมือนกันนะ
17: ครับโอดนักเลงมาแต่ไหนแต่ไร
16: อ้าวฉันไม่ได้มาเพื่อที่จะเป็นลูกน้องใคร
17: ใช
16: ่คนที่ลำบากที่สุดก็คือสุดใจกับลูกโหตายแล้ว
17: โอ้ได้ถ้ารู้เรื่องอีกเรื่องนึงด้วยนี่ยิ่งไม่ช้ำใจตาย
16: เ
17: หนื่อยเหลือเกินสุดใจเอ้ย
16: สามีฉันก็ทุ่งมหาราชนะคะโดยเปรียมเองค่ะหนึ่งในร้อยเล่มที่คนไทยควรได้อ่านแล้วก็เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่จำได้ว่าในช่วงที่เป็นนักเรียนม.ปลายเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับนายเสถียรกันเลยดีกว่าค่ะเท่าที่อ่านดูนายเสถียรนี่ไม่เบาเหมือนกันนะน่าจะพอๆกับพี่รื่นของเราเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะทุ่งมหาราชตอนที่9เรียมเองค่ะ
17: ใครกันนายเสถียรผู้จัดการภาคคนนี้เนี่ยก็เพิ่งมาแทนม่องกระเมยผู้จัดการภาคคนเก่าซึ่งย้ายไปประจำที่ของเจ้าอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อรื่นเห็นจะได้กระมังเห็นว่าเขาเป็นคนกรุงเก่าหรือว่ากรุงเทพไม่รู้ได้บริษัทป่าไม้ฝรั่งที่ปากน้ำโพเขาส่งตัวขึ้นมา
16: สายตาของรื่นมองข้ามทิวต้นตะขบฝรั่งริมรั้วออกไปกลางแม่น้ำคิ้วทั้งคู่ขมวดเข้าหากันอย่างครุ่นคิดรื่นนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็ถอนใจหันกลับไปหาคู่สนทนา
17: ผู้ใหญ่ฉันอยากจะขอร้องอะไรสักอย่างอะว่ามาเถอะรื่นพรุ่งนี้ข้ามไปเมืองเรียนถามในอำเภอท่านดูทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันแน่ใจเหลือเกินว่าพระโป้ไม่ได้สัมปทานข้ามฟากคลองสวนหมากมาฝั่งใต้ถึงโป่งน้ำร้อนแน่แต่เคยมีคนเขาร้องเรียนไปแล้วนะรื่นไม่เห็นว่าในอำเภอท่านจะว่าอย่างไรเลยงั้น ทำไมไม่ร้องให้ถึงท่านเจ้าเมืองล่ะก็ท่านกำลังป่วยลงไปรักษาตัวที่บางกอกแล้วพระโป้ล่ะนายห้างยังไม่กลับจากนมัสการพัตตะโกงเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครที่พวกเราจะหันหน้าไปพึ่งได้เฮ้ย
16: รื่นถอนใจนิ้วที่ขี้บุหรี่มวนกับใบตองเอามาคลึงเล่นกับฝ่ามื
17: ออ่ะดีละผู้ใหญ่ฉันจะบอกให้ฟังว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปพวกตัดป่าพวกตัดไม้บ้านเราบ้านไร่แล้วก็คลองเหนือหลายคนรับเงินล่วงหน้าฉันไว้เป็นค่าตกไม้และตัดไม้สำหรับน้ำหน้าบางคนซื้อเกวียนซื้อควายบางคนให้ข้าจ้างลูกมือไปแล้วก็มีเตรียมเข้าโป่งน้ำร้อนแล้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เคยเข้ามาแล้วในปีก่อนๆเขาจะคงเข้าต่อไปถ้าไม่มีใครกล้าฉันเองจะไปด้วยนั่นหมายถึงเกิดเรื่องนะรื่น
16: ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของผู้ใหญ่พูนบ่งบอกถึงความตื่นเต้นเต็มที่ผู้ใหญ่พูนบอกกับรื่นว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นคดีฟ้องร้องกันผู้ใหญ่พูนบอกกับรื่นว่าเมื่อเดือนก่อนนี้เองเจ้าลีกับนางสีดาคนบ้านไร่เพียงแค่เข้าไปหาเปลือกสีเสียดและตัดหวายมาสำหรับผูกคอควายเท่านั้นแต่กลับถูกนายเสถียรปรับตั้งกึ่งตำลึงพอคนงานไม่มีเงินก็ยึดเอาควายไว้จนต้องเอาเงินไปไถ่ควายคนงานก็พากันมาบอกผู้ใหญ่พูนผู้ใหญ่พูนเองฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร
17: นายอำเภอกับนายเสถียรชอบพอกันอย่างกับเพื่อนเกลือนี่เชื่อฉันดีกว่าหรือจะไปหาเรื่องกับเขาเลย
16: บุหรี่ใบตองมวนนั้นตอนนี้แหลกคาฝ่ามือไปแล้วเมื่อผู้ถือค่อยๆกดขยี้จนเส้นยากระจาย
17: ฉันรู้ว่าผู้ใหญ่ตักเตือนเพราะเจตนาดีต่อฉันแต่ไม้ในป่าโป่งน้ำร้อนจะเป็นชีวิตของฉันกับคนบ้านนี้ต่อไป
16: ตอนแรกที่ออกสำรวจเมื่อปีกลายใครๆก็รู้กันทั่วทั้งปากคลองแม้กระทั่งพะโป้รู้ว่าปรื่นตั้งใจจะทำป่านั้นแต่ใครๆเมื่อรู้แล้วก็ไม่มีการแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความขัดข้องนอกจากสายหน้าว่ามันไกลจนกระทั่งทัดและเจ้าเวกตัดทางลากไม้ให้รื่นตามด่านเก่าออกท่าขี้เหล็กได้ดังนั้นทุกคนจึงเห็นกันถึงคุณค่าของป่านี้แต่ปัญหาของเวลานี้อยู่ที่สัมปทานของพะโป้ว่ากินมาถึงโป่งน้ำร้อนหรือไม
17: ่จนกว่าจะสืบได้ความแน่ชัดอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปเราจะตัดไม้ตัดหวายตักยางขี้ผึ้งและทำไต้ยางที่พวกปากคลองและบ้านไร่ได้เคยทำกันมาแล้วแต่ครั้งปู่ย่าตายายก่อนฉันมาอยู่ด้วยซ้ำไปผู้ใหญ่ย่อมจะรู้ข้อนี้ดีงั้นก่อรอให้ท่านเจ้าเมืองหายป่วยหรือว่าพระโป้กลับจากตะโก้งเสียก่อนไม่ได้อย่างนั้นเหรอรื่นเอ้ย
16: ในตาของผู้ใหญ่พูนบ่งบอกถึงความวิงวอน
17: ฤดูกับดินฟ้าอากาศมันรอได้หรือผู้ใหญ
16: ่รื่นหันไปถามจากประกายอันเยือกเย็นที่ปรากฏอยู่ที่ในตาผู้ใหญ่พูนเห็นแล้วก็รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปขัดทัดทานเจตนาของรื่นการทำมาหากิน ยั้งกันได้เมื่อไหร่ทุกคนต้องกินเข้าไปทุกวันนี่คือคำพูดของรื่น
17: ฉันรับรองได้แต่ว่าปรากฏแน่ชัดจากประกาศกรมการจังหวัดหรือหลักฐานว่าสัมปทานของพระโป้กินมาถึงป่าไม้กระยาเลยและเบญจพรรณในโป่งน้ำร้อนด้วยเมื่อไหร่ฉันจะย้ายออกทันทีแต่ก่อนถึงเวลานั้นฉันจะไม่ฟังคำสั่งหรือประกาศใครนอกจากหัวใจของฉันเอง
16: เมื่อข่าวการตกลงใจของรื่นแพร่สะพัดออกไปบรรดาชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งแต่คลองเหนือบ้านไร่คลองใต้และวังยาซึ่งได้อาศัยโป่งน้ำร้อนเป็นที่ยังชีพของตนตลอดฤดูแล้งต่างก็ทยอยกันเข้ามาหารื่นแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เจ้าแอนคนเก่าแก่ของบ้านไร่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าแอนบอกว่า
18: พวกเราก็คิดอย่างพี่รื่นนะว่าเขตป่าไม้ของพะโปคงจะไม่ถึงโป่งน้ำร้อนถามป้าแคล้วป้าแมวหรือว่าลุงพินดูก็ได้อยู่ป่าคลองมามากกว่า20ปีเคยได้ข่าวว่าพะโปเนี่ยให้คนงานลากไม้จากป่าโป่งน้ำร้อนมาสักต้นไหมล่ะลำพังป่าใหญ่ไม้สักทั้งท่ากระดานห้วยอีโก่งกระคองสมุยทำไปชั่วชีวิตพะโปกับลูกหลานก็ไม่หมดทำไมจะต้องมาเปิดป่าใหม่มันก็ถูกของพี่เรือนนะโป่งน้ำร้อนเป็นที่หากินทั้งของป่าของพวกบ้านเรามาชั่วชีวิตปู่ย่าตายายเราจะต้องใช้เป็นที่หากินต่อไปขอให้พี่เรือนนำเถอะพวกเราไปด้วยนายเสถียรกับนายเสถียรพระโปกับพระโปเจ้าเมืองกับเจ้าเมือง
16: มันจะมากไปไอ้แอนอย่ามาทำเหมือนอยู่เวียงจันทร์หน่อยเลยนะฝั่งทิศปรื่นเข้าดีกว่า
17: อย่าไปคิดหาเรื่องกับใครเคยทำมาหากินมาแต่ก่อนอย่างไรก็ทำต่อไปอย่างนั้นก็แล้วกัน
16: ก่อนที่ครัวใดจะทันออกป่าในแล้งนั้นสัญญาณอันตรายครั้งแรกจากนายเสถียรก็มาถึงรื่นโดยผ่านมาทางผู้ใหญ่พูด
17: เขาให้ฉันบอกรื่นว่าใครก็ตามที่เข้าไปตั้งปางอยู่ในโป่งน้ำร้อนแล้งนี้เข้าไปด้วยการเสี่ยงภัยของตนเองเขาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นระหว่างชาวบ้านเรากับพวกคนงานป่าไม้เหล่านั้นเขาจะไม่รับผิดชอบไปอันขาดเพราะประกาศให้รู้ทั่วกันแล้วว่าป่าไม้นั้นอยู่ในเขตสัมปทานพระโปนายจ้างของเขาเดี๋ยวนี้เราต้องอยู่ใต้กฎหมายของนายเสถียรแทนกฎหมายบ้านเมืองเสร็จแล้วเหรอผู้ใหญ่อย่าลืมว่าบ้านเมืองมีขื่อมีแปรถ้าพระโพมีสิทธิ์ทำป่าไม้นั้นจริงแล้วถือว่าเราบุกรุกเข้าไปอย่างที่นายเสถียรว่าผู้ที่จะมาออกคำสั่งปรับจับกุมหรือพิพากษาโทษอยู่ที่คนของหลวงไม่ใช่คนงานของนายเสถียร
16: จากนั้นรื่นก็เตรียมเกวียนเตรียมควายเสบียงอาหารขวานและเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นแก่การงานในป่าของเขาเพราะรู้ดีว่าในทันใดข่าวซึ่งผู้ใหญ่พูนมาบอกแพร่ออกไปอย่างไรเสียก็คงจะก่อให้เกิดความระส่ำระสายขึ้นในระหว่างพวกตัดไม้ของเขาและชาวบ้านไร่ปากคลองผู้รักสงบไม่มากก็น้อยเว้นไว้แต่รื่นจะเป็นผู้ไปในขบวนนั้นด้วยซึ่งก็เป็นความจริง
17: เฮ้คนบ้านนี้มันยังไงกันพี่รื่น
16: เรื่องบอกรื่นในวันหนึ่งในขณะที่กินข้าวเย็นอยู่พร้อมกัน
17: ตอนแรกเห็นพร้อมเพรียงแข็งขันกันว่าเอาไงเอากันพอรู้ว่านายเสถียรเตือนมาอีกเท่านั้นแหละชักจะรวนเรไปตามๆกันไอ้เจ้าสาทำท่าจะป่วยไอ้แอนก็ถึงกับจะล้มเลิกความคิดเข้าโปน้ำร้อนแต่แล้วก็ฮึดขึ้นมาอีกเมื่อรู้ว่าพี่เรือนไปด้วยแน
16: ่เรือนได้ฟังเรื่องก็หัวเราะหันไปหาสุดใจ
17: นั่นละที่ข้าเคยบอกเองไว้แต่แรกสุดใจ
16: ทุกคนสงสัยหันไปดูสองผัวเมียเป็นตาเดียวปากแคล้วพูดว่าเจ้าทิศมันบอกอะไรเองนางใจสุดใจได้ฟังก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีเขาว่าที่นี่น่ะอะไรอะไรดีทุกอย่างเสียตาขาดหัวหน้าเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเพื่อจะเป็นนายคำพูดของสุดใจทำให้แม่เฒ่าครุ่นคิดอยู่ในใจเหมือนพ่อเหมือนลูกเป็นพิมพ์เดียวกันในตาของป้าแคล้วเชื่อมไปด้วยความสุขและความภาคภูมิตลอดเวลาเหล่านั้นตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นป้าแคล้วไม่เคยคัดค้านหรือทักท้วงการตัดสินใจของหลานเขยนอกเหนือไปจากการตักเตือนแนะนำบางประการซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่งานของรื่นต่อไปอย่าไว้ใจมานักนะคนบ้านนี้น่ะขี้ขลาดตาขาวก็เท่านั้นร่วนเรเหมือนลิงดีแต่โวเวลาเอาเข้าจริงเข้าจังเข้าแล้วเป็นหัวหดไปตามๆกันในขณะที่รื่นเขาก็รู้ดีว่าชีวิตในชนบทที่สงบและชาวชนบทอพยพมาตั้งภูมิลำเนาอยู่จากภาคต่างๆกันเช่นนั้นต่างคนต่างปราศจากถิ่นฐานดั้งเดิมที่จะหวงแหนปราศจากเกียรติประวัติของครอบครัวที่จะภาคภูมิและอนาคตที่จะฝันถึงฉะนั้นจึงไม่มีความทะเยอทะยานใดๆในการก่อร่างสร้างตัวนอกจากอยู่และกินไปวันๆหนึ่งและการดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังพอมีทางหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามห่างไกลจนกลายเป็นนิสัยติดตัวแต่ครั้งหนึ่งที่ต่างสำนึกถึงสิ่งเหล่านั้นและค่าอันสูงของมันที่จะต้องรักษาไว้เมื่อนั้นทุกคนก็ย่อมจะพยายามให้ความคุ้มครองป้องกันอย่างสุดชีวิตตามวิสัยและสัญชาตญาณของมนุษย์ทั่วไปอย่างเงียบๆและปราศจากความเร่งร้อนรื่นเตรียมการต่อไปเขาเปลี่ยนดุมและกงล้อใหม่ซื้อควายเพิ่มขึ้นอีก2คู่สุดใจกับลูกจะต้องอยู่บ้านการอ้อนวอนและอ้างเหตุผลของหล่อนเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเจตนาอันเด็ดเดี่ยวของรื่นได้งั้นพี่ก็เอาจำปาไปจะได้ช่วยหาข้าวหาปลาทางนู้นไง
17: ไม่จำเป็นนี่เป็นงานของผู้ชายให้ผู้ชายเขาทำกันไอ้เรืองเฝ้าบ้านไอ้แววไก่พันไปกับข้าอย่าเป็นห่วงเลยเอามันไว้เป็นแรงทางไร่เกาะดีกว่า
16: อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นหลังจากฤดูหนาวผ่านไปต้นไม้ในป่าและสองฝั่งแม่ปิงผลิใบอ่อนเขียวชอุ่มเมื่อใกล้กำหนดของการออกป่าข่าวโจรผู้ร้ายที่ซาไปชั่วคราวก็กลับฮือขึ้นอีกทางฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่อำเภอพรานกระต่ายซึ่งเกือบจะเป็นธรรมดาสำหรับอู่ข้าวกำแพงเพชรในทุกฤดูแล้งและสำหรับหมู่บ้านตำบล ที่แยกย้ายกระจัดกระจายกันอยู่อย่างอำเภอนั้น
17: บ้านเราอยู่ชิดเกินไปที่จะมีผู้ร้ายก๊กไหนเข้ามาปล้นแต่เพื่อไม่ประมาทเอ็งเอาไอ้ดาวกระจายที่ข้าซื้อมาใหม่จากปากน้ำโพไว้อย่าไปหวังพึ่งผู้ใหญ่พูนหรือพึ่งใครพึ่งมือกับปืนในมือของเอ็ง
16: รื่นบอกกับเรืองและในที่สุดวันออกป่าก็มาถึงตามกำหนดนั้นแอนจะพาพวกบ้านไร่ไปคอยอยู่ที่นาน้ำลาดส่วนพวกวังยางคอยสมทบอยู่ที่วังกระทะกะประมาณคนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า20ครัวเรือนวันนั้นรื่นตื่นแต่เช้ากินข้าวหยอกล้อเล่นกับลูกรอแววและพันเอาของขึ้นเกวียนและในขณะนั้นเองผู้ใหญ่พูนก็กระหืดกระหอบมาถึง
17: โอ้รื่น
16: หน้าที่สมบูรณ์ด้วยเลือดฝาดของผู้ใหญ่พูนตอนนี้ซีดและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
17: นายเสถียรกำลังมาที่นี
16: ่รื่นส่งลูกคืนให้สุดใจทันที
17: นายเสถียรมาที่นี่เหรอมาทำไมอ่ะ
16: สีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความอัศจรรย์ใจขณะนั้นเองร่างสูงๆของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ทางเดินริมมุมรั้วรื่นไม่สามารถจะสังเกตหน้าตาและเครื่องแต่งตัวได้ถนัดนักนอกจากเสื้อกุยเฮงขาวผ้านุ่งสีเทาๆและผ้าขาวม้าตาหมากรุกเคียนพุงจนกระทั่งร่างนั้นก้าวเข้ามายืนเกาะกรอบประตูรั้วแล้วก็นิ่งอยู่ราวอึดใจหนึ่งรื่นจึงแลเห็นหน้ากันถนัดเป็นครั้งแรกมือของรื่นกำแน่นถอนหายใจแรงก่อนที่เขาจะก้าวออกไปเกาะเสาราวลูกกรงบันได
17: เชิญบนเดินครับนายเสถียรเชิญข้างบน
16: คิ้วที่ดกและดำคู่นั้นเลิกขึ้นไปสู่หน้าผากที่ค่อนข้างเถิกและกว้างริมฝีปากหนาใต้หนวดซึ่งคลิบไว้อย่างหมดจดแม้จะเผยจากกันแต่ก็มิได้ส่วนกับคางสี่เหลี่ยมเลยคางนั้นบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของจิตใจจนเกือบจะกลายเป็นเหี้ยมเกรียมตรงกันข้ามกับลักษณะของขากรรไกรซึ่งอ่อนแอและในตาเจ้าความคิดแต่ชั่วชีวิตของรื่นเขายังไม่เคยเห็นยิ้มของชายใดจะเต็มไปด้วยปริศนาเหมือนยิ้มที่เต้นรัวๆอยู่บนชายหน้าของชายผู้นี้ในขณะนั้นอีกใจแรกดูเหมือนจะบ่งบอกถึงความเป็นมิตรแต่อึดใจต่อไปกลับกลายเป็นยิ้มของผู้มีอำนาจยิ้มของผู้ชายที่เกิดมาสำหรับจะบังคับบัญชาคนมากกว่าจะเป็นผู้อยู่ในโอวาทหรือเชื่อฟัง
17: เราเองเหรอรื่น
16: ตอนแรกเสียงดูนุ่มนวลเหมือนเสียงผู้หญิงจนกระทั่งรื่นเองก็แปลกใจเมื่อเปรียบกับลักษณะทั้งหลายแหล่และร่างซึ่งสูงขนาดรื่นซึ่งบางทีอาจจะสูงกว่าด้วยซ้ำไป
17: ครับผมแหละรื่น
16: นายเสถียรก้าวข้ามธรณีประตูรั้วเข้ามาอย่างเนิบเนิบและช้าช้าราว 4-5 ก้าวก็หยุดยืนยกมือทั้งสองขึ้นเท้าสะเอวอยู่กลางลานบ้าน
17: ฉันอยากจะพูดอะไรด้วยสักหน่อยเชิญข้างบนเถอะครับเชิญข้างบน
16: นายเสถียรสั่นศีรษะน้อยๆในขณะที่ยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้า
17: ช่างเถอะไม่เป็นไรข้างล่างก็ได้ทำใจครับ
16: ทั้งที่สายตาต่างจับอยู่ที่ใบหน้าของกันและกันและทั้งที่หูก็แว่วได้ยินเสียงกลั้นใจดังมาจากสุดใจและผู้ใหญ่พูนที่ระเบียงหลังรื่นก้าวลงบันไดไปสู่ลานบ้านเผชิญหน้ากับชายผู้ที่สัญชาตญาณบอกตั้งแต่วินาทีแรกว่านี่คือบุคคลที่เขาพึงระมัดระวังตัวให้มากยิ่งกว่าคู่ปรับใดๆที่รื่นเคยได้พบและผ่านมาแล้ว
17: ฉันเห็นแล้วล่ะว่าเรากำลังจะออกป่า
16: สายตาของนายเสถียรกวาดไปที่เกวียนซึ่งมีแววและพันกำลังยืนคออยู่อย่างเคร่งเครียดเรืองจำปาป้าแคล้วออกมายืนออยู่ที่หน้าประตูครัว
17: ฉันรู้ด้วยว่าเราจะเข้าไปตัดไม้ในโป่งน้ำร้อนพร้อมกับใครต่อใครในบ้านไร่วังยางและที่นี่ครับเราเคยทำกันอย่างนั้นมาทุกปี
16: รื่นมิได้เปลี่ยนสีหน้าที่สงบและน้ำเสียงซึ่งปกติให้ผิดแปลกไปเขายิ้มละไมอย่างเป็นมิตรและผู้มีอำนาจวาสนาเต้นอยู่ในตาดำซึ่งเป็นประกาย
17: เมื่อฉันได้ข่าวว่าคำสั่งและประกาศของฉันไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับป่านั้นไม่ได้รับความเอาใจใส่ที่แรกก็แปลกใจเพราะไม่มีใครทั้งคลองเหนือคลองใต้บ้านไร่ท่าขี้เหล็กทุกๆแห่งนั่นแหละจะฝ่าฝืนแต่มาเห็นแล้วฉันก็เข้าใจเราไม่ใช่คนบ้านนี้ไม่ใช่หรอครับผมมาจากที่อื่นอย่างนายเสถียรเหมือนกันฉันเป็นคนกรุงเก่าผมเป็นคนวังแขม
16: มือข้างหนึ่งซึ่งเท้าเซเอลอยู่ลดลงกำเข้าแล้วก็คลายออกในที่สุดก็ถอนใจ
17: เรื่องเรากับฉันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยในชีวิตฉันเองเป็นคนชอบคบมิตรมากกว่าจะหาศัตรูเราต่างคนต่างเพิ่งมาอยู่ที่นี้ฉันได้ฟังกิตติศัพท์รื่นมานานเพิ่งจะได้เห็นรื่นวันนี้ก็ชักจะชอบใจเราควรจะเป็นเพื่อนกันต่อไปได้ไม่ใช่หรือรื่นครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นงั้นก็เชื่อฉันรื่นเลิกเข้าไปเกี่ยวข้องกับป่านั้นฉันมีงานอื่นจะให้รื่นทำเลือกเอาเถอะจะเบิดป่าแม่ระกาหรือจะค้าไม้ท่อนฉันยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างขอบใจครับนายเสถียรแต่ผมเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่นี่ไม่เพียงแต่จะเป็นชีวิตของผมแล้วก็ลูกเมียของผมเท่านั้นแต่มันเป็นชีวิตของเพื่อนบ้านทั่วไปทั้งคลองเหนือบ้านไร่คลองใต้วังยางพะโป้ต้องการลูกจ้างอีกมากลำพังคนงานกะเหรี่ยงที่มีอยู่ยังไม่พอฉันเป็นธุระให้ในเรื่องนั้น
16: คราวนี้รื่นสายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจในขณะที่พยายามอธิบายกับนายเสถียร
17: คุณเสถียรครับคุณยังไม่เข้าใจครับเราต้องการเป็นนายตัวของเราเองไม่ใช่ลูกจ้าง

0: เหมือนพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าจุดอ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วก็เบือนหลบไปชำเลืองเหลียวดูทั่วบริเวณบ้านเขารู้ดีอย่างคนที่ผ่านชีวิตโชคโชนมาแล้วเช่นเดียวกันว่าเขาจะไม่มีวันหาสิ่งที่เขาต้องการจากดวงตาคู่นั้นรู้ดีว่าคนอย่างรื่นไม่มีวันที่จะเปลี่ยนเจตนาอันแรงกล้าของเขาสายตาของนายเสถียรกวาดไปจนแลเห็นร่างของสุดใจที่กำลังยืนแอบอยู่บนระเบียงเรือน
1: รื่นมีบ้านที่น่าอยู่นะแถมไม่เมียที่น่ารักควรจะมีสุขไปได้ตลอดชีวิตเฮ้ยคิดเสียใหม่ให้ดีรื่นคิดเสียใหม่ผมคิดมาหลายคืนแล้วก่อนวันนี้โป่งน้ำร้อนเป็นแหล่งหากินของพวกบ้านนี้มาแต่ไหนแต่ไรเราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ประสงค์จะให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเราพูดกันมามากแล้วในเรื่องนี้นะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไปไปมาๆในที่สุดก็กลับมาตั้งต้นใหม่อีก
0: นายเสถียรหันกลับมาช้าๆตั้งท่าจะออกเดินแต่ก็หวนกลับเมื่อยืนอยู่ในท่าเดิมอีกครั้งกิริยาท่าทางของผู้มีอำนาจวาสนาปรากฏอย่างเต็มที
1: ่อย่าลืมว่าฉันเตือนเราแล้วนะเรื่นอย่าลืมด้วยว่าฉันต้องการเป็นเพื่อนมากกว่าศัตรู
0: ต่อจากนั้นนายเสถียรก็หันหลังกลับก้าวด้วยขาอันยาวออกจากประตูไปชั่วครู่ใหญ่ๆรื่นยังคงยืนอยู่ที่นั่นเขาอัศจรรย์ใจในความใจเย็นของตนเองเท่าๆกับกระแสเสียงอันเต็มไปด้วยความคุกคามในประโยคสุดท้ายของชายผู้จากไปสุดใจวิ่งปราดลงไปหารื่นในทันทีที่ร่างของนายเสถียรลับประตูรั้วเกาะแขนสามีไว้แน่นเขาว่ายังไรอ่ะพี่รื่นอยู่ข้างบนได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง
1: เขาก็ให้วางมือเสียจากทุกงานที่เราตั้งต้นไว้แล้วก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเอ็งฟังดูเห็นเป็นอย่างไรล่ะ
0: แน่ใจหรือพี่รื่นว่าออกปากคราวนี้จะไม่มีอันตรายฉันฟังผู้ใหญ่พูนพูดแล้วมีหนำซ้ำไม่เห็นนายเสถียรเข้าอีกฉันชักหวาดแทนยังไงพี่กน
1: อย่าไปกังวลเลยสุดใจผู้ใหญ่แกคิดมากไปเองถึงนายเสถียรก็เถอะเอาอำนาจราชศักดิ์มาจากไหนนักหนานะถึงจะได้เที่ยวฆ่าแกงเที่ยวปรับจับกุมคนเล่นตามใจชอบเนี่ย
0: ปากแคล้วพูดลงมาจากหัวบันไดถูกของไอ้ทิศมันอย่าไปชักใบให้เรือเสียนังใจคนอย่างนายเสถียรลงใครยอมให้ขี่คอเสียหนหนึ่งแล้วเขาก็จะขี่ตลอดไปทุกคนจะไม่มีที่อยู่ในปากคลองนอกจากที่เขาจะเขียนวงให
1: ้แต่ที่จริงก็ดูเขาหวังดีต่อเรื่องนะ
0: ผู้ใหญ่พูนเอ่ยแต่ป้าแคล้วหันขวับไปหาในตาซึ่งชราของป้าแคล้วลุกเป็นไฟถ้าเองไม่ใช่คนที่ข้ารู้จักนิสัยใจคอมาเก่าแก่แล้วก็อยากจะว่าสอพรอเอาตัวรอดไปวันๆหนึ่งเท่านั้นแล้ววะผู้ใหญ่ข้าอยาก

0: จะว่าข้าเนี่ยชักจะไม่รู้จักเอ็งขึ้นทุกวันด้วยซ้ำไป
1: อย่าไปว่าผู้ใหญ่แกเลยจ้ะป้าเรื่องมันเกี่ยวกับฉันคนเดียวเท่านั้น
0: รื่นพยายามกลบเกลื่อนเขากลับขึ้นไปบนเรือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวรับลูกมากอดจูบแล้วก็ส่งให้สุดใจลงไปที่เกวียนที่นั่นจำปาคอยเขาโดยมีแววและทิมกำลังเทียมควายเข้ากับเกวียนคันถัดไปพี่ลื่นหล่อนเรียกเขาเบาๆพรางก้มหน้าก้มตาจัดย่ามและปืนให้เข้าที่โดยไม่ได้หันมามองดูตลอดเวลาหลายเดือนที่ไม่มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดหล่อนแต่ลำพังดูเหมือนว่าผิวพรรณของจำปาเปล่งปลั่งขึ้นอย่างผิดตาทำไมไม่ยอมให้ฉันไปด้วยอย่างสุดใจเขาบอกล่ะ
1: อย่าวุ่นวายไปจำปาเองไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่คืนนั้นข้าต้องการพบเองอีกอยากอยู่กับเองอีกเพียงไรแต่ว่าโอกาสมันไม่ให้รอไว้กลับจากป่าก่อนจำปาเวลาข้างหน้ายังมีถมไประวังสุดใจกับปลาแค้วก็ลองลงมา
0: ความปรารถนาเก่าๆยังคงคุกรุ่นขึ้นมาในสวงอกของเขาเมื่อเวลาอยู่ใกล้กับจำปาความปรารถนาที่เร่าร้อนซึ่งจะดับได้ก็ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าเช่นเดียวกันความปรารถนาซึ่งจำปาคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจแล้วก็ให้ความอิ่มเอมเต็มตามสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของเขาได้อย่างที่สุดใจและหญิงอื่นในชีวิตไม่เคยสามารถจะให้ถึงรื่นรู้ว่าความรักเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ความใคร่เป็นอีกอย่างต่อไปแต่แม้กระนั้นเขาก็ไม่เคยพยายามแยกมันออกจากกันและก็ยอมตัวอยู่ในอำนาจทั้งสองนั้นด้วยความสมัครใจยินดีอย่างชายที่ถือความปรารถนาของตนเป็นพระเจ้าทั่วไปรื่นเลี้ยวหลังกลับมาดูเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเกวียนพ้นเขตรั้วออกมาสู่ทางล้อหลังบ้านซึ่งทุกคนยังคงยืนอยู่ที่นั่นป้าแคล้วซึ่งผมขาวโพลนทั้งศีรษะสุดใจและลูกผู้มองตามมาด้วยกริยาอันเป็นห่วงแล้วก็จำปานุ่งผ้าอ่างหินสีไพรและคาดนมด้วยผ้าแถบลายดอกตะแบกที่เขาซื้อมาฝากจากปากน้ำโพผมปลิวสวยในตาลอยเหมือนลูกสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งไป

0: ือดเย็นสดๆนายเสถียรมาถึงบ้านเลย
1: แต่ว่าคุณรื่นนี่ก็ไม่เบาทีเดียวนะคะ
0: ใจดีสู้เสือ
1: เยือกเย็นมาอย่างนี้เราก็เย็นตอบเหมือนกันให้มันรู้กันไป
0: ไม่กลัวนะเว้ย
1: คนที่เห็นใจแล้วก็
0: ลำบากใจ
1: เออใช่คือคนที่พอจะเท่ากับรื่นก็น่าจะมีป้าแคล้ว
0: ครับ
1: พวกเดียวกัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มองออกพวกนักเลงเหมือนกัน
0: ใช่บู
1: ๊ถ้าลงให้เขาขี่ได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็
0: มันจะโดนขี่ตลอด
1: สนับสนุนเต็มที่นะคะ
0: ครับ
1: ก็แถมยังไปด่าผู้ใหญ่พูดอีก
0: ไม่สู้เลยตัดกันที่สุดใจโอ้ยพี่อย่าไปยุ่งอะไรเขาเลยลูกก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ทันลูกโตนะ
1: ทีมของรื่นนี่ก็เนี่ยแหละมีป้าแคล้วเนี่ยแหละเป็นกองเชียร์นะคะแต่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะในการที่จะสู้กับ
0: นายทุนนะ
1: ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นนายทุนสมัยนี้หรือว่านายทุนสมัยก่อนเนาะมันก็มีความเหี้ยมโหดในการที่จะกำจัดอุปสรรคขัดขวางให้ออกไปก็ต้องติดตามบทบาทของนายเสถียรแล้วก็บทบาทของพ่อโป้ด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่พม่า
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาก่อนดูสิว่าทุ่งมหาราชมันจะแบบร้อนประอุขนาดไหนนะ
0: โอ้ใครชอบสายแบบว่าคนตัวเล็กสู้คนตัวใหญ่นี่
1: เจอแน่ค่ะ
0: มันแน่
1: เจอแน่เลย
0: นี่ยังไม่รวมกับเรื่องราวความรักสามเศร้าของฝั่งรื่นจำปาแล้วก็สุดใจนะครับ
1: โอ้ยหลายรถจริงๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในทุ่งมหาราชได้2ตอนนะคะอัพตอนใหม่ๆให้ทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ
0: ครับผมติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเราเพจไทย PBS Podcast และเพจของพี่หมีครับรัศมีมณีนินครับผม
1: และถ้าอยากจะอ่านนะคะก็ไปหาหนังสือ ทุ่งมหาราชของเรียมเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้านางสาวสุวปรียาปัญญารักษ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอจอมทองได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพิจารณาข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะทำงานครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนทั้งนี้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้ารวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับ

0: facebook/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ

0: รถไฟกำลังแล่นมาตามรางรถเก๋งแล่นไปรถไฟแล่นมามองซ้ายมองขวาวิ่งมาวิ่งไปรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนฝักไฟดูแล้วตุ้มใจตาลายแล้วสิ
1: อะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยวิ่งจนฝักไฟแปลว่าอะไรอ่ะ
2: อ๋อฉันรู้แล้วก้าวแต้มจะออกเสียงไม่ถูกต้องพูดว่าขวักไฟไม่ใช่ฝักไฟ
1: เธอท่องใหม่ทีซิเสียงให้ถูกนะรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนขวักไขว่ดูแล้วกลุ้มใจตาลายแล้วสิ
3: คำที่มีขอไข่ควบวอแหวนต้องออกเสียงควบเช่นขวาแขวนขวิดขว้าง
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ2ประเด็นค่ะมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้บริโภคที่ไปโดนป้ายยานะคะป้ายยาในที่นี้ก็คือว่าครีมฟรีนะคะทดลองใช้ฟรีปรากฏว่าเสียเงินไปในชั่วพริบตาเดียว 85,000 อุ๊ยแพงจังเลยครีมอะไรนะในเคสนี้นะคะมีการไปโพสต์นะคะว่าโอ้โหใครจะช่วยได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเนี่ยถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมฟรีนะคะก่อนเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตน่าสนใจค่ะเพราะว่าสคบเองเนี่ยก็ไปเจอข้อมูลนี้มองว่าจะต้องเร่งช่วยเหลือโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จในการไปช่วยไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ด้วยนะคะกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยทางสคบเข้าไปช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ทางสคบก็มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดต่อการช่วยเหลือพร้อมกำกับว่านี่แหละค่ะให้ทางเลขาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบจังหวัดเชียงใหม่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจสอบนะคะสถานประกอบการดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าแล้วก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดงได้5รายการนะคะจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งพร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามว่าเช่นนั้นด้านทางสคบเนี่ยก็ได้ติดต่อผู้บริโภคแล้วก็ประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนในวันเดียวว่าเช่นนั้นนะคะเอ๊ะแต่ว่ารายละเอียดแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกสาวไม่มาโพสต์ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเอ๊ะจะเสียเงินไปเปล่าๆไหม 80,000 บาทมันแพงไปไหมอะไรเงี้ยค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ไปเดินห้างนะคะแล้วเจอแบบนี้นะคะลูกๆก็บอกว่าจะมีเคสอื่นโดนแบบครอบครัวเราไหมนะคะให้ข้อมูลกันหน่อยในเรื่องของสิทธิ์ที่ต้องรู้รวมถึงการเตือนภัยด้วยนะคะว่าเรามีสิทธิ์ปฏิเสธไหมนะคะในการเจอพนักงานแบบนี้นะคะเอาละเรามีสายของผอ.ปัทวีเยาวลักษณ์นะคะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังครับ
2: ค่ะท่านผอ.เจอเคสแบบนี้เห็นว่าสคบเนี่ยไปช่วยเหลือแล้วมีการตรวจสอบอะไรอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็จากข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ามีการชวนผู้บริโภคเข้าไปสมัครใช้บริการเสริมความงามแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ได้เรียกเก็บเงินในราคาที่สูงประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้บริโภคไปใช้บริการแล้วมันก็เกิดถึงความไม่พึงพอใจแล้วก็อาจมีข้อที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพอิสระภักดีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการผู้บริโภคเนี่ยนะครับท่านก็ได้สั่งการแบบเร่งด่วนนะฮะให้ทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการผู้บริโภคเนี่ยท่านรณรงค์ภูมิพัฒน์เนี่ยนะครับประสานไปยังสคบเขต7จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ศูนย์ลงทุนได้ดำเนินการเรื่องนี้นะก็ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย นะครับก็สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับซึ่งทางผู้ร้องก็ไปถอนแจ้งความก็ตกลงกันได้ดีนะครับกรณียุติทางบริษัทก็คืนเงินให้กับผู้ร้องเป็นจำนวนครับแล้วก็มีการถอนแจ้งความในเรื่องของคดีประมาทเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
2: ค่ะตรงนี้จริงๆมีจุดนิดนึงที่ว่าเอ๊ะทำไมเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยดูจากรายการแล้ว6รายการแล้วราคาพุ่งไปถึง 85,000 อันนี้มันราคามันตรงกับตัวสินค้าไหมคะหรือว่ามันมีการพอเห็นเราพกบัตรเครดิตแล้วก็มีการชาร์จราคาไปหรือเปล่าอันนี้เราตรวจสอบได้ไหมคะ
3: ครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนว่าพฤติกรรมของสถานเสริมความงามของญาติชาวบางแห่งนะครับ
2: คงไม่ได้
3: เ
2: ป็นบางแห่งใช่ค่ะ
3: บางแห่งเนี่ยที่จะมีพฤติกรรมเช่นชักชวนผู้อีกพวกหรือใช้คำประเภทว่าไปละจูงอ่ะเข้าไปนะครับเพื่อไปเสนอขายสินค้า
2: ใช้ฟรีนะจุกใจด้วย
3: ส่วนใหญ่จะเริ่มด้วยคำว่าเริ่มต้นด้วยราคาเท่านี้ส่วนใหญ่จะเริ่มแบบนี้นะฮะพอผู้บริโภคเริ่มหลงเชื่อเริ่มคล้อยตามปั๊บเนี่ยก็จะมีการหยิบตัวอย่างสินค้าให้ลองใช้เอารูปมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเคยมีผู้บริโภคมาใช้บริการนะครับแล้วก็เห็นผลโดยใช้สินค้าตัวนี้ซึ่งพนักงานพวกนี้เขาก็จะรีบปิดการขายนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะรีบขอบัตรเครดิตไปนะครับเพื่อไปรูดค่าชำระค่าสินค้าและบริการซึ่งเริ่มด้วยราคาเท่านี้เนี่ยแต่พอไปรูดใช้บริการแล้วจริงเนี่ยก็เป็นหลักแสนนะครับหรืออาจจะ80,000ปลายๆอย่างที่เป็นข่าวนะครับหรืออาจจะถึงแสนหรือแสนหน้าหรือ200,000นี้นั้นก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับท่านครับ
2: แบบนี้เนี่ยทางสคบพอจะมีเรื่องของการออกกฎควบคุมนะคะตรวจตราสถานเสริมความงามแบบนี้อย่างไรบ้างเราพอจะมีกฎหมายที่จะไปควบคุมเขาไหมคะ
3: ครับขอพบคุณมากคำถามนี้ดีเลยครับจะต้องเรียนผู้บริโภคอย่างนี้ครับธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับซึ่งพอธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะครับผมฝากผู้บริโภคเลยจะต้องมีข้อความที่กฎหมายจะห้ามใช้นะครับกับต้องใช้นะครับถ้าห้ามใช้เนี่ยเช่นอาจจะว่าให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจบอกเลิกสัญญาได้ในทุกกรณีนะครับหรือจะไปเขียนว่าไม่คืนเงินทุกกรณีอันนี้หลักการคือห้ามใช้เลยนะครับในธุรกิจที่เสริมความงามส่วนต้องใช้เนี่ยเราจะควบคุมตั้งแต่ขนาดของตัวอักษรนะครับตัวอักษรจะต้องไม่เล็กกว่า2 มิลลิเมตรและมีจำนวนไม่เกิน11 ตัวอักษรใน1 นิ้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในธุรกิจเสริมความงามเนี่ยกฎหมายกำหนดให้มีสัญญามาตรฐานไว้ด้วยครับท่านครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมีกฎหมายที่จะได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วในเรื่องธุรกิจเสริมความงามนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่า
3: เสริมความงามเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเสริมความงามเนี่ยมันจะเป็นลักษณะในเรื่องของการนวดการสปานะครับการรักษาผิวพรรณผิวหน้าเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ไม่รวมถึงการทำสัญญกรรมนะครับอันนี้ต้องแยกกัน
2: อันนี้สำหรับเคสนี้คือไก่เกียร์ลงตัวใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: ยอมคืนเงินให้
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เคสของน้องเนี่ยไปโพสในโซเชียลเนี่ยน้องมีโดนข่มขู่เรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยไหมคะท่านแบบนี้อาจจะเตือนคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อาจจะโพสต์ขึ้นออนไลน์เนาะท่านเนาะอาจจะมี
3: ต้องเรียนอย่างนี้ครับ ต้องเรียนประชาชนผู้บริโภคว่าโดยท่านสัวบ้านเนี่ยท่านก็สั่งการสคบแล้วว่า ต้องทำทุกเคสอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นท่านที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจในการใช้สินค้าหรือบริการอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถร้องได้มาที่สคบสายด่วน1166หรือศูนย์ดำรงธรรมนะครับทั่วประเทศ1567ได้เลย
2: ท่านคะอยากให้ผอ.เตือนเรื่องของสมมติหนูไปเดินห้างหรือว่าอ่ะผู้สูงวัยไปเดินห้างแล้วเจอแบบนี้เราจะมีสิทธิ์ปฏิเสธเขาไหมว่าไม่เอาฉันไม่ชอบฉันไม่ทำปฏิเสธยังไงดีบางทีมันมาลุมกันหมายถึงว่าพนักงานอาจจะมาลุมขายคอสลุมเชียร์สินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะ
3: คือพฤติกรรมนี้จะมี3แบบครับท่านครับในเรื่องของเสริมความงามบางแห่งนะครับขออนุญาตเฉพาะบางแห่งนะฮะ1คือผู้บริโภคเดินเข้าไปเลย walk in เข้าไปเองอันนี้สมัครใจประเภทที่2คือเชิญชวนประเภทที่3เนี่ยหนักหน่อยผมขออนุญาตใช้คำว่าลากเข้าไป
2: ครับ
3: จูงเลยแหละ
2: เกี่ยว
3: ลากเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้วิธีที่อย่างที่ผมเรียนอ่ะพยายามปิดการขายซึ่งอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะออกไปในทางที่ไม่เป็นความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะครับบางทีก็เร่งให้เขาตัดสินใจนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะใช้คำพูดที่โอลงปฏิโลมว่าเริ่มต้นเพียงเท่านี้แล้วก็พยายามเอารูปนะครับต่างๆมาโชว์นะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยแล้วบริการประเภทนี้มันเป็นบริการที่ผู้บริโภคให้ความคาดหวังนะครับทุกคนหวังว่าเราจะมีผิวที่สวยเราจะมีผิวพรรณที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นความหวังพอเมื่อเป็นความหวังเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยก็ยินยอมนะครับยินยอมที่จะชำระเงินในราคาที่สูงซึ่งพอเมื่อชำระเงินในราคาที่สูงมาแล้วพอเมื่อไปลองทดลองใช้แล้วเนี่ย มันไม่เป็นไปตามหวังไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยเขาก็สามารถใช้สิทธิ์มาร้องเรียนได้นะครับเพราะว่าผู้บริโภคเมื่อขอเลิกสัญญาเนี่ยทางผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคืนเงินในส่วนที่พวกยังไม่ใช้บริการ
2: อ
3: ันนี้เป็นกฎหมายที่ดูแลผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็เตือนภัยบ่อยเหมือนกันนะเรามีสิทธิ์ด้วยรวมถึงอยากจะให้ท่านผอ.นะคะสุดท้ายนี้อยากให้เตือนภัยกันหน่อยเรื่องของการไปใช้นะคะบริการสถานเสริมความงามรวมถึงอย่างที่บอกไปก็คือสิทธิที่ผู้บริโภคเนี่ยพึงจะมีพึงจะรู้อะค่ะท่านคะเชิญค่ะ
3: ครับถ้าในธุรกิจประเภทนี้ผมนำเรียนอย่างนี้นะฮะอันนี้ตามกฎหมายเลยนะครับเป็นสิทธิตามกฎหมายเลยสิทธิผู้บริโภคเนี่ยนะครับจะมีสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการเดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดในรายการถามว่าเอ๊ะถ้าเขาชวนเราไปแล้วเราไม่ให้บัตรได้ไม่ได้เพราะเรามีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการใครจะมาบังคับขู่เข็นว่าไม่ได้นะคุณต้องซื้อของฉันคุณลองใช้แล้วอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าท่านถูกละเมิดสิทธิอย่างที่ผมบอกมาว่าบังคับเราเอาบัตรเราไปรูดท่านก็มีสิทธิที่รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายเมื่อท่านถูกละเมิดสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นสิทธิของผู้บริโภคที่ระบุไว้ในกฎหมายเลยเพราะนั้นเมื่อผู้บริโภคเนี่ยนะครับถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยก็ต้องรักษาสิทธิ์โดยให้หน่วยงานของรัฐคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภาพอิสระภักดีเนี่ยท่านกำกับดูแลอยู
2: ่
3: และนโยบายท่านก็ชัดเจนครับต้องช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
2: ค่ะ
3: นะครับสายด่วน1166นี่ท่านสามารถร้องได้เลย
2: แอปพลิเคชัน OCPB Connect
3: OCPB ครับผม
2: นะคะเว็บไซต์ด้วยมีเว็บไซต์ด้วยนะคะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับหรือว่าก็พิมพ์สคบขึ้นเลยครับ
2: ขึ้นเลยหรือว่าจะไปเจอเจ้าหน้าที่ได้ไหมคะ
3: ได้เลยครับได้เลยเจ้าหน้าที่ก็เราที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะท่านในส่วนภูมิภาคก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเรามีเจ้าหน้าที่สคบอยู่ทั่วประเทศเลยครับ
2: เอาละค่ะวันนี้นะคะขอบคุณผอ.ปัทวีเยาวลักษณ์มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะท่านผอ.
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหานะคะโทรไปค่ะสายด่วน1166สคบ.นะคะ
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้าค่ะร้องดูดไขมันหน้าท้องทำร่อง11นะคะคุณผู้ฟังน่าจะจำกันได้อยู่นะคะเพราะว่าเคสนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดนะคะบอกว่าไปดูดไขมันที่คลินิกแห่ง1ย่านลาดพร้าวค่ะดูดไขมันในราคา 70,000 บาทแต่กลับเป็นแผลลึกไม่ตรงปกนะคะได้หน้าท้องที่เหี่ยวเสียโฉมคนที่ประสบเหตุแบบนี้ก็คือถึงกับเป็นซึมเศร้าไปเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาทางครอบครัวด้วยนะคะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยน้องบอกว่ามีความคืบหน้ามีคุณหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยยื่นมือมาช่วยเหลือนะคะไปแก้ไขนะไปผ่าตัดใหม่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับเคสนี้กันแต่ว่าย้อนไปนิดนึงนะคะน่าจะจำกันได้แต่ขอเล่าย้อนไปหน่อยนะคะผู้เสียหายท่านนี้ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอความช่วยเหลือหลังตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมจากคลินิกชื่อดังย่านลาดพร้าวโดยเธอบอกว่าเห็นโฆษณาผ่าน Facebook ของคลินิกดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือค่ะจึงตกลงนะคะเข้าไปทำศัลยกรรมดูดไขมันบริเวณกล้ามท้องในราคาที่ตกลงไว้ก่อนหน้านั้นก็คือตอนแรกนะคะ 39,999 39,999 บาทนั่นเองนะคะแต่พอเดินทางไปถึงคลินิกเปลี่ยนชุดขึ้นเตียงกำลังจะผ่าตัดนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาบอกนะคะบอกว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมก็มีเรื่องของต้องการให้ทรงหน้าท้องออกมาในมาสมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่ย้วยแล้วก็เขาเรียกว่ามีความบาลานซ์นะคะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเป็น 70,000 บาทนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องก็บอกว่าด้วยภาวะที่จำยอมก็เลยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าเอ๊ะกดดันนะคะเพราะว่าอยู่นั่งบนเตียงแล้วเตรียมที่จะผ่าตัดแล้วเธอบอกว่าก็ถึงตรงนั้นแล้วค่ะตัดสินใจอยู่ตรงในคลินิกแล้วอะค่ะก็ไม่รู้จะยังไงต่ออะทำไปเลยแล้วกันนะคะก็ยอมจ่าย 70,000 กว่าบาทนะคะหลังผ่าตัดเสร็จสิ้นค่ะผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขานะจริงๆที่จริงๆน้องก็โทษตัวเองเหมือนกันว่าไม่น่าไปทำเลยนะคะทรงที่มันออกมานี่ก็คือน่าเกลียดว่าอย่างนั้นอันนี้ตัวน้องคอนเฟิร์มแบบนั้นนะคะมันน่าเกลียดมากพี่จนสามีหนูขอเลิกอะค่ะก็คือบ้านแตกไปเลยทีนี้ก การช่วยเหลือเยียวยาของทางคลินิกเนี่ยจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าเนาะตอนนั้นก็จะมีของทางสบส.แล้วก็ทางแพทย์นะคะที่ว่าทางโรงพยาบาลเนาะแล้วก็พี่เอกสายไหมต้องรอดเนี่ยแหละค่ะพยายามที่จะประสานงานไปที่คลินิกเนี่ยจริงๆก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้องนะคะน้องหญิงแล้วก็น้องอีกท่านหนึ่งที่ทำมาก่อนหน้านั้นนะคะก็ออกมารวมตัวกันเหมือนกันนะคะก็บอกว่าคลินิกเดียวกันค่ะพี่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามโฆษณาเลยนะคะเอาละเดี๋ยวเรามีคุณหญิงที่จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการแก้ไขผ่าตัดนะคะล่าสุดเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะน้องหญิงเป็นยังไงบ้างตอนนี้แผลที่ทำการแก้ไขดีขึ้นไหม
4: อ๋อค่ะตอนนี้หญิงได้รับการผ่าตัดแก้ไขจากโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วค่ะอาการโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นแผลผ่าตัดยังต้องดูแลและติดตามการรักษาต่อเนื่องค่ะ
2: เรากลัวเหมือน
4: การรักษายังไม่ได้จบเพียงแค่การผ่าตัดนะคะเพราะยังมีเรื่องของการฟื้นฟูและการดูแลแผลรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่ต้องติดตามต่อค่ะส่วนแผลดีขึ้นไหมแผลดีขึ้นในส่วนที่ได้รับการแก้ไขค่ะพี่แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากลับมาเป็นปกติหรือหายสมบูรณ์แล้วเพราะว่ายังอยู่ในช่วงพักฟื้นและยังต้องติดตามผลการรักษาต่อค่ะ
2: ค่ะคาดว่าประมาณใช้เวลาเท่าไหร่คะ
4: น่าจะใช้เวลาคือคุณหมออัปเดตเป็นช่วงๆนะคะเห็นเดือนถึงปีนึงนะคะ
2: ประมาณ
4: 1ปีเพราะว่าจะต้องมีการรักษาเรื่องของผื่นด้วยนะคะที่เกิดขึ้นเป็นก้อนนะคะว่าจะนวด RF หรือว่าจะฉีดละลายนะคะฉีดแล้วก็มีรักษาแผลเต็มต่อเนื่องอีกค่ะ
2: ค่ะจริงๆคุณผู้ฟังอาจจะนึกภาพตามไปนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่มาร้องเรียนเนี่ยก็คือมันจะย่นใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือการแก้ก็คือเหมือนกับต้องดึงหนังให้ตึงขึ้นใช่ไหมคะหรือตัดออกหรืออะไรยังไง
4: ตัดเนื้อตายออกนะคะเนื้อตายที่เป็นเนื้อเสียนะคะที่เกิดจากการทำร่องเสียนนะคะ
2: แสดงว่าตอนนั้นมันไปโดนเส้นเลือดแล้วเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงผิวหนังตรงจุดนั้นบางทีมันก็จะเกิดรอยคล้ำนะคะอันนี้คือข้อมูลจากคุณหมออรรถพันธ์ที่เคยให้ไว้นะคะใช่ไหมคะอันนี้คุณหมอที่ทำการผ่าตัดเนี่ยให้ข้อมูลยังไงบ้างสาเหตุ
4: คุณหมอที่ทำการแก้ไขให้นะคะเดี๋ยวยังไงหญิงขอชี้แจงก่อนนะคะว่าหญิงทำการรักษาจากโรงพยาบาลไหนที่เข้ามาช่วยเหลือหญิงในเบื้องต้นนะคะ
2: ค่ะ
4: หลังจากที่เกิดปัญหาหน้าท้องนะคะหญิงได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลวังสิริโดยนายแพทย์สรันนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือและผ่าตัดหนังหน้าท้องให้ใหม่โดยทางโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือในส่วนของการผ่าตัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหญิงรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณทางโรงพยาบาลวังสิริรวมถึงคุณหมอสรันและทีมแพทย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตาเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่หญิงได้รับความเดือดร้อนและต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในช่วงนั้นนะคะหน้าท้องหญิงนะคะจะเป็นร่องลึกมากแล้วก็เป็นก้อนแข็งนะคะซึ่งตรวจพบมีถังผืดข้างในนะคะแล้วก็มีเนื้อที่ตายที่จะต้องตัดหนังหน้าท้องออกไปนะคะ
2: ค่ะแล้วตอนที่ผ่าตัดกับคุณหมอสรันเนี่ยเราเห็นวิธีไหมว่ามันต่างจากคลินิกนะฮะตอนแรกๆที่ไปทำที่ย่านลาดพร้าวยังไงบ้างความต่าง
4: และความปลอดภัยต่างกันมากเลยค่ะคลินิกไม่มีที่พักฟื้นให้พักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จนะคะหลังจากที่ดูดไขมันทำร่องเสร็จหลังจากที่วางยาสรุปคือปกติจะต้องให้เราพักฟื้นนอนรักษาที่คลินิกนะคะแต่ที่คลินิกพื้นที่เล็กนะคะอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ครบนะคะส่วนที่โรงพยาบาลมีแพทย์ที่จบด้านศัลยกรรมเฉพาะทางนะคะแล้วก็มีที่พักฟื้นให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ปลอดภัยนะคะเครื่องมือทันสมัยมีแพทย์วิสัชญีวางยาสลบคือความปลอดภัยต่างกันมากเลยค่ะ
2: มีแพทย์วิสัญญีนะคะดูแลในเรื่องของการเขาเรียกนะให้ยาน
4: ะ
2: ยาสลบ
4: วางยา
2: เคสนี้น้องหญิงก็คือต้องวางยาสลบใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็มั่นใจขึ้นเนาะว่าโอ้ชีวิตฉันเนี่ยปลอดภัยแล้วนะการทำผ่าตัด
4: ที่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยมั่นใจมากเลยค่ะ
2: เนาะแตกต่างเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะตอนนี้ก็คือ
4: ทำที่คลินิกรู้สึกว่าทำไปให้พักได้ไม่เกินชั่วโมงค่ะก็ให้กลับบ้านเลยแล้วทั้งที่เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่โอเคความดันขึ้นอยู่ค่ะแล้วก็หน้ามืดแต่เขาบอกคลินิกจะปิดแล้วคือต้องกลับบ้านณเวลานั้นเลย3 ทุ่ม
2: ค่ะรู้ไหมว่าชีวิตตอนนั้นเราเสี่ยงมากเลยนะ
4: ประมาณน่าจะ2 ทุ่มครึ่งนะคะ
2: ดูเสี่ยงมากเลยตอนนั้น นะคะใช่ไหม
4: เสี่ยงมาก
2: โชคดีที่รอดมาถึงวันนี้ได้นะคะแล้วก็หญิงเองก็
4: ไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยค่ะในการทำวันนั้นที่คลินิกแต่ที่โรงพยาบาลเขามีการวางแผนด้วยนะคะว่าให้อดข้าวหลังเที่ยงคืนจนถึงตอนกี่โมงค่ะแล้วก็มีเจาะเลือดก่อนที่จะทำต้องมานอนพักฟื้นก่อนวันนึงนะคะที่โรงพยาบาล
2: ค่ะ
4: มีการวางแผนเป็นขั้นตอนเลยค่ะคือปลอดภัยมาก
2: เห็นล่าสุดคุณหญิงไปยกป้ายนะคะอันนั้นคือไปเรียกร้องอะไรเอ่ยไปกับน้องอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ผ่าตัดคลินิกนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: อ
2: ๋
4: อใช่ค่ะไปกับน้องนะคะคือที่ไปยืนถือป้ายที่สบส.นะคะเพื่อไปแสดงจุดยืนเพราะต้องการให้เรื่องที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขและเยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งหรือกล่าวหาใครเป็นข้อเท็จจริงที่ผ่านมาความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับหญิงทั้งทางร่างกายการใช้ชีวิตและการทำงานจึงอยากให้คู่กรณีเข้ามารับผิดชอบและพูดคุยกันอย่างจริงจังค่ะ
2: คือที่
4: ในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ยของสบส.หญิงก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการและพูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะสิ่งที่ต้องการที่สุดคือการเยียวยาที่เหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะ
2: คือที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
4: ยังไม่ได้มีการพูดคุยนะคะ
2: อันนี้ในส่วนสบส.เนาะแล้วแพทยสภาล่ะคะคุณหญิงได้ไปร้องไหม
4: ไปร้องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ขั้นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาค่ะเพราะว่าทางแพทยสภาเรียนเชิญให้หญิงเข้าไปให้ข้อมูลเราค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ
2: เฉพาะฝ่ายเราก่อนถูกไหมไม่ได้ให้เผชิญหน้ากันเน
4: า
2: ะ
4: ไม่ได้ไปเชิญหน้าค่ะวันนั้นหญิงไปเฉพาะฝ่ายของผู้เสียหายค่ะแต่ยังไม่เจอแพทย์ผู้กรณีค่ะ
2: อ๋อจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้นะคุณหญิงเนาะอย่างเคสคุณหญิงกับน้องอีกท่านหนึ่งน้องเอแล้วกันนะน้องเอก็ตอนนี้ก็ยังพูดคุยกันใช่ไหมคะน้องเอได้ไปร้องด้วยไหมคะที่แพทยสภา
4: ค่ะไปร้องด้วยค่ะตอนนี้ของน้องเอก็รอเหมือนกันค่ะ
2: ค่ะนอกจากเอแล้วมีคนอื่นอีกไหมคะคุณหญิง
4: มีค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาทำงานประจำแล้วก็อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาให้ข้อมูลนะคะ
2: อ๋อก็มีเหมือนกันใช่ไหมจริงๆคือไม่ได้มี2เคสที่ออกมาร้องเรียนคลินิกแห่งนี้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่
2: เคสอื่นคุณหญิงพอจะทราบข้อมูลไหมว่าเขาไปทำเหมือนเราไหมหรือว่าทำอย่างอื่น
4: เห็นเขาบอกว่าไปฉีดหน้าฟิลเลอร์อะไรสักอย่างนะคะว่าไม่ตรงปกนะคะ
2: ไม่ตรงปกด้วย
4: นะคะแต
2: ่ค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: เรื่องเสริมความงามนี่อย่าว่านะผู้หญิงทุกคนต้องไปทำอยู่แล้วแหละนะคะโบท็อกซ์นี่ก็ต้องมีนะคะดิฉันก็เคยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำเลยค่ะคุณหญิงนะอันนี้เมามอยเอาละเรื่องคลินิกอะค่ะคุณหญิงอยากจะให้มีมาตรฐานมีมาตรการยังไงที่จะต้องจริงๆเขาจะต้องดูแลคนไข้เนี่ยให้มันมีความปลอดภัยยังไงบ้างอยากจะสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะอยากให้คลินิกให้เขาดูแลต่อเนื่องหลังจากการรักษานะคะคือไม่ใช่ว่าแค่จะตามให้เข้ามาทำสวยเสร็จคือหลังการตลาดคือไม่ตามต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีการวางแผนที่จะให้ตรวจเลือดตรวจอะไรก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะให้ไปทำนะคะแล้วก็อยากให้หมอที่ทำแล้วก็แพทย์วิสัญญินีนะคะแจ้งชื่อว่าชื่ออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข้ามาในห้อง3คนโอเครู้แค่ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่จะทำการดูดไขมันอีก2ท่านเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนวางยาซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพหรือว่าจบทางด้านนี้มาเฉพาะทางหรือเปล่าซึ่งความปลอดภัยคือเราไม่มั่นใจแล้วค่ะตอนนี
2: ้แล้วอยากจะเตือนผู้หญิงด้วยกันนะคะยังไงบ้างในการไปทำศัลยกรรม
4: ค่ะอยากจะให้ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะตัดใจทำเพราะถ้าทำผิดพลาดมาแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วร่างกายเราก็จะเสียไปเลยนะคะถึงจะกลับมาแก้ไขแต่ก็ไม่ได้ 100% นะคะ
2: ตอนนี้คุณหญิงเองเริ่มทำงานอะไรยังไงใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ก็หลังผ่าตัดก็มีข้อจำกัดในการทำงานนะคะเพราะปกติหญิงจะต้องทำออเดอร์รับออเดอร์ส่งออกต่างประเทศต้องไปซื้อผ้าเองที่สำเพ็งจะต้องเดินทางบ่อยไปส่งของที่สนามบินเองนะคะแต่หลังจากนี้คือไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิ
2: ม
4: แล้วก็ยกของหนักไม่ได
2: ้
4: หลายอย่างค่ะที่มีผลกระทบในการทำงาน
2: มันจะแบบเหมือนชีวิตเราไม่ปกติแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
4: ไม่ปกติ
2: จริงๆคือเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางคลินิกเขาช่วยเยียวยาไหมคะอันนี้ทางข้อมูลทางแพทยสภาเขามีข้อแนะนำในเรื่องนี้ไหมคะ
4: มีข้อแนะนำก็ให้ว่าไปตามกระบวนการตอนนี้เรื่องอยู่ที่สบส.นะคะ
2: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องของการเยียวยาก็คือสบส.ดูแลใช่ไหมคะ
4: ค่ะใช่ค่ะคือขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ค่ะส่วนผลการพิจารณาหรือข้อสรุปอย่างเป็นทางการหญิงขอรอให้หน่วยงานเป็นผู้แจ้งผมก่อนนะคะจึงไม่อยากจะพูดแทนหน่วยงาน
2: ได้ได้ตัวเลขตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือเหมือนกับว่าเอ้ยเราได้รับความร่วมมือนะคะการช่วยเหลือจากโรงพยาบาลของคุณหมอใจดีนะคะแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยทางคลินิกจะไม่รับผิดชอบเลยเพราะว่ามีคนมาช่วยแล้วงี้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะไม่ได้คือไม่ได้หมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาครั้งนี้จะหมดไปหรือทำให้คู่กรณีพ้นจากความรับผิดชอบนะคะ
2: ก็ยังต้อง
4: การช่วยเหลือจากโรงพยาบาลมันสิริกับความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดิมซึ่งเป็นคนละส่วนกันค่ะ
2: จริงๆก็เพราะว่ามันกระทบนะระยะยาวเหมือนกันเราทำงานได้ไม่เหมือนเดิมนะยกผ้ายกทำเสื้อผ้าส่งออกใช่ไหม
4: ใช่ค่ะยกผ้ายกของขึ้นรถไปส่งงานเองไปส่งของเองนะคะ
2: คือ
4: เราเป็นคนท่องเที่ยวทำงานเราไปไหนมาไหนคือไปซื้อผ้าให้ลูกค้าเองต้องคือไม่ได้อยู่กับที่ค่ะ
2: กระทบไปหมดเลย
4: แต่หลังจากนี้คือเรากลับมาทำงานหนักได้ไม่เหมือนเดิมผลกระทบออเดอร์ช่วงที่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลนนทบุรีก็ลูกค้าลงออเดอร์แล้วก็แคนเซิลออเดอร์ลูกค้าที่ต่างประเทศนะคะเราคือว่ามีผลกระทบจากการประกอบอาชีพเพราะช่วงนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็เกือบอาทิตย์นึงนะคะในช่วงที่ผ่าตัดแก้ไขน้องหน้าท้องใหม
2: ่ค่ะแล้วอีกครั้งนึงคุณหมอนัดอีกทีเมื่อไหร่คะเนี่ย
4: วันที่12กันยาค่ะ
2: ก็ไปดูแผลไปดู
4: ก็จะมีการรักษาเรื่องในเรื่องของถังผืดที่เป็นก้อนนะคะว่าจะรักษาต่อเนื่องแบบไหนคือจะฉีดละลายถังผืดหรือว่าจะนวด RF ยังต้องดูให้คุณหมอพิจารณาจริงๆนะคะ
2: ตอนนี้เรากลัวเรื่องของการทำศัลยกรรมการดูดไขมันอย่างนี้ยังไงบ้าง
4: กลัวมากค่ะกลัวเพราะว่ากลัวเลยค่ะ
2: เนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะรวมถึงเป็นคุณแม่คนเก่งด้วยเห็นว่าก็เรื่องนี้กระทบถึงครอบครัวด้วยเหมือนกันเอาใจช่วยเอาใจช่วย
4: รอบด้านเลย
2: ค่ะไม่เป็นไรสู้กันต่อไปเพราะว่าเราเป็นหญิงเก่งเน
4: า
2: ะพี่หญิงเน
4: า
2: ะเป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งให้ต่อสู้ไปด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้านะคะทางสบส.นะคะแพทยสภาเขาว่ายังไงนะคะเรื่องนี้เป็นถอดบทเรียนเหมือนกันสำหรับสังคมของเราที่จะต้องมาตระหนักถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่องของความปลอดภัยที่เวลาเราไปคลินิกนะคะเพราะว่าดิฉันเคยทำเคสที่ว่าไปดูดไขมันนี่เหมือนกันหลายปีดีดักเหมือนกันอันนั้นก็ถึงขั้นวางยาสลบไปแล้วไม่ฟื้นอีกเลยอันนี้คือความปลอดภัยในชีวิตนะคะถึงบอกว่าคุณหญิงเนี่ยโอ้โหรอดมาได้นี่ก็คือว่าดีมากๆแล้วนะคะบางคนเนี่ยไม่ตื่นไม่ฟื้นเลยค่ะคุณหญิงคะนะคะเอานี้อันนี้ก็มาเตือนภัยกันอีกครั้งนึงสำหรับการทำศัลยกรรมนะคะการวางยาสลบนะคะต่างๆนานาแบบนี้อันตรายถึงชีวิตเหมือนกันเนาะคุณหญิงเนาะ
4: ใช่ค
2: ่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลคุณหญิงมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเป็นระยะนะคะคุณหญิงนะวันนี้เป็นกำลังใจให้คุณหญิงแล้วก็น้องเอด้วยนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับความยุติธรรมเร็วๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากค่ะหญิงขอฝากถึงโรงพยาบาลได้ไหมคะ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
4: ค่ะหญิงขอขอบพระคุณโรงพยาบาลวันสิริโดยเฉพาะนายแพทย์จรัญและทีมงานแพทย์ทุกท่านจากใจจริงค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือและให้โอกาสหญิงได้รับการรักษาและแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่หญิงกำลังเผชิญกับความทุกข์และความยากลำบากการช่วยเหลือครั้งนี้มีความหมายกับหญิงมากไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่เป็นเรื่องการช่วยให้หญิงได้มีโอกาสกลับมาดูแลตัวเองและใช้ชีวิตต่อไปได้หญิงขอขอบพระคุณในความเมตตาและความช่วยเหลือที่ทางโรงพยาบาลมอบให้และจะจดจำความช่วยเหลือในครั้งนี้ไว้เสมอค่ะ
2: ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะที
2: ่ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณหญิง
4: ที่ให้การช่วยเหลือเพียงเท่านี้นะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณคุณหญิงและเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
2: เอาละค่ะเรื่องต่อไปอยากจะ เตือนภัยนักศึกษากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเริ่มมาระบาดหนักอีกแล้วนะคะเพราะว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยดังด้วยนะนะคะตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้นะคะก็จะมีที่ย่านปทุมวันอันนั้นก็สูญเงินไปถึง3ล้านบาทแต่เคสล่าสุดนะคะเป็นถึงนักศึกษาแพทย์นะเรียนปอเอกอยู่ปริญญาเอกนะคะสูญเงินนะคะ10ล้านนะ10ล้านบาทภายใน3วันเกือบ11ล้านด้วยซ้ำคุณผู้ฟังเป็นไปได้ยังไงมาดูวิเคราะห์จุดอ่อนกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปรากฏขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนักศึกษาคนนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับสายปลายสายก็อ้างว่าเป็นโทรมาจาก AIS แล้วก็บอกว่าชื่อของน้องไปเปิดบัญชีม้านั่นเองนะคะไปช่อโกงอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ทำให้น้องติดต่อตำรวจด่วนนะคะที่สภ.เมืองเลยอันนี้ก็เป็นทริคหนึ่งละนะคะซึ่งน้องนักศึกษาแพทย์เนี่ยมองว่าเอ๊ะคือหลายคนนะคะคนฟังนี่ก็เอ๊ะไปเชื่อได้ยังไงนะคะก็ออกข่าวกันทุกวันโคมไปเชื่อได้ยังไงซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเคร่งเครียดอยู่กับการทำวิจัยการทำสรุปงานนะเรื่องการเรียนการเป็นยาเอกอยู่เนาะก็เครียดอยู่ปรากฏว่าพอเจอคำถามนี้มาบอกว่าชื่อฉันไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไปก่อเหตุอยู่นี่ก็คือเฮ้ยเชื่อไปเลยว่าจริงเหรอก็คุยกับตำรวจมีการต่อสายนะคะมีเสียงคอสายที่เหมือนจริงมากๆมีเสียงดนตรีมีเสียงวอตำรวจพอต่อสายตำรวจเท่านั้นแหละค่ะก็ให้แอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลก็เห็นตำรวจค่ะตำรวจประมาณสักเสี้ยววิเนาะก็เห็นคนใส่เครื่องแบบอยู่จริง

0: บอกพ่อแม่ด้วยไม่งั้นคนที่ได้รับสารข้อมูลนี้เนี่ยจะโดนจับไปด้วยมีโทษจำคุก 3-5 ปีไม่รอลงอาญาโอ้โหรู้กฎหมายอีกนะคะนี่แหละค่ะนักศึกษาแพทย์ก็เลยกลัวพ่อแม่จะโดนจับไปด้วยแล้วก็ตัวเองเป็นคนบริสุทธิ์อะค่ะก็คือพยายามที่จะแบบเอ้ยฉันบริสุทธิ์อะก็ยินดีจะให้ตรวจสอบอีกนะคะตรวจสอบเงินน้องก็โอนไปนะคะ11ครั้งบัญชีม้าทั้งหมดเลยนะคะ11ครั้งนี่เป็นเงิน4ล้านกว่าบาทแล้วนะคะต่อมาเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันไม่พอหรอกค่ะมันรู้ว่าน้องเนี่ยน่าจะมีเงินเพราะว่าเรียนแพทย์ด้วยมันก็หลอกถามไปนั่นแหละค่ะว่านะที่บ้านทำอะไรยังไงจนรู้ว่าน้องเตรียมจะเป็นหมอทีนี้ได้เงินไปละเงินที่โอนไปประมาณ4ล้าน5บัญชีม้าก็6บัญชีที่น้องโอนไปเนาะในรอบแรกปรากฏว่ามันไม่พอแค่นั้นคุณผู้ฟังมันให้น้องเนี่ยไปหลอกคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าได้ทุนไปเรียนสวิตเซอร์แลนด์จะต้องแสดงสเตทเมนต์ต้องมีเงินนอนในบัญชีน้องก็ให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะโอนเงินมาให้น้องก่อนทีนี้น้องก็ไปกดเงินนะคะกดเงินสดมิจฉาชีพเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็นัดคนมารับถึงที่หอพักเลย3วันติดคุณผู้ฟัง3วันติดเลยนะคะรอบแรกนะคะวันที่23หิ้วเงินสดไป 1.6 ล้านบาทต่อมาวันที่24สิงหาคม2ล้านบาท25สิงหาคม 2.9 ล้านบาทรวมเงินสดที่ให้เขาไป 6.5 ล้านบาทโอ้โหคือสังคมช็อกเหมือนกันนะว่าโหมันเยอะมากนะคะรวมๆเงินที่เอาให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปขบวนการนี้นะคะ10,995,000 บาทจะเป็นลมใช่ไหมคะอันนี้มีเรื่องจริงแบบนี้ด้วยนะคะจนกระทั่งน้องมารู้ตัวตอนไหนก็คือช่วงดึกของวันที่25สิงหาคมนั่นแหละแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยได้โทรศัพท์มาข่มขู่ซ้ำอีกนะคะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าจะมาฆ่าปิดปากจะมาฆ่าผู้เสียหายนี่แหละค่ะแล้วก็สั่งให้ผู้เสียหายหลบหนีผู้เสียหายกลัวมากค่ะคุณผู้ฟังเมื่อผู้เสียหายหนีออกมานะคะก็เลยตัดสินใจโทรบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้โหมันมีด้วยเหรอเหตุการณ์นี้นะคะก็เตือนสติน้องไปน้องก็เลยรู้ตัวว่าน่าจะถูกหลอกถึงบางอ้อนะคะก็เลยรีบไปแจ้งความในวันที่25เลยนะคะที่สน.พญาไทจริงๆเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีมหาลัยที่ย่านรังสิตเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นที่ปทุมวันอันนี้ก็คือมีนักศึกษาเคสล่าสุดนี้ปริญญาเอกนะคะตกเป็นเหยื่อเงินที่สูญไปเนี่ยมันเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ยังคงอยู่นะขบวนการข้ามชาติเนี่ยนะคะแต่ก่อนหน้านี้มีตำรวจไซเบอร์ไปตามจับเป็นขบวนการเนี่ยก็คือจะเป็นชาวเวียดนามทีนี้แหละค่ะก็ต้องมาไล่เรียงกันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเคสของนักศึกษาแพทย์คนนี้เนี่ยจะอยู่ในนะคะเวลานี้หรือเปล่าว่าจะเป็นแก๊งเดียวกันไหมนะคะตอนนี้ตำรวจไซเบอร์กำลังไล่เส้นทางการเงินอยู่นะคะว่าอ่ะมันเชื่อมโยงไหมที่น้องโอนไปนะคะ11ครั้ง6บัญชีม้าแต่ที่ให้เงินสดนี้ล่ะจะทำยังไงจะตามเงินกลับมายังไงนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะไงจะมาอัปเดตให้ทางคุณผู้ฟังได้ทราบนะคะแล้วก็อยากฝากเตือนภัยกันด้วยว่าตอนนี้เนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันมาอีกแล้วนะคะแอบอ้างเครือข่ายมือถือแอบอ้างว่าเป็นตำรวจต้องเตือนกันว่าตำรวจนะคะไม่มีการสอบปากคำทางไลน์ทางวิดีโอคอลคุณผู้ฟังจะต้องรอนะคะสมมุติเรามีคดีจริงๆรอหมายค่ะหมายจะส่งมาถึงที่บ้านเลยค่ะนะคะอันนี้ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าใครตกเป็นเหยื่อโทรได้ค่ะสายด่วน1441นะคะศูนย์ AOC นั่นเองช่วงต่อไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องปัญหาแป้งเด็กผลิตจากแร่หินเถาค่ำผู้ใช้ฟ้องทำให้เป็นมะเร็งรังไข่
1: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
2: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแป้งเด็กนะคะปัญหาที่แป้งเด็กยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อดังเอ่ยชื่อไปหลายคนก็คงรู้จักแล้วก็เคยใช้สมัยเด็กๆนะคะเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้ผู้บริโภคที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้ฟ้องร้องแป้งเด็กยี่ห้อนี้ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เจ็บป่วยเป็นมะเร็ง

0: รังไข่เพราะว่าแป้งเด็กยี่ห้อนี้ผลิตจากแร่หินทาลคัมต่อมาเนี่ยนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตแป้งเด็กนี้ยินยอมจ่ายเงิน 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะคะ 185,000 ล้านบาทเพื่อยุติการฟ้องร้อง 69,000 คดีทั้งในศาลกลางและศาลประจำรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะตามข้อกล่าวหาที่ว่าแป้งเด็กที่ทำมาจากแร่หินทาลคัมแต่ปัจจุบันเลิกผลิตไปแล้วนะคะเป็นต้นตอของการเจ็บป่วยมะเร็งรังไข่ทั้งนี้ค่ะข้อยุติคดีจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับ95%ของผู้ยื่นคำร้องในศาลระดับรัฐแล้วก็รัฐบาลกลางสหรัฐนะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าปัญหาแป้งเด็กที่ผลิตจากแร่หินทาลคัมนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์คะถึงแม้ว่าแป้งเด็กยี่ห้อนี้ที่ผลิตจากทาลคัมเนี่ยจะยุติการผลิตการจำหน่ายไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนผ่านการผลิตจากทาลคัมไปเป็นแป้งข้าวโพดแล้วนะคะทั่วโลกเลยแต่ว่าเราจะสามารถเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือการเลิกใช้ทาลคัมเป็นองค์ประกอบหลักของแป้งเด็กมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาทีนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแป้งข้าวโพดเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกแหละว่าคิดให้ดีนะว่าข้าวโพดเนี่ยมันเป็นแป้งที่ราหรือแบคทีเรียขึ้นได้เพราะมันเป็นอาหารที่สิ่งมีชีวิตกินการใช้แป้งชาตัวเนี่ยถ้าทำจากข้าวโพดสิ่งที่ต้องระวังคือเวลาโรยเนี่ยอย่าให้เข้าจมูกเพราะว่ามันจะก่อปัญหาแน่ถ้าสูดดมเข้าไปเวลาเอาไปทาตัวเด็กบริเวณไหนถ้าทามากเกินไปแล้วเกิดมีความชื้นหรือมีน้ำเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็อาจจะอุ้มน้ำไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วมันก็อาจจะมีการติดเชื้อของเชื้อราหรือแบคทีเรียซึ่งอาจจะเกิดผื่นคันได้ในความเป็นจริงนะผมอ่านดูข้อมูลของสมาคมแพทย์เด็กเขาบอกว่าถ้าเราดูแลเด็กดีเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยให้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจนเด็กนี่ไม่เปียกตัวแห้งเนี่ยไม่ต้องใช้แป้งก็ได้คือผมเห็นหลายคลิปตอนนี้หลายคนที่มาพูดว่าทาลคัมเนี่ยก่อมะเร็งแล้วเขาก็เอางานวิจัยขึ้นมาด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันจริงหรือว่าทาลคัมก่อมะเร็งความจริงแล้วเนี่ยทาลคัมเนี่ยมันมี2เกรดเท่าที่เขามีการแบ่งอยู่ตอนนี้คือแบบเป็นเกรดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหมายความว่าใช้ในงานต่างๆได้เยอะๆเลยกับอีกเกรดหนึ่งใช้ในยาอาหารและเครื่องสำอางอันนี้เป็นเกรดที่สูงกว่าขึ้นมาในเว็บของอย.เนี่ยเมื่อวันที่11มกราคมพ.ศ.2560เนี่ยมีบทความนึงเรื่องใช้แป้งฝุ่นโรยตัวเสี่ยงมะเร็งเป็นแค่ข่าวลือหากใช้ถูกวิธีไม่มีอันตรายเขาก็อธิบายง่ายๆว่าทาลคัมที่จะมาใช้ทำแป้งเด็กเนี่ยต้องอยู่ในเกรดที่เป็นยาอาหารและเครื่องสำอางคือมีความบริสุทธิ์สูงหมายความว่า 100% หมายความว่าเมื่อเราเอามาวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมีแต่ทาลคัมไม่มีใยหินหรือแอสเบสตอสแล้วก็ตัวแป้งเด็กเนี่ยต้องมีการติดคำเตือนว่าถ้าใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า3ปีเนี่ยต้องระวังอย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็กทางอย.ก็บอกว่าขอให้สบายใจนะอย.ตรวจสอบแป้งเป็นระยะว่ามันจะไม่มีการเปื้อนของแอสเบสตอส
0: อันนั้นก็คือการตรวจสอบการผลิตแป้งฝุ่นโรยตัวจากทาลคัมนะคะซึ่งอาจจะเสี่ยงกับแร่ใยหินที่เป็นแร่ขนาดเล็กๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรายการภูมิคุ้มกันรวมถึงช่วงคิดก่อนเชื่อเองก็เคยนำเสนอเกี่ยวกับภัยอันตรายของแร่ใยหินซึ่งมันจะมีขนาดเล็กมากปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างก็ยกเลิกการผลิตจากแร่ใยหินไปแล้วนะคะอาจารย์แต่ทีนี้มันมีงานวิจัยอย่างอื่นเกี่ยวกับการผลิตแป้งทาตัวหรือแป้งเด็กที่ผลิตมาจากทาลคัมอีกไหมคะอาจารย
1: ์คือสิ่งที่น่าสนใจคือระดับความปลอดภัยของทาลคัมมีบทความค่อนข้างเยอะบางบทความเก่าๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันก่อปัญหาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการตรวจวิเคราะห์เนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นบทความสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาจะพูดเป็นเชิงว่าเจ้าทาลคัมเนี่ยมันไม่น่าก่อปัญหามีบทความหนึ่งเรื่องบทสรุปหลักฐานทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเท้าแป้งทาตัวและมะเร็งรังไข่ในวารสาร Gynecologic Oncology ของปี2021เมื่อกี้ผมใช้คำว่าเท้าเนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งของทาลคัมในบทความเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะมีการศึกษาระบาดวิทยาแบบต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยผมสรุปง่ายๆว่าเขาบอกว่าเวลาเขาไปดูระบาดวิทยาของคนกลุ่มที่ใช้แป้งเด็กกับไม่ใช้แป้งเด็กเนี่ยพบว่าการเป็นมะเร็งที่รังไข่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญว่า มันต้องศึกษาเพิ่มว่าเป็นยังไงมันถึงทำให้คนที่พอใช้แป้งแล้วเนี่ยถึงเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่คือเวลาเรานึกถึงภาพคนใช้แป้งเด็กเนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยเอาไปใช้ทาที่บริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ยนะมันมีคำถามว่ามันเข้าไปถึงรังไข่ได้ยังไง
0: นั่นแหละสิอาจารย
1: ์ผมพยายามหาข้อมูลเขามีการศึกษาหรือยังถึงยังไงแต่ปรากฏว่ายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่เขาบอกว่าคนที่ใช้เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในหลักการเนี่ยถ้าเราเป็นนักเคมีเนี่ยหรือนักชีวเคมีเนี่ยเราจะรู้จักเครื่องมือชนิดหนึ่งเราเรียกว่าดินเลเยอร์โครโมโตกี้ซึ่งเครื่องมือแบบเนี้ยมันจะมีการใช้ระบบที่ว่าคุณนึกออกไหมว่าน้ำเนี่ยสามารถไต่ขึ้นไปบนแผ่นกระจกต้านแรงโน้มถ่วงได้ถ้ามีสารที่เคลือบบนแผ่นกระจกที่เหมาะสมอันนี้เป็นการใช้เพื่อการแยกสารออกจากกันซึ่งเวลาเราเอาแป้งทาลงไปบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันเปียกชื้นนะอวัยวะเพศผู้หญิงเนี่ยเปียกชื้นแล้วมันเป็นช่องขึ้นไปผมก็ตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะขึ้นไปตามแรงเนี่ยที่เราใช้ในการแยกสารเคมีในห้องปฏิบัติการมีบทความหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าการทบทวนเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้แป้งเท้าบริเวณฝีเย็บและความเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่ในวารสาร European Journal of Cancer Prevention ของปี2008เขาบอกเท้าข้ามหรือเท้าเนี่ยกับแอสเบสตอสมันมีองค์ประกอบทางเคมีหลักที่เหมือนกันคือมันเป็นแร่ซิลิเกตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติประกอบด้วยแมกนีเซียมซิลิคอนออกซิเจนและไฮโดรเจนเพียงแต่ว่าเจ้าเทาข้ามเนี่ยมันคือแมกนีเซียมซิลิเกตไฮโดรเจนส่วนแอสเบสตอสตัวที่คนใช้มากที่สุดคือไคลโซไทเนี่ยมันคือแมกนีเซียมซิลิเกตไฮดรอกไซด์การเป็นไฮโดรเจนกับไฮดรอกไซด์เนี่ยไม่ต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นเวลาเขาขุดเนี่ยถ้าเขาขุดเอาถาเทาข้ามเนี่ยเขาจะได้แอสเบสตอสมาด้วยเป็นประจำซึ่งอันนี้อันตรายเขาจริงต้องมีกระบวนการแยกออกให้เด็ดขาด 100% ให้ได้เอาแอสเบสตอสไปใช้งานอื่นเอาเทาข้ามมาใช้งานอื่น
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าปนกันเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาแล้วแป้งเด็กโรยตัวที่เขาใช้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละว่ามันมีการปนเปื้อน
0: ค่ะซึ่งการแยกเทาข้ามกับแร่ใยหินออกจากกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการมันแยกได้ 100% มั้ยใช่มั้ยอาจารย
1: ์มันได้ 100% มันต้องมีวิธีทางเคมีนี่ทำได้แล้วพอแยกออกมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าให้มันเป็น 100%99.99 ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเนื่องจากว่าแอสเบสตอสเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดที่ไม่ได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์นะปกติเนี่ยการเกิดจะเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยเซลล์ต้องกลายพันธุ์ก่อนแต่กรณีของแอสเบสตอสเนี่ยมันกลายพันธุ์ก็จริงแต่มันไม่ใช่กระบวนการแบบสารก่อมะเร็งเช่นอะฟลาทอกซินทำให้กลายพันธุ์และเป็นมะเร็งไม่เหมือนกันนะมันต่างกันมันเป็นกระบวนการอีกวิธีนึงดังนั้นเนี่ยแอสเบสตอสจริงๆต้องระวังมากที่อย่าเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีในหลายผลิตภัณฑ์นะสำหรับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสเนี่ยนะคะอย่างเช่นกระเบื้องมุงหลังคาวัสดุก่อสร้างหลายอย่างนะคะที่ใช้แร่ใยหินมาผลิตเขาบอกว่ามันจะเป็นลักษณะที่เหมือนเข็มเล็กๆทิ่มลงไปในปอดได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าสูดแร่ใยหินเข้าไปเนี่ยค่ะจึงทำให้เป็นมะเร็งปอดได้
1: ใช่ครับคือมันเป็นผลึกที่มีลักษณะเป็นเข็มซึ่งผมจำได้อาจารย์สอนผมสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าความที่มันเป็นคล้ายเข็มเนี่ยเวลามันเข้าไปในปอดส่วนลึกเลยจะถึงเซลล์ที่เป็นเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ที่มันเป็นตัวแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยเข็มเนี่ยมันไปแทงให้เซลล์ซึ่งเป็นเซลล์เล็กมากเนี่ยแตกพอแตกแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่มีเซลล์มาช่วยป้องกันและเซลล์พวกนี้ก็จะพยายามที่จะแบ่งตัวเพื่อป้องกันไอ้เจ้าแอสเบสตอสหรือว่าซ่อมแซมเซลล์ที่แตกเนี่ยแบ่งไปแบ่งมาเกิดการผิดพลาดกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้แล้วมักจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วกระบวนการยังไม่ชัดเจน
0: แล้วมีข้อมูลหรืองานวิจัยอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเทาข้ามที่ไม่สามารถแยกแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสได้อีกไหมฮะอาจารย์
1: คือถ้าบริษัทไหนก็ตามเนี่ยมักง่ายไปเอาเทาข้ามที่มีแอสเบสตอสมาผสมอยู่เนี่ยนะโดยเอามาใช้เนี่ยเพราะมันต้นทุนมันจะถูกกว่าเนี่ยอันนี้แหละคือปัญหามีข้อมูลที่สำคัญมากๆเลยที่ว่าบริษัททำไมถึงยอมแพ้ต้องจ่ายตังค์เมื่อวันที่8ตุลาคม2562เนี่ยเว็บไซต์ของ USFDA มีบทความเรื่องบริษัทผู้ผลิตแป้งเด็กเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจเนื่องจากพบแร่ใยหินนะเขาให้ข้อมูลว่าอย.อเมริกาเนี่ยเขาเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับแป้งเด็กล็อตที่22318RBของบริษัทดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างจากล็อตนี้มีเส้นใยไคลโซไทซึ่งเป็นแร่ใยหินชนิดหนึ่ง ไข่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นลักษณะใยหินสีขาวคล้ายแป้งเลยพออย.อเมริกาเนี่ยเขาออกประกาศที่ปั๊บวันเดียวกันเนี่ยบริษัทผู้ผลิตก็เรียกแป้งคืนเลยผู้บริโภคใครคนไหนมีแป้งนี้อยู่ในมือก็ควรจะหยุดใช้อันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าบริษัทยอมรับว่าสินค้านี้มีปัญหาแต่ยังมีคำถามต่อว่าแล้วบริษัทรู้ว่าสินค้านี้มีปัญหาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไปดูคลิปหนึ่งใน YouTube นะมันมีคลิปของบริษัทเป็นคลิปของผู้บริหารสำนักงานกฎหมายด้านการเจ็บส่วนบุคคลซึ่งเรียกว่าชื่อบริษัทคือ Sokolov Law เขาบอกว่ามีบันทึกภายในและรายงานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันว่าทางบริษัททราบดีว่ามีแร่ใยหินอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งข้อมูลเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่คณะลูกขุนในหลายๆเขตอำนาจศาลเนี่ยพยายามจะลงโทษบริษัทว่าได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายออกสู่สังคมและนั่นเองก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความรับผิดในหลายรัฐเพราะกล่าวหาว่าบริษัทไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ปลอดภัยต่อตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้อันนี้มันเป็นตัวอย่างของกฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภคที่บอกว่าถ้ารู้ว่าอะไรอันตรายต้องไม่เอามาขายให้กับผู้บริโภ
0: ค
1: แต่ถ้าขายโดยทั้งที่รู้แล้วเนี่ยแล้วเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยบริษัทต้องรับผิดชอบหนักเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยกฎหมายเขาแรง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตแป้งยี่ห้อนี้รู้อยู่แล้วว่าทาวค่ำที่เอามาผลิตแป้งมีแร่ใยหินอยู่ซึ่งไม่สามารถแยกออกได้ 100% แต่ก็ยังเอาแป้งนั้นมาขายเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบแต่พอศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงๆต้องชดใช้ทีนี้ก็เลยต้องเจรจาเพื่อเยียวยาก่อนที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายมากกว่านี้ใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์มันมีสิ่งที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าความพยายามของคณะลูกขุนในการลงโทษจำเลยเนี่ยจำเลยปกปิดข้อเท็จจริงดังนั้นคำตัดสินจริงมีลักษณะเป็นการแสดงความพยายามส่งข้อความของกระบวนยุติธรรมว่าอย่าทำอย่างนี้อีกศาลทั่วประเทศอเมริกาเนี่ยนะเขาส่งคำเตือนนะว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นเขาถึงตัดสินว่าให้จ่ายให้คนนู้นคนนี้ซึ่งความจริงอย่างที่บอกแล้วว่าข้อมูลการเกิดมะเร็งเนี่ยของทาวค่ำมันไม่ชัดเจนมากแต่ว่าเขาไปรู้ว่าเจ้าวัตถุดิบที่บริษัทผลิตเนี่ยมันมีการปนเปื้อนเพราะอย.เนี่ยเขาตรวจเจออย.ไทยก็บอกว่าเราก็พยายามตรวจอยู่เหมือนกันดังนั้นน่าจะสบายใจได้ว่าถ้าอย.ตรวจได้จริงๆเนี่ยก็ดีแล้วตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนจากทาวค่ำไปเป็นแป้งข้าวโพดแล้ว
0: ก็ปลอดจากทาวค่ำใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าก็ต้องระวังถ้าใช้แป้งเด็กที่ทำมาจากแป้งข้าวโพดอย่าให้เกิดเชื้อราดีที่สุดก็คือเวลาอาบน้ำเด็กหรือว่าแม้แต่ตัวเองดิฉันเองก็ชอบทาแป้งเด็กหลังอาบน้ำนะเพียงแต่ว่าไม่ใช้ที่จุดซ่อนเร้นอาจารย์ใช้ส่วนอื่นซอกคอรักแร้แค่นี้จะไม่ใช้ที่จุดซ่อนเร้นผู้หญิงเด็ดขาด
1: ความจริงบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ชุ่มชื้นนะฝรั่งเนี่ยเขาชอบใช้เพราะว่าฝรั่งเนี่ยไม่ได้อาบน้ำทุกวันนะ
0: แต่เราอาบน้ำวันละสองหนไงอาจารย์
1: คือของเราอาบวันละสองหนเนี่ยเราต้องเช็ดให้แห้งเลยนะเพราะว่าเราบ้านเราชื้นมาก
0: เราผึ่งพัดลมอาจารย์
1: เอาผึ่งพัดลมได้ก็โอเคนะไม่ว่ากันแต่บางคนเขาไม่มีเวลาทำไงผมอ่านข้อมูลต่อไปตามข้อมูลต่อไปเนี่ยไปพบว่าสิ่งที่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้บริษัทยกของข่าวก็คือว่าในปี2026วารสารแลนเซตได้ออกแถลงการถอดบทความวิจารณ์ในปี1977เรื่อง Cosmetic Talc Powder ที่อ้างว่าแป้งเท้าหรือทาวค่ำเนี่ยไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงอันนี้บทความวิจารณ์ที่1977นะบทความเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่เขียนเนี่ยไม่ปรากฏชื่อแต่เป็นคนที่รับเงินจากบริษัทผลิตแป้งแล้วเขียนบทความจากนั้นก็ส่งมาลงที่วารสาร The Lancet ซึ่งเป็นวารสารการแพทย์ที่ใหญ่มากแล้วก็ตีพิมพ์ไปผมมีเขียนต้นฉบับ
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนสูบบุหรี่ผิดที่มีโทษปรับ
15: เหม็นบุหรี่จังเลยเว้ยใครมาสูบบุหรี่บนรถเนี่ยวะนั่นไงจนจอไอ้หนูนี่มันบนรถเมล์นะเฮ้ยไม่รู้ระหว่างบนรถโดยสารสาธารณะเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่นะเอ้า
16: โธ่ยายนี่ผมอุตส่าห์นั่งชิดติดริมหน้าต่างแล้วนะควันน่ะก็ไปได้ไปโดนหน้าคนอื่นซะหน่อย
17: สูบบุหรี่บนรถเมล์แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะสูบบุหรี่ผิดที่กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทและหากสูบบุหรี่ในยานพาหนะสาธารณะเช่นรถเมล์มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเชียวนะคะฉะนั้นรู้แล้วอย่าทำเลยนะคะ
18: อุ้ยค่าปรับไม่คุ้มกับค่าบุหรี่เลยโอ้ยไม่สูบแล้วก็ได้จ้า
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ค ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ตัวอย่างให้เสด็จพ่อฟังเปรียบเหมือนเรือบรรทุกสินค้าถ้าใส่ของหนักเกินไปย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็หนักด้วยบาปกรรมย่อมจมลงในนรกเช่นกันทูลกระหม่อมเพคะบาปกรรมของอลาตะเสนาบดียังไม่ให้ผลส่วนการที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในชาตินี้ก็เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อนกำลังให้ผลหากวันใดหมดบุญเขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนผู้สั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนวีจกะแม้เป็นทาสแต่เขาก็ยินดีในบุญกุศลย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นนายวีจกะเกิดเป็นทาสประสบทุกข์ในวันนี้เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติบาปกรรมของเขากำลังจะหมดทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกะดำเนินทางผิดเลยเพคะเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีได้แสดงโทษของการคบหาคนชั่วเป็นมิตรและคุณในการคบหากัลยาณมิตรแก่พระบิดาต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดเขาย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เป็นเช่นนั้นเราคบใครย่อมติดนิสัยคนที่เราคบเราติดต่อใครย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปื้อนคันศรคนที่เป็นปราชญ์ไม่ควรคบคนพาลเป็นเพื่อนการคบคนพาลย่อมเป็นเหมือนการเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยส่วนการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นเสมือนการเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยคนดีคบค้าสมาคมกับคนดีย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีคนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่วย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้ายเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีตรัสเล่าถึงทุกข์ที่ตนเคยได้รับมาในอดีตชาติให้พระบิดาฟังว่าแม้ลูกเองก็ระลึกชาติได้ในชาติก่อนลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคธลูกได้คบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่นทำเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายหลังจากตายไปบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลแต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อนลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญในชาตินั้นลูกมีเพื่อนดีเป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาศีลอุโบสถ ลูกก็รักษาในวันพระ14ค่ำและ15ค่ำแต่กรรมอันเป็นกุศลนั้นยังไม่ทันให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำครั้นในชาติต่อมาผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคธให้ผลลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรงลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้นต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกนานเพราะกรรมของตนลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลยต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนานชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลาถูกตอนอยู่ในพินนาคตนครเป็นลามีกำลังมากลูกพาผู้คนไปด้วยหลังบ้างลากรถไปบ้างเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาของคนอื่นครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าเพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูงลิงจ่าฝูงจับลูกไว้มั่นแล้วกัดลูกอันทะออกถึงจะร้องเท่าไรก็ไม่ปล่อยลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอันทะขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นโคในแคว้นทสันนะถูกเจ้าของตอนเพื่อให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกข์ทรมานเทียมแอกไถเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติโคนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นกระเทยทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้วผลบุญที่เคยทำไว้จึงเริ่มกลับมาให้ผลลูกได้ไปเกิดเป็นนางอัปสรในอุทยานนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีผิวพรรณผุดผ่องน่ารักมีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรสวมต่างหูแก้วมณีฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงระลึกชาติในอนาคตได้อีก7ชาติที่ลูกจะไปเกิดบุญกุศลที่ลูกทำไว้เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติลูกจะเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายสักการะจะเกิดเป็นหญิงอีก6ชาติในชาติที่7ลูกจึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้เหล่านางเทพอัปสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในอุทยานนันทวันเทพบุตรผู้รับพวงมาลัยของลูกชื่อว่าชวะ16ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกินราวชั่วขณะหนึ่งของเทวดา100ปีในโลกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดาตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปทุกๆชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่รามือเมื่อเจ้าหญิงรุจาไปเกิดในเทวโลกนั้นได้ตรวจดูว่าตนมาจากไหนจึงมาเกิดในเทวโลกเห็นว่าตนเคยเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมากในแคว้นวัชีตรวจดูต่ออีกว่าเพราะบุญอะไรจึงได้มาเกิดในที่อันน่ารื่นรมเช่นนี้ก็ได้เห็นบุญที่ตนทำไว้เมื่อครั้งเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีจึงตรวจดูต่อไปว่าทำกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นกระเทยได้รู้ว่าตนเคยเกิดเป็นโคบประสบทุกข์ใหญ่ในแคว้นทสันนะเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้นก็ได้เห็นตนถูกตอนในชาติลิงเมื่อหวนระลึกชาติถัดจากนั้นไปอีกก็เห็นตนถูกตอนในชาติลาในพินนาคตนครเมื่อหวนระลึกถัดจากชาตินั้นไปอีกก็เห็นตนเกิดในโรรุวนรกเมื่อพระนางรุจาราชกุมารีเห็นตนหมกไหม้ในนรกและประสบทุกข์ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็บังเกิดความกลัวอย่างมากเจ้าหญิงรุจาราชธิดาหวนระลึกถึงชาติต่อไปตามลำดับว่าที่ต้องประสบทุกข์เช่นนี้เพราะกรรมอะไรจึงเห็นกรรมที่ตนคบชู้กับภรรยาคนอื่นเพราะคบเพื่อนชั่วในแคว้นมคธ

ของพระเจ้าอังคติราชเป็นพระธิดามีพระนามว่ารุจาราชกุมารีในชาติที่7ถัดจากชาตินี้จึงจะพ้นจากความเป็นหญิงไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางรุจาราชธิดาแสดงธรรมให้พระราชบิดาฟังยิ่งขึ้นไปว่าบุคคลใดปรารถนาเป็นชายทุกๆชาติไปก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วไม่เหยียบโคลนอีกหญิงใดปรารถนาเป็นชายทุกๆชาติไปก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามีเหมือนนางเทพอัปสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินทร์ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรมสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของตัวขอพระองค์ทรงตรีตรองด้วยพระองค์เองเถิดเจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมถวายพระชนกนาถตลอดคืนจนรุ่งเช้าแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือยผู้เป็นมิจฉาทิฐิเลยโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์มีจริงและผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีจริงแม้พระนางรุจาราชธิดาจะกราบทูลถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจแก้ไขพระชนกจากความเห็นผิดได้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระธิดาทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่าพระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจาธรรมดาบิดามารดาย่อมรักเอ็นดูบุตรที่ฉลาดเจรจาแต่คำพูดที่ฉลาดหลักแหลมนั้นก็หาได้ทำให้พระราชบิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกันว่าเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิดต่างพากันดีใจว่าพระธิดาเป็นบัณฑิตถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้วชาวพระนครก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าหญิงรุจาไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติก็ไม่ทรงละความพยายามทรงดำริหาช่องทางต่อไปจึงประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้งสิบทรงตั้งอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านมาปลดเปลื้องพระชนกนาถของข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฐิเมื่อพระชนกนาถไม่มีคุณความดีข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านมาด้วยคุณความดีด้วยศีลและด้วยสัจจะของข้าพเจ้าขอจงมาช่วยปลดเปลื้องพระบิดาจากมิจฉาทิฐินี้ขอจงทำความสวัสดีแก่ชาวโลกด้วยเถิดอุเบกขาพระนารทะมหาพรหมเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอันยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลกตามการอันสมควรเพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีและทำชั่วในวันนั้นนารทะมหาพรหมตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดากำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลกเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีรำพึงว่าจะไปอย่างไรดีเห็นว่าบรรพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีคำพูดน่าเชื่อถือสำหรับพวกมนุษย์ควรแปลงเป็นบรรพชิตไปครั้นตกลงใจดังนี้แล้วนารทะมหาพรหมก็แปลงเป็นมนุษย์ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าเลื่อมใสผูกชดางดงามจับใจปักปิ่นทองที่ชดานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมน้ำฝาดไว้ภายนอกเอาผ้าหนังเสือปักด้วยเงินคริบด้วยดาวทองเฉวียงบ่าแล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหารใส่ตะกร้าประดับมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโทนน้ำแก้วประพานใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่งหาบด้วยคานทองงอนงามไพโรจน์โชติช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเหาะมาทางอากาศเข้าสู่จันทกปราสาทยืนอยู่เบื้องพระพักพระเจ้าอังคติราชพระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทะฤาษีนั้นมาถึงจึงนมัสการทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเทวราชนั้นจะมาสงเคราะห์พระบิดาตามคำอธิษฐานของตนพอพระราชาเห็นนารทะมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้วทรงหวั่นพระทัยไม่สามารถดำรงอยู่บนราชอาสน์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาสน์ประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรัสถามนามและโคตพระนารทะฤาษีว่าท่านมีผิวพรรณงดงามราว

0: ก็เป็นเทวดามีรัศมีสว่างสวยสาดส่องไปทั่วทุกทิศราวกับพระจันทร์ท่านเป็นใครมาจากที่ไหนมนุษย์อย่างเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรนารทมหาพรหมในคราบฤาษีคิดว่าพระราชานี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเราจะพูดถึงเรื่องโลกหน้าก่อนจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เองคนทั้งหลายรู้จักอาตมภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคตว่ากัสสปะพระเจ้าอังคติราชทรงดำริว่าพระองค์จะถามเรื่องโลกหน้าทีหลังแต่จะถามถึงเหตุที่นารทะมีฤทธิ์ได้อย่างไรก่อนจึงตรัสถามว่าท่านนารทะการที่ท่านเหาะไปมาและยืนอยู่ในอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เพราะเหตุไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้นารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรในชาติก่อนอาตมภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะจึงทำให้อาตมภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้รวดเร็วทันใจแม้เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวเช่นนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อพระเจ้าขอถามปัญหาสักข้อท่านจงตอบให้ดีนารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใดก็จงถามอาตมภาพเถิดอาตมาจะตอบตามความรู้และเหตุผลพระราชาตรัสถามว่าท่านอย่าได้มุสากับข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีโลกหน้ามีคำพูดนั้นเป็นจริงหรือพระนารทะฤาษีกราบทูลว่าที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริงแต่คนที่หลงมัวเมาสำเริงสำราญอยู่กับความสุขในชีวิตจึงไม่เชื่อเรื่องปรโลกพระเจ้าอังคติราชทรงสดับดังนั้นได้โอกาสจึงทรงหัวเราะขึ้นแล้วตรัสว่าท่านนารทะถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วยสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500กหาปณะในโลกนี้และจะไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กหาปณะในโลกหน้าพระโพธิสัตว์ติเตียนพระเจ้าอังคติราชท่ามกลางข้าราชบริพารว่าถ้าอาตมภาพรู้ว่ามหาบพิตรมีศีลรู้จักทำบุญไว้บ้างก็จะให้มหาบพิตรยืมเงินสัก500กหาปณะแต่มหาบพิตรประพฤติไม่ดีตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ก็ใครจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในโลกหน้าได้เล่าไม่มีบัณฑิตคนไหนยอมให้คนไร้ศีลธรรมเกียจคร้านทำกรรมชั่วยืมเงินแน่เพราะรู้ว่าจะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีลบำรุงสมณพราหมณ์เมื่อคนรู้แล้วมีแต่จะเอาทรัพย์มาเชื้อเชิญเองเพราะคิดว่าผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้วสามารถนำเงินมาใช้คืนได้พระเจ้าอังคติราชถูกพระนารทะฤาษีข่มขู่เช่นนี้ก็หมดปฏิภาณที่จะตัดโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนารทะฤาษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากมาปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฐิด้วยอนุภาพพระโพธิสัตว์แม้ชนชาวมิถิลานครอยู่ไกลตั้งโยชน์ก็ได้ยินพระธรรมเทศนากันทุกคนสู่เส้นทางนรกพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ยึดมิจฉาทิฐิอย่างมั่นเสียแล้วจำเราจะต้องข่มขู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกาฝูงแร้งฝูงสุนัขรุมยื้อแย่งฉุดคร่าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครเล่าจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ได้ครั้นพระนารทะฤาษีพรรณนาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงกาและฝูงแร้งแก่เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่าในโลกันตนรกนั้นมืดมิดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่มีกลางวันกลางคืนมืดมิดอยู่ตลอดเวลาแสนน่ากลัวใครจะไปเที่ยวตามทวงเงินคืนจากสถานที่เช่นนั้นได้ทั้งยังมีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่2ฝูงคือฝูงสุนัขด่างและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครจะไปทวงเงินคืนจากมหาบพิตรในนรกที่มีสุนัขดุร้ายเช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีพวกนายนิรยาบาลชื่อกาละและอุปการะพากันเอาดาบและหอกทิ่มแทงพระองค์ที่กำลังวิ่งหนีมีหาฝนอาวุธต่างๆ ทั้งฝนหอกฝนดาบฝนแหลนฝนหลาวประกายวาววับดังฐานเพลิงลุกโชนตกใส่ศีรษะมีสายอัสนีบาทมีศิลาลุกโชนปรากฏในอากาศแล้วตกลงใส่ศีรษะของพระองค์ใครจะไปทวงเงินคืนจากพระองค์ที่กำลังถูกแทงที่ท้องตัวพรุนวิ่งไปมาอยู่เช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีลมร้อนยากจะทนได้สัตว์นรกจะไม่ได้ความสุขเลยแม้ชั่วขณะเดียวพระองค์จะถูกเทียมรถวิ่งไปวิ่งมาบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงถูกแทงด้วยปะตักเหล็กให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยขวากหนามเหล็กมีฐานไฟลุกโชนร้อนแรงถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมร้องครวญครางน่าสยดสยองแม่น้ำเวตาลณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนเต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบยากที่จะข้ามได้ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่เมื่อมหาบพิตรกระโจนลงไปด้วยความกระหายหมายจะดื่มก็ถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจายไร้ที่เกาะลอยอยู่ในแม่น้ำนรกนั้นเจ้าหนี้คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากมหาบพิตรในนรกได้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับนิรยกถาของพระโพธิสัตว์เช่นนี้ทรงสลดพระทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มทั้งยืนเหมือนต้นไม้ถูกโค่นข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้วกลัวเหลือเกินร้อนใจเหลือเกินขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจงสั่งสอนอัตถะและธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำความผิดไว้มากเหลือเกินขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิดสู่เส้นทางสวรรค์พระโพธิสัตว์ทูลบอกพระราชจริยวัตรของพระราชาในอดีตชาติอันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชว่าพระราชา6พระองค์คือพระเจ้าทัตตรสพระเจ้าเวสสามิตะพระเจ้าอัฏฐกะพระเจ้ายมตักขิพระเจ้าอุสินนระพระเจ้าศิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์แม้พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันพระองค์จงงดเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมขอให้เหล่าข้าราชบริพารถืออาหารไปประกาศทั้งภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องลูบไล้ใครขาดแคลนผ้านุ่งห่มใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้นมหาบพิตรอย่าใช้งานคนแก่เฒ่าและโคม้าที่แก่ชราจงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่คนที่เคยทำความดีเอาไว้ครั้นพระโพธิสัตว์แสดงทานกถาและศีลกถาให้พระราชาเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทแล้วสรรเสริญเจ้าหญิงรุจาราชธิดาให้โอวาทแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้วได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่มหาชนยืนมองดูอยู่นั่นเองพระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของนารทะมหาพรหมและมิจฉาทิฐิบำเพ็ญบุญกุศลมากมายครั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายข่ายคือทิฏฐิและทรมานอุรุเวลกัสปะเช่นกันอลาตะเสนาบดีในอดีตชาติได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอัมมาตเป็นพระพัทธชิวิชยะอัมมาตเป็นพระสารีบุตรอเจลกะชื่อคุณาชีวกะเป็นสุนักกะคัตตะลิจจชวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงทำให้พระราชาเลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสสปะส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกขสัจสมุทยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธจำนวน11นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันส่วนพราหมณ์คหบดีอีก1นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่าเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนา5ประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเษกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่เรา 5. ขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้ง5ประการภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนักหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพัตตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จัดเตรียมพัตตาหารอย่างประณีตครั้นรุ่งเช้าได้ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาตรเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปซึ่งเคยเป็นนักบวชชดินมาก่อนในการนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆประชาชนได้เห็นท้าวสักกะจอมเทพแล้วกล่าวกันว่าพ่อหนุ่มนี้เป็นใครกันช่างมีรูปงามน่าชมนักท้าวสักกะได้ตอบประชาชนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นปราชญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบมิได้พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพระพุทธอาฏที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วพระราชามีพระราชดำริว่าพระบรมศาสดาควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักการคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพระเจ้าพิมพิสารทรงพิจารณาว่าสวนเวรุวันสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรถวายสวนเวรุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตัดสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคารทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกน้อมถวายวัดเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาโปรดติดตามพระนารทะมหาพรหม
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนยืนตรง
10: วิชิมาศดูอะไรน่ะดูเด็กๆเขาเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติแต่ไม่เรียบร้อยเลยเด็กๆก็อย่างนี้แหละอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เขาต้องหัดนิ่งให้ได้สิยืนเคารพธงชาติเดี๋ยวเดียวเท่านั้นต้องบังคับตัวให้ได
11: ้นั่นน่ะสิเดี๋ยวเดียวยังทำไม่ได้แล้วอย่างนี้จะไปหัดให้มีความอดทนมีวินัยได้ยังไง
10: ฉันว่าครูควรจะต้องหัดให้เด็กๆอดทนและคุมให้อยู่ในระเบียบหน่อยนะถึงจะได้เรียกว่าอบรมสั่งสอนศิษย
11: ์ดูสิยืนยุกนิกเวลาเคารพธงชาติต้องยืนให้ตรงและไม่ทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติควรยืนตรงและนิ่งด้วยอาการแสดงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
1: ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับคุณชาลีนพวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายของเรานะครับขอบคุณคุณต้อยครับขวัญชาติดาสาจากรายการเด็กนะครับขอบคุณพี่ออสนะครับธวัชชัยจากเชียงใหม่นะครับซึ่งดูแลระบบตรงนี้นะครับทำไมมี 2-3-4 คนที่เอ่ยนามเนี่ยยากสักนิดนึงครับในการทำนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ร่วมกันนะครับพิธีกรผู้ดำเนินการคู่ใจเลยครับสวัสดีครับนะครับ
2: สวัสดีครับพี่วิจัยครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังท
1: าง
2: บ้าน
1: ครับทราบนะครับเราจะเข้ารายการวันนี้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ด้วยนะครับท่านสามารถติดตามตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ YouTube ทั้ง2ช่องสถานียุทธในเครือข่ายอวชททั่วประเทศนะครับเหนือกลางอีสานใต้เลยนะครับวันนี้โอ้โหตื่นเต้นนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านดร.ประสิทธิ์หนูกุ้งนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิ์หนูกุ้งนะครับเข้าร่วมรายการกับเรานะจะคุยกันเรื่องของสหกรณ์วันนี้ผมจะไม่นำเรื่องสากลเพราะว่าเดี๋ยวจะไปพูดมากเรื่องไป
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ครับ
1: ว่าได้ยินนะฮะ
2: ได้ยินไหมครับ
3: ชัดเจนครับได้ยินแล้วครับได้ยินครับ
1: ได้ยินนะครับโอเคครับผมครับเดี๋ยวนะครับพอจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นในรายการตรงนี้นะฮะคงจะต้องนำคุยกันนะครับแล้วจะถามนิดนึงอ่ะเดี๋ยวต่อนะครับว่าจะดำเนินการตรงนี้นะครับโดยใช้คำว่าสื่อสารนะครับให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านนะครับได้เข้าใจนะครับว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เราพยายามสรรหานะครับบุคลากรหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบแต่ละอย่างนะครับเพื่อจะเข้ามาให้ท่านได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านต้องการกันนะครับก่อนจะเข้ารายการที่จะคุยกับท่านดร.ประสิทธิ์หนูกุ้งนะครับท่านอาจารย์จำรัดมีอะไรเติมเต็มก่อนไหม
2: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้บ้านเมืองของเราเนี่ยต้องการความสามัคคีเรียกว่าลงขันลงแขกจากภาคประชาชนของพวกเรานะครับแล้วก็วันนี้เราชวนคุยเรื่องสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของการร่วมมือกันทำงานนะครับเรียกถ้าในสมัยโบราณเนี่ยสมัยเก่าๆนะครับรุ่นพ่อเรานะครับรุ่นพ่อเราอาจจะเป็นรุ่นปู่ของเด็กๆเนี่ยเราลงแขกเกี่ยวข้าวเราลงแขกกันทำนู่นทำนี่ว่าเวลาเราจะสร้างวัดสร้างบ้านเนี่ยเราไม่มีการจ้างงานแบบสมัยนี้แต่ว่าเรามาลงแขกกันนะครับแล้วบางทีเราจะซื้อของอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราก็ลงขันสหกรณ์มันก็คล้ายๆกันนะครับคือลงขันลงแขกแล้วมาช่วยกันแต่ว่าสหกรณ์ก็จะดีกว่าสมัยก่อนคือจะดีกว่าเพราะว่าจะมีกฎหมายจะมีคนดูแลเรื่องบัญชีทำให้มันเป็นระบบทำให้มันมีความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเราคุยถึงเรื่องสหกรณ์ผมก็คิดว่ามันดีมากเลยครับพี่กุจายในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเสียงจากผู้บริหารสหกรณ์ที่ไม่ดีแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะกังวลว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสหกรณ์ก็ไม่ดีสิผมต้องขออนุญาตบอกแบบนี้ครับจากการค้นข้อมูลเนี่ยเรามีสหกรณ์เนี่ย 6,000 ถึง 7,000 แห่งทั่วประเทศนะครับมันเยอะมากแล้วถ้าพูดถึงการกู้เงินใช้จ่ายหรือวงเงินในสหกรณ์เนี่ยมันมีมากถึง4ล้านล้านบาทดังนั้นสหกรณ์ที่เราได้ยินชื่อเสียให้หายเนี่ยมันเล็กน้อยมากก็อย่าไปเหมาว่าสหกรณ์ทั้งระบบทั้งประเทศเนี่ยมันจะแย่หมดนะครับก็เลยขอยืนยันอีกครั้งว่าวันนี้ท่านกำลังที่เปิดฟังรายการเราอยู่เนี่ยนะครับมีความหมายมากครับพี่กุญชัยครับแล้วได้ตัวจริงด้วยนะครับคือพี่ประสิทธิ์วันนี้เป็นกรุณามาเป็นวิทยากรเนี่ยวันนี้จะเจ๋วเลย
1: ครับวันนี้นะครับเรามีท่านดร.ประสิทธิ์หนูกุ้งนะครับเข้ามาร่วมในการพูดคุยเรื่องของสหกรณ์นะครับ
3: ครับอาจารย์ครับ
1: ท่านดร.ครับตอนนี
3: ้ดร.ประสิทธิ์หมูกุ้งนะครับเป็นประธานสากลออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดนะครับก็ขอบคุณทางรายการนะครับที่ได้เชิญมาร่วมรายการในวันนี้ครับยินดีครับ
1: ครับท่านดร.ครับนอกจากจะเป็นประธานสากลออมทรัพย์ครูสงขลาแล้วนะครับท่านยังทำหน้าที่ส่วนใดบ้างได้ยินไหมครับ
3: อาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับอาจารย์ครับ
1: ผมได้ยินครับได้ยินครับเมื่อกี้ผมถามท่านดร.ว่านะครับนอกจากจะเป็นประธานของสากลองค์ครูสงขลาจำกัดแล้วนะครับท่านยังทำหน้าที่อย่างไรบ้างทำหน้าที่อะไรอีกไหมครับ
3: ครับ
1: ไมโครโฟนครับ
2: ครับ
3: อาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับอาจารย์ครับ
2: ได้ยินครับผม
3: ได้ยินครับก็ขอบคุณทางอาจารย์นะครับที่ได้กรุณาได้ให้ความสำคัญกับหลักการสากลนะครับแล้วก็เหมือนที่อาจารย์นำเรียนว่าสากลเนี่ยมีวัฒนการมาตั้งแต่ต่างประเทศแล้วเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับจากการรวมกลุ่มกันเป็นประเภทนะครับก็ระยะหลังก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่ของสากลเป็นประเภทจำแนกวันนี้ผมมาในนามของสากลออมทรัพย์นะครับ
2: ออมทรัพย์
3: ซึ่งเฉพาะออมทรัพย์ครูนะครับซึ่งมีอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับซึ่งสากลออมทรัพย์เนี่ยเขาจะมีเป็นอาชีพนะครับเช่นของหมอของตำรวจของทหารแต่ของครูเนี่ยนะครับมีได้ที่เดียวในแต่ละจังหวัดนะครับก็ดูแลสากลออมทรัพย์ครูสงขลามีสมาชิก 18,326 คนเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสากลขนาดใหญ่นะครับก็ดูแลมาเป็นปีที่2นะครับก็คิดว่าวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับสิ่งใดที่เห็นว่าควรได้รับข้อเสนอจากสมาชิกก็ยินดีนะครับก็คิดว่าสากลจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักการสากลในการรวมกลุ่มกันนะครับอาจารย์ครับ
2: ท่านดร.ประสิทธิ์ครับขออนุญาตเรียนถามสากลที่มีสมาชิกถึง 10,000 กว่าคนเนี่ยบรรดาครูนะครับจำกัดไหมครับว่าจะเป็นครูในเมืองครูมัธยมครูประถมหรือว่าเป็นครูระดับมหาวิทยาลัย
3: ครับ
2: สมาชิกจำกัดไหมครับว่าเป็นประเภทไหน
3: การเขียนข้อบังคับนะครับของสากลออมทรัพย์ครูเฉพาะในจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเราก็รวมครูสังกัดสวททั้งหมดนะครับทั้งครูสังกัดของรัฐและก็ครูเอกชนนะครับทั้งหมดและก็อาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับราช
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นคือเทศบาลนะครับรวมทั้งทางกศน.นะครับคือสกล.นะครับปัจจุบันแล้วก็ทางวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะนะครับอันนี้ก็รวมครูทุกประเภทในจังหวัดสงขลานะครับ
2: เป็นได้หมด
3: นะครับเอกชนทั้งรัฐด้วยครับผม
2: โอ้แจ๋วเลยทีนี้จำนวน 10,000 กว่าคนเนี่ยถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของครูในสงขลาครับ
3: ก็ประมาณ 65% ของครูในจังหวัดสงขลาครับทั้งหมด
2: สำหรับผมนี่ถือว่าเยอะคร
3: ับ
2: แต่ในสายตาของสากลเนี่ยจำนวน 65% เนี่ยถือว่าเยอะไหม
3: ครับในขณะนี้ยอดอยู่ที่ 18,000 กว่าคนเนี่ยนะครับ
2: 18,000
3: ใน 6,000 จำนวนที่มีอยู่ในขณะนี้คิดว่าถ้าพูดถึงยังอีก 30% นะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็คิดว่าความจริงแล้วนะครับสากลนั้นมีประโยชน์นะครับถ้าทุกคนเป็นสมาชิกหมดเนี่ยนะครับก็จะช่วยในการขับเคลื่อนในการสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกของครูนะครับให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสากลเนี่ยจริงๆไม่ใช่ฝากไม่ใช่ถอนเงินอย่างเดียวหรือกู้เงินอย่างเดียวนะครับเราก็มาออมทรัพย์ด้วยเป็นการฝากไว้ลาเกษียณหรือออกจากงานแล้วก็จะมีเงินก้อนไปร่วมกับเงินที่รัฐจะดูแลหรือเอกชนก็จะดูแลไปประกอบอาชีพได้ครับเป็นเงินก้อนนะครับ เรียนอาจารย์เพิ่มเติมว่า
2: ครับ
3: ครับ
2: ผมอยากถามตรงนี้นิดนึงครับโดยทั่วไปนะครับพอเราเป็นครูเนี่ยแน่นอนว่าครูเนี่ยรายได้ไม่เยอะหรอกครูก็จะถูกทั่วประเทศเลยเขามาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนช่างกู้ครูเนี่ยช่างกู้ช่างยืมนะครับแต่จริงคนจํานวนมากไม่เข้าใจว่าจริงครูเนี่ยต้องดิ้นรนครูก็มีครอบครัวมีลูกหลานเสียค่าใช้จ่ายแต่ครูอาจจะเป็นอาชีพเดียวที่หารายได้พิเศษได้ค่อนข้างยากนอกจากจะทรยศต่อวิชาชีพนะครับไปขายเหมือนกับว่าทําติวทําอะไรหรือว่าขายชีทขายข้อสอบขายอะไรเงี้ยนะซึ่งส่วนใหญ่ครูก็ไม่ทําดังนั้นอาชีพของครูก็จะลําบากมากหารายได้เสริมค่อนข้างยากจะไปผัดก๋วยเตี๋ยวจะไปทําขนมเค้กมันก็ไม่มีเวลาเพราะว่าเวลาสอนนี่มันต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าให้การบ้านเด็กก็ต้องไปนะครับอันนี้ผมเข้าข้างครูนะครับเพราะครั้งหนึ่งก็เคยเป็นครูก็จะรู้เลยว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพที่หารายได้พิเศษยากทีนี้เราเนี่ยก็จะมักนึกถึงสหกรณ์ในฐานะของการกู้ยืมนะครับมันมีประโยชน์อื่นๆจากสหกรณ์อีกไหมครับที่ผมเองฐานะครูหรือว่าเพื่อนครูจำนวนมากที่อาจจะคิดไม่ถึงและถ้ารู้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตมากครับโปรดแนะนำหน่อยครับ
1: ครับก็เข้าใจผมเข้าใจว่าที่ต้อง
2: การจะ
1: มีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับเรื่องสัญญาณเมื่อกี้นะครับทางอาจารย์ถามนะครับอาจารย์เนี่ยถามว่าสหกรณ์เนี่ยให้ประโยชน์อะไรอย่างไรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมใช่
2: ให้ประโยชน์อื่นๆนอกจากกู้เงินฝากเงินแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ด้านอื่นๆที่เพื่อนครูน่าจะได้รู้ไหมครับ
1: สวัสดิการอื่นๆอ่ะสวัสดิการ
2: อ
1: ่ะเปิดไมค์ไว้ก่อนครับท่านดร.ครับดร.ปิดไมค์อยู่นะครับเปิดไมค์เลยครับครับอาจจะไม่มีอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าในระบบนะฮะในระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้แต่ด็อกเตอร์ไม่ได้เปิดไมค์อยู่นะครับเปิดไมค์ก่อนนะครับได้ยินผมไหมครับ
2: ท่านอาจจะไม่ได้ยิน
1: อาจจะไม่ได้ยินนะครับครับสหกรณ์เนี่ยเอาเท่าที่พอที่จะนั่งคุยกันก่อนได้นะครับสหกรณ์นะครับก็คือในเรื่องของสหกรณ์นอกจากจะฝากนะเป็นสมาชิกต้องฝากนะครับต้องฝากอยู่รายเดือนละเท่าไหร่นะครับต้องฝากด้วยเขาเรียกว่าเป็นหุ้นเนี่ยครับเป็นข้าวหุ้นแต่ไม่ใช่ขาดหุ้นนะเป็นข้าวหุ้นเป็นข้าวหุ้นนะครับแล้วก็พอเรามีหุ้นแล้วนะครับในของสหกรณ์นะครับมันก็จะมีในส่วนอื่นๆมันอย่างที่คุยเมื่อกี้คือสวัสดิการที่ทางสหกรณ์จะให้กับทางสมาชิกนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ท่านดร.คุยได้มั้ยเนี่ยเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วนะครับมันน่าจะมีปัญหาเรื่องระบบอะไรครับไมโครโฟนนะครับ
3: เราได้เลยครับ
1: อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตโอเคครับได้เลยนะโอเคครับข้อถามถึงสวัสดิการนะครับมีอะไรบ้างครับ
3: หลักของสหกรณ์นอกจากฝากนะครับถอนแล้วก็กู้แล้วนะครับเราก็จะมีสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับที่รวมกลุ่มกันนะครับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาเนี่ยนะครับก็จะให้ตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยครับคำว่าเกิดก็คือว่าพอคลอดบุตรเนี่ยสหกรณ์ก็จะจ่ายนะครับ1,000 บาทนะครับสำหรับสมาชิกที่มีบุตรนะครับบุตรคนที่1ก็ 1,000 คนที่2ก็ 1,000 อย่างเงี้ยครับแล้วแต่สมาชิกนะครับก็ใน 18,000 คนเนี่ยก็เยอะเหมือนกันที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเป็นสวัสดิการนะครับอย่างที่2พอมีลูกและลูกเข้าโรงเรียนก็จะมีทุนการศึกษาบุตรให้ด้วยนะครับทุนการศึกษาบุตรนะครับแต่ว่าก็เป็นการปีนึงก็ประมาณ300เอาทุน500ทุนนะครับ500ทุนก็ประมาณ1,500,000นะครับก็ทุนละ 3,000 นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับ จ็บป่วยเนี่ยสมาชิกไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสากลจะจ่ายให้60คืนนะครับคืนละ500บาทนะครับ500บาทว่าใน1ปีเนี่ยก็นอนโรงพยาบาลก็เอาไปรองแพทย์มาเบิกจากสากลได้นะครับเป็นสวัสดิการนะครับอย่างที่4ก็เรื่องของภัยพิบัตินะครับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบ้านไฟไหม้น้ำท่วมนะครับอย่างเงี้ยครับรอบที่แล้วน้ำท่วมมันใหญ่สากลก็จ่ายไปเยอะนะครับสำหรับสมาชิกนะครับก็ดูแลสมาชิกที่ประสบเหตุนะครับตามระเบียบนะครับนอกจากนั้นเวลาสมาชิกประสบเหตุจนกระทั่งว่าพิการไม่สามารถจะทำงานได้สากลก็จะเข้าไปดูแลนะครับดูแลเรื่องสวัสดิการให้นะครับและสุดท้ายเมื่อเกษียณนะครับหรือออกจากงานเนี่ยนะครับก็จะให้สวัสดิการอีกก้อนหนึ่งนะครับให้กับสมาชิกนะครับอัน9ประเภทเนี่ยนะครับก็ตัดมาจากกำไรนะครับที่สากลได้รับก็ดูแลสมาชิกกันทั่วหน้านะครับทุกคนก็ได้ใช้บริการอันนี้ก็ต่างไปจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเราจะดูแลสมาชิกเมื่อมีเหตุจำเป็นตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับท่านครับ
1: ครับ
2: โอ้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูเนี่ยเราก็ควรจะเอาเงินมาฝากที่สหกรณ์นี่แหละเพราะว่ากำไรหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเน
3: ี่
2: ย
3: ท้
2: ายสุดก็จะคืนกลับมาเป็นสวัสดิการเน
3: าะพ่อแม่ของสมาชิกเสียชีวิตนะครับสหกรณ์ก็มีค่าเขาเรียกว่าค่าดูแลนะครับในการจัดการศพของพ่อแม่บุตรภรรยาสามีนะครับอีกศพละ 5,000 นะครับอันนี้ก็สหกรณ์จะดูแลสมาชิกทุกคนนะครับที่มีเหตุแบบนี้นะครับก็สวัสดิการ9ประเภทที่สหกรณ์ดูแลอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรกำไรนะครับที่ได้รับเนี่ยมาดูแลสมาชิกนะครับตามความจำเป็นตามหลักการก็คือสากลต้องดูแลช่วยเหลือกันนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าเรามีวัตถุประสงค์ของการดูแลช่วยเหลือกันนะครับ
2: คร
3: ับ
2: อันนี้ทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกแห่งจะมีสวัสดิการ9ข้อเช่นนี้เหมือนกันไหมครับผมหมายถึงว่าในสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูทุกจังหวัดเนี่ยผู้เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิในสวัสดิการ
3: ที
2: ่ข้อ
3: แบ่งในเรื่องของการดำเนินการของสากลนะครับผมคิดว่าณวันนี้เราต้องยึดหลักความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสความเป็นธรรมาภิบาลของการบริหารงานนะครับความหมายก็คือว่าผู้บริหารสากลนะครับจะต้องบริหารงานหรือบริหารเงินเนี่ยนะครับด้วยความโปร่งใสรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้นะครับจากสมาชิกนะครับเรามีการตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆนะครับที่กำกับนะครับไม่ว่ากระทรวงเกษตรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับหรือเราจะมีผู้ตรวจสอบของเราเองนะครับที่คอยตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับนั้นสหกรณ์ที่บริหารงานให้ดีนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบจากภาคีเครือข่ายนะครับจากหน่วยงานในกำกับรวมทั้งเรื่องของสากลด้วยกันเองจะต้องให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยเหลือในการบริหารสากลร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของสากลที่ทำมานะครับจนถึงปัจจุบันนั่นครับ
1: มีถามต่อไหม
2: ครับ
1: จะถามต่อไหม
2: เชิญพี่ผู้ชายก่อนครับ
1: ครับผมครับเรื่องของความมั่นคงของสากลท่าน
3: ครับผม
1: สากลเรามีความมั่นคงนั่นได้
3: สากลถ้าเป็นสากลออมทรัพย์นะครับ
1: ครับ
3: กับเรื่องระบบการตรวจสอบนะครับและก็การรายงานนะครับการรายงานผลการประกอบกิจการนะครับเป็นประจำนะครับโดยการใช้การประชุมของอนุฝ่ายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับความหมายก็คือว่าในสากลจะมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็นชุดๆนะครับตั้งแต่ชุดความเสี่ยงชุดกรรมการอำนวยการนะครับชุดของกรรมการเงินกู้นะครับแล้วก็ชุดกรรมการดำเนินงานที่ชุดใหญ่นะครับหนึ่งต้องมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับแต่ละเดือนก็จะเอาเรื่องต่างๆมา มาคุยกันนะครับแล้วแก้ปัญหาร่วมกันนะดูแลสมาชิกเป็นรายบุคคลนะครับรายบุคคลทั้งความโปร่งใสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องดูแลกันเราเปรียบสากลเหมือนกล่องนะครับถ้ากล่องมันทึบเนี่ยเรามองเข้าไปไม่เห็นข้างในอันความคลางแคลงสงสัยมันก็จะเกิดอันทำอย่างไรให้สากลเป็นกล่องใสนะครับที่สมาชิกมองเข้าไปข้างในเห็นทุกอย่างนะครับสากลก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยการไว้วางใจของสมาชิกอันต้องทำให้สากลเป็นกล่องใสให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ทำงานกันอยู่นะปัจจุบันว่าทำอย่างไรให้สมาชิกรู้เรื่องสากลในทุกเรื่องนะครับแล้วก็มีรายงานกิจการทุกเดือนนะครับแล้วก็แต่ละปีก็มีการประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อจะรายงานกิจการประจำปีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการดำเนินงานสากลที่ทำอยู่ครับนะครับ
1: ครับผมเข้าใจว่าระบบไมโครโฟนระบบเสียงที่เราสื่อสารกันนะครับอาจจะ
3: ได้ยินเสียงผมไหมครับท่านครับ
1: ได้ยินครับได้ยินไม่ผมไม่แน่ใจว่าท่านดร.ได้ยินเสียงเราไหมครับ
2: อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะ
1: อาจจะไม่ค่อยได้ยินท่านดร.ได้ยินเสียงผมไหมครับก็ยังเงียบอยู่นะครับก็คือผมเข้าใจนะครับว่าคือ
3: ในส่วนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้อง
1: ต่อเลยครับ
3: การทำงานในสากลนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเรายึดหลักปรัชญาของสากลนะครับแล้วก็อุดมการณ์รวมทั้งเรื่องของวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนะครับตามพ.ร.บ.สากลซึ่งเราก็นำมาใช้ในทุกส่วนนะที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งที่ทำให้สากลจะโปร่งใสได้นะครับต้องหน่วยงานภายนอกต้องมาการันตีว่าเราบริหารงานอย่างเป็นธรรมาภิบาลนะครับอันนี้ก็คือหลักที่บริหารงานในปัจจุบันนะครับถ้าอาจารย์จะสอบถามอะไรได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ยินเสียงท่านอาจารย์นะครับอาจารย์สามารถคอนแทคเข้ามาได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับเนี่ยแหละเข้าใจ

0: ครับก็เลยต้องใช้สื่อสารในการที่จะหัวข้อที่คุยกันเข้ามาคุยนะครับเข้ามาคุยมันอาจจะขัดข้องในการสื่อสารพอสื่อสารเราไม่สามารถตอบหมายถึงโยนคำถามโยนคำถามเข้าไปแล้วก็คำถามที่เราถามท่านไม่ได้ยินน่ะผมไม่ได้ยินปั๊บเนี่ยไปคนละอย่างกันประมาณนั้นนิดนึงนะครับแต่ก็ในการที่ท่านสื่อสารเข้ามาเนี่ยประเด็นก็โอเคเนาะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็คือเรื่องของความโปร่งใสความโปร่งใสนะครับความมั่นคงของสหกรณ์เนี่ยครับเราอยากจะรู้เราอยากทราบว่าสหกรณ์ครูสงขลาจำกัดเนี่ยมีความมั่นคงขนาดไหน
1: ผมไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์นะครับครับ
0: ใช่ครับใช่เข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวอาจารย์จำดัดคุยต่อเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการส่งข้อมูลทางไลน์ส่วนตัว
2: โอเคครับครับต่อประเด็นคำถามนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคือเราอย่างที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่ว่าเราเนี่ยได้ยินสหกรณ์บางแห่งที่ผู้บริหารสหกรณ์เนี่ยขี้โกงแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงในสหกรณ์ออมทรัพย์เรียกว่าชื่อเสียไปเลยนะครับบอกว่าถูกโกงบ้างเงินสูญหายบ้างหรือว่าเงินเอาไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรนะครับเอาไปอุดหนุนวัดบ้างจนกระทั่งวัดร่ำรวยแต่ว่าของสหกรณ์ยากจนครูยากจนต้นก็หายดอกเบี้ยกับกำไรก็หดมันก็เลยเกิดภาพเกิดความสงสัยว่าสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกของสหกรณ์สงขลาแบบนี้หรือจะเป็นพิจิตรพิษณุโลกละนางละนองตรังอะไรแบบนี้นะครับแล้วความมั่นคงมันจะยังมีอยู่ไหมนะครับคนขี้โกงเนี่ยกว่าจะถูกจับได้เนี่ย2ปี3ปีจับได้แล้วกว่าจะตรวจพิสูจน์กว่าศาลจะตัดสินก็กินเวลาตั้ง7ปี10ปีเพิ่ม15ปีเงินออมมาทั้งชีวิตของเราของครูจำนวนมากมายท้ายที่สุดศูนย์แล้ววันนี้เราจะเชื่อถือสหกรณ์ได้อยู่อีกไหมสหกรณ์รายใหม่ๆหรือรายเดิมๆที่ยังไม่มีชื่อเสียเรายังเชื่อถือได้อยู่หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถ้าท่านด็อกเตอร์สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เราได้โคตรแจ๋วเลยนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยรอที่รอท่านด็อกเตอร์ตอบเลยนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับถ้าท่านยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใดก็ตามแล้วยังไม่มีข่าวว่ากรรมการสหกรณ์ทุจริตจนกระทั่งเงินของเราเนี่ยมันหายไปหรือว่าสูญเสียไปเนี่ยผมคิดว่าเรายังเชื่อถือได้อยู่แต่ในส่วนของพวกเราก็อาจจะต้องติดตามชัดเจนขึ้นหนึ่งในการประชุมสามัญหรือวิสามัญหรือการประชุมของสหกรณ์เนี่ยพวกเราต้องไปนะครับ2พวกเราจะต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูแลอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสหกรณ์คืออะไรสหกรณ์คือลงแขกลงขันช่วยกันดูแลแม้ว่าจะมีกรรมการสหกรณ์อยู่แล้วเราก็เสริมเราก็ช่วยกันเราได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวกับสหกรณ์เราที่มันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้ถามกรรมการหน่อยเอ๊ะมันจริงมั้ยเอ๊ะมันจริงมั้ยเอ๊ะมันใช่มั้ยถือเป็นการตรวจสอบจากเราไม่ได้ระแวงกรรมการหรอกครับแต่ถือว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตา3ผมคิดว่าพวกเราอาจจะต้องมาเรียนรู้ระเบียบของสหกรณ์มากขึ้นเมื่อเรารู้ระเบียบเราก็จะเห็นขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อเราเห็นขั้นตอนวิธีปฏิบัติเราก็จะรู้สามารถที่จะยืนยันหรือประเมินได้ว่าการกู้เงินการคืนการลงทุนของสหกรณ์ในกิจการ1 2 3 4มันถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบตามกฎหมายหรือไม่ผมว่าถ้าเราทำ3ข้อนี้นะครับบวกกับที่ผมยังเชื่อมั่นอยู่ผมว่าสหกรณ์ที่เราเป็นสมาชิกเรายังออมเงินมันยังไปต่อได้และสวัสดิการต่างๆที่บรรดาสมาชิกได้มันก็จะสืบต่อนะครับไม่ตกหล่นหายไปไหนนะครับท่านดร.มาแล้วท่านดร.จักรุณาขยายความตรงนี้อีกสักขอบพระคุณครับ

ตอนนี้ขณะที่ผมออกรายการอยู่ที่เต้นมีฝนตกนะครับพี่กุจายไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารหรือเปล่านะ

0: ท่านหลุดไปนะครับเนาะครับผมก็เหมือนครับท่านหลุดไปแล้วนะครับครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงพี่กุจายปิดไมค์อยู่ไหมครับไม่ได้ปิดไมค์อยู่ไหมน่าจะปิดไมค์อยู่
1: ไม่อ่า
0: อ่ะ
1: ปิดไม
0: โอ
1: ค
0: เค
1: ์ครับเอาละมาแล้วอ่าว่าจะเคลียร์ได้ไหม
0: ครับ
1: ว่าจะเคลียร์ได
0: แต่
1: ้
0: ผมยังเชื่อมั่นนะพี่กุจายคืออย่าง
1: ค
0: ท
1: รั
0: ี
1: บ
0: ่
1: คร
0: เก
1: ับ
0: ริ่นเมื่อสักครู่ว่าสหกรณ์เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรามีสหกรณ์ทุกประเภทนะครับอยู่ประมาณ6-7 พันสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเราก็มีเยอะมากนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยวงเงินที่พวกเราเนี่ยคนไทยหรือสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเราออมเรากู้กันเนี่ยวงเงินเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันประมาณ4 ล้านล้านบาทนะครับวงเงินขนาดนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันสามารถสร้างความมั่นคงให้กับเพื่อนสมาชิกได้ถ้าเราใช้ประโยชน์จากสหกรณ์นะครับวันนี้หลายท่านเกษียณแล้วอาจจะมีเงินเหลือสักคนหนึ่งสัก3-4 แสนแทนที่เราจะไปฝากแบงก์เราก็มาฝากสหกรณ์นี่แหละครับแล้วเท่าที่ผมทราบครับพี่กุจาย
1: ครับ
0: เวลาที่สหกรณ์เอาเงินไปลงทุนเนี่ยเขามีกฎหมายกำกับด้วยนะครับเช่นจะต้องลงทุนชนิดที่ความเสี่ยงต่ำนะครับจะไปซื้อหวยจะไปเล่นบ่อนพนันจะไปโน่นนี่จะไปลงทุนคริปโตนี่ไม่ได้อะเพราะถือว่าความเสี่ยงสูงกฎหมาย
1: คว
0: ไ
1: า
0: ม่
1: มเส
0: ย
1: ี่ย
0: อง ม
1: สูงเข้าใจ
0: เขาบอกกฎหมายไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราถ้าเรารู้เรื่องระเบียบด้วยเราก็จะช่วยกรรมการเนี่ยเหมือนสอดส่องช่วยกันดูเพราะว่ากรรมการก็มาจากพวกเราเนี่ยนะครับนะ
1: ใช
0: คร
1: ่
0: ับ
1: ต้องมีการสมัครแล้วก็เลือกกันนะครับสมั
0: ใช
1: ครแล
0: ่
1: ้วก็มีการ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ลือก
0: ่
1: กันไปนะครับ
0: ครับท่านด็อกเตอร์กลับมาแล้วนะค
1: ท
0: ร
1: ่
0: ั
1: า
0: บ
1: นดร.ได้ยินไหมครับ
2: ได้ยินแล้วครับได้ยินนะครับโอเค
1: ได้ยินแล้วครับเอา
2: เมื่
1: ล
2: อ
1: ่ะ
2: กี้หลุด
1: ถ้
2: ไป
1: าได้ย
2: ค
1: ิ
2: รัน บ
1: แล้วนะครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องความความมั่น
0: ควา
1: ค
0: มม
1: ง
0: ั่น
1: ข
0: ค
1: องส
0: ง
1: หก
0: น
1: ระ
0: ครับ
1: สหกรณ์มีความมั่นคงขนาดไหนแล้วก็เรื่องความโปร่งใสท่านคุยไปแล้วนะความมั่นคงเรื่องสวัสดิการอย่างนี้ครับเชิญเลยครับ
2: คือหมายถึงความมั่นคงในรูปแบบของการทำในการทำงานรูป
0: ครับคือในอดีตนี่ครับท่านดร.ครับเราจะได้ยินว่าสหกรณ์บางแห่งเนี่ยที่โกงนะครับแล้วสมาชิกเนี่ยเงินต้นหายกำไรก็หดหมดเนื้อหมดตัวถึงวันนี้เรายังเชื่อถือสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อยู่ไหมครับ

0: จนถึงวันนี้นะครับผมเองเข้ามาแล้วผมดูแล้วระบบที่เขาวางไว้ดีนะครับโดยเฉพาะการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับแต่ของฝ่ายภายในนะครับเนี่ยอันที่สองระหว่างแบงก์กับสหกรณ์ก็หมายความว่าเราเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับทุกวันที่เราโอนเงินเข้าแบงก์แบงก์ก็จะตอบกลับมาว่าแต่ละวันว่าเราโอนไปไหนบ้างเงินมีเท่าไหร่ออกไปเท่าไหร่เข้ามาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลงบัญชีนะครับแล้วก็ระหว่างเจ้าที่เขาก็มีโปรแกรมที่คอยเช็คบาลานซ์กันอันนี้หมายถึงภายในนะครับอาจารย์ครับแล้วก็มีรายงานให้ผู้จัดการแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะรายงานประจําวันผู้จัดการก็จะรายงานประธานแต่ละวันนะครับตรวจสอบดูความผิดปกติอะไรต่างๆซึ่งเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นช่องทางทุจริตอาจารย์นะครับแต่ว่าพอเราตรวจสอบได้ทุกวันแล้วก็ได้ทันทีเนี่ยมันมองเหมือนว่าเราไม่มีเงินรั่วไหลนะครับอาจารย์ครับแล้วก็
1: คือมีเอกสารหลักฐา
0: ใช
1: น
0: ่
1: ติด
0: ใช่
1: ตามตรวจสอบได้
0: มันทั้งเมนวลก็คือทําด้วยมือแล้วก็ระบบซึ่งเราการันตีแบงก์นะครับว่าแบงก์เขามีเครดิตตรงนี้ดีเราก็ใช้ระบบเนี้ยซึ่งเราใช้โปรแกรมบริหารงานที่ไปเชื่อมกับแบงก์นะครับอันการตรวจสอบผมว่าเดี๋ยวนี้เชื่อได้เพราะว่าระบบที่มันตรวจสอบแบงก์แล้วก็สหกรณ์แล้วก็ผู้กู้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นระบบเหมือนตัวเลขนะครับมันก็เชื่อมกันได้ผิดปกติส่วนไหนเราเช็คได้ตลอดเวลาทุกจุดนะครับทุกจุดอันนี้หมายถึงความโปร่งใสนะครับที่
2: ครั
0: เช
2: บ
0: ็
2: ใ
0: ค
2: ช่
0: ได้
2: ครับครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: ผมความมั่นคง
0: ความมั่นคงที่มีอยู่เนี่ยครับตรวจสอบแล้วไม่เคยผิดพลาดหมายถึงว่ารายเดือนนะครับรายเดือนรายสัปดาห์แล้วก็รายปีเนี่ยปีที่แล้วก็ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเงินออกไปเงินเข้ามาเงินถูกจ่ายตามระเบียบระบบแล้วก็มีผู้ตรวจสอบภายในของเราก็ดูแลอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นหลักได้เรามีผู้ตรวจสอบถึง5 คนนั่นครับที่จะดูแลอยู่
2: ครับ
0: อาคุณครับผม
2: ครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของความโปร่งใสนะครับว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สงขลาเนี่ยมีความโปร่งใสที่สามารถจับเหมือนกับกล่องนะท่านบอกว่าเหมือนกล่องมองทะลุเห็นได้เลยบอกว่าอยู่อย่างไรนะครับ อันนี้คือส่วนที่ทางสมาชิกนะครับบอกว่าหายข้องใจนะใช้คำว่าหายข้องใจเนี่ยมีข้อความใส่เข้ามาหายข้องใจในการสื่อสารนะครับขอบคุณนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่า
0: เราพยายามทำให้เป็นโปร่งใสได้นะครับทุกที่
2: ครับครับก็คงในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยหมายถึงมิสเตอร์กรีนเนี่ยแน่นอนครับสะอาดแน่นอนตรวจสอบได้ตรวจสอบได้แล้วก็เหมือนกับที่ท่านบอกเมื่อกี้เราบอกว่าในการทำงานเนี่ยทุกคนเห็นชัดเจนเลยว่าใครทำอะไรอย่างไรกันนะครับแล้วเขาบอกมีคำถามมาถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปที่สากลนี้ต้องใช้เวลานานนั่งอยู่นานกว่าจะได้แต่ตอนนี้ท่านมีเทคนิคการบริหารยังไงถึงทำให้รวดเร็วได้ขึ้นเนี่ย
0: ผมคิดว่าปฏิบัตินะครับมีเป็นมากมีการเปรียบสถาบันการเงินนะครับที่สมาชิกไปใช้บริการนะครับวันนี้เมื่อจากพอมีความกล้องเขาก็สำหรับกล้องคืออันนี้เริ่มได้เงินเลยนะครับที่จากพอมีบัตรคิวนะครับบัตรคิวสุดยอด
2: ครับเสียง
0: ทำได้เลยนะครับ
2: ครับ
0: ก็ใช้บริการ
2: ครับผมครับเมื่อกี้ที่ดร.คุยนะมันเสียงกุกกักขาดหายนะครับสงสัยระบบอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาแล้วนะท่านไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้เอาแค่เสียงมาก็ได้มาเลยครับ
0: ได้ครับก็ความหมายก็คือว่าในส่วนของการทำงานที่วางระบบไว้นะครับเมื่อสมาชิกมาใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีบัตรคิวนะครับในการรับบัตรคิวแล้วนะครับก็จะใช้เวลาคิดว่าถ้ามาถอนเงินเนี่ยนะครับก็คิดเวลาก็ไม่เกิน10 นาทีนะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกครับเราจะไม่จ่ายเงินสดนะครับเราจะจ่ายผ่านแบงก์หมดเลยนะครับก็พอมา

0: ขึ้นที่เคาน์เตอร์เสร็จก็10 นาทีก็ได้นะครับความหมายคือได้วันนะครับมาวันนี้ได้วันนี้เลยไม่เกิน10 นาทีนะครับอย่างที่สองถ้าจะมากู้โดยใช้เงินยอดสูงนะครับความหมายคือถ้าเกิน1 ล้านเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เวลาประมาณ15 วันนะครับ15 วันเพราะต้องผ่านโบสถ์คือผ่านกรรมการพิจารณาว่าบุคคลผู้นี้เป็นอย่างไรต่างๆนะครับอันนี้ที่ใช้เวลาเพราะต้องเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่ว่าถ้ากู้ฉุกเฉินกู้หุ้นตัวเองต่างๆเนี่ยก็ได้ไปภายใน10 นาทีครับได้เงินเลยครับผมอันนี้คือความรวดเร็วที่ทำแล้วก็ไม่มีสมาชิกอดควรนะครับว่าช้านะครับเพราะเรามีหลักการทำงานแบบเน้นมุ่งเน้นการบริการจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้หลักอย่างนี้ครับที่วางไว้ครับผม
1: ครับครับอันนี้เป็นเขาถามนะเขาถามว่าบริหารอย่างไรถึงจะทำให้สภาพคล่องในการเข้าไปรับใช้บริการตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นคำถามที่ส่งเข้ามารับฟังไปแล้วนะครับคงจะเข้าใจกันนะฮะเรื่องของอีกเรื่องนึงเรื่องอะไรของเมื่อกี้สวัสดิการแล้วนะเร
0: ื่
1: องของสวัสดิการคุยไปแล้วเรื่องของ
2: ความมั่นคงคุยไปแล้ว
1: ความมั่นคงคุยไปแล้วนะความโปร่งใสคุยไปแล้วนะครับคุยให้แล้วครบแล้วนะครับ2-3เรื่องนะครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องที่จะต้องมีเรื่องที่จะต้องคุยต่อนะครับมีคุยต่อก็คือเรื่องของสมาชิกการรับสมาชิกรับยังไง
0: ตอนนี้เรารับสมาชิกโดยใช้การประกาศให้เดิน walk in เข้ามาในสหกรณ์แล้วก็ยื่นเอกสารแต่ตั้งแต่วันที่1 กันยาที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับระบบการสมัครโดยใช้มือถือสมัครก็ได้แล้วครับสมัครมือถือผ่านมือถือมาแล้วก็ระบบมันจะเข้ามาที่ระบบเซิร์ฟเวอร์ของสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็จะประกาศว่าให้มาปฐมนิเทศนะครับเมื่อสหกรณ์ประกาศวันปฐมนิเทศแล้วเนี่ยสมาชิกก็มาเปิดสมุดเงินฝากวันนั้นเลยครับอันการสมัครก็จะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นจากเดิมที่เราใช้เวลาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะได้เป็นสมาชิกตอนนี้เราก็คีย์มาผ่านระบบมือถือนะครับก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก15 วันนะครับเร็วขึ้นเท่านึงนะครับอันนี้คือการรับสมัครนะครับก็เริ่มใช้วันที่1 กันยาที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามระบบการ walk in เข้ามาในสากลคือมายื่นเรื่องเนี่ยก็ยังใช้คู่ขนานกันไปอยู่ครับท่านครับ
1: ครับมีอะไรเมื่อกี้เขามีเรื่องของการกู้ครับการกู้เขาบอกถามบอกการกู้ของสากลเนี่ยเปิดให้กู้ได้หมายถึงอะไรผมไม่แน่ใจอ๋อคงจะปรับ
0: ยอดมียอดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช
2: ่สากู้ได้สูงสุดกี่บาท
0: ฉุกเฉินเนี่ย100,000ครับ100,000ผ่อน1 ปีส่วนกู้สร้างบ้านเนี่ยได้7 ล้านครับล้านผ่อนถึง80 ปีครับผม80 ปีก็คืออายุของผู้กู้นะครับสามารถกู้เอาไปสร้างบ้านได้ถึง7 ล้านบาทครับโดยเอาหลักทรัพย์คือบ้านหลังนั้นแหละมาครับมาค้ำประกันนะครับความหมายคือสมาชิกไม่เดือดร้อนเพราะว่าเอาหลักทรัพย์เนี่ยมาค้ำประกันแล้วก็เอาเงินไปเพื่อสร้างบ้านหรือซื้อบ้านหลังนั้นครับผ
1: ม
0: ได้ถึงครบอายุ80 ปีครับผม
1: ครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าอายุ60 ปีไปกู้แล้วต้องคืนได้แค่20 ปี
0: ครับ20 ปีครับ20 ปีแต่ว่าบ้านอาจจะราคาไม่ถึง7 ล้านก็ได้ครับ5 ล้าน4 ล้านก็ได้สูงสุด7 ล้านครับ
1: อ๋อสูงสุด7 ล้านนะครับ
0: อ
1: ันใครที่อยากจะมีบ้านนะครับก็ใช้สากลก็แล้วกันนะครับเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในของเหมือนกับของเราเองนั่นแหละเพราะเรามีหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยครับ
0: ดอกเบี้ยก็ถูกครับดอกเบี้ยแค่4.75เองนะครับ4.75ต่างครับผม
1: ครับก็ถือว่าไม่สูงนอกจากกู้และกู้ฉุกเฉินกู้สามัญนะครับ
0: กู้สามัญก็สามารถกู้ได้นะครับ2 ล้านนะครับ2 ล้านบาทลงมานะครับแล้วก็มีคนค้ำประกันหรือเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันก็ได้ครับดอกเบี้ยเท่ากันครับระหว่างคนค้ำกับหลักทรัพย์ค้ำนะครับคือดอกเบี้ยเท่ากันแต่ว่า การกู้สามัญเนี่ยนะครับก็จะมีการผ่อนไม่เกิน75ปีลดอายุลงนะครับจาก80คือบ้านนะครับแต่ถ้ากู้แบบสามัญเนี่ย75ปีครับผม
1: ครับมีอีกคำถามหนึ่งกู้หุ้นครับ
0: ครับกู้หุ้นก็คือสมมติว่าผมเนี่ยมีหุ้นอยู่3แสนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: กู้หุ้นตัวเองไม่ต้องมีใครค้ำครับเอาหุ้นตัวเองมาค้ำแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกครับ4บาท75เหมือนกันนะครับหลักการคือถ้าผมมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เนี่ยผมก็จะไปกู้หุ้นตัวเองไม่ต้องมีคนค้ำเอาหุ้นมาค้ำดอกเบี้ยก็ถูกครับ4บาท75เท่ากับกู้สร้างบ้านเลยครับแต่พอสิ้นปีก็จะปันผลกับเฉลี่ยคืนไปให้นะครับความหมายคือยกตัวอย่างว่ากู้หุ้นเนี่ยนะครับเราคิดดอกเบี้ย4บาท75แต่พอสิ้นปีอ่ะปันผล5บาท25ครับพันผลมากกว่าอีกครับมากกว่าอีก5บาท25เฉลี่ยคือร้อยละ8นะครับอันนี้ก็ได้2เด้งเหมือนกับว่าไม่จ่ายอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราได้เฉลี่ยคืนกับพันผลกลับนะครับดอกเบี้ยก็ถูกกว่าที่พันผลกลับไปนะครับ
1: ครับเขาบอกว่าเห็นมาทางสื่อนะทางสื่ บอกว่าได้กำไรเยอะได้กำไรเยอะมาก
0: ครับ
1: แล้วแต่เขาถามเรื่องปันผลน่ะ
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าบอกว่าด็อกเตอร์บอกว่าได้บริหารจัดการแล้วก็ได้กำไรได้กำไรเยอะได้กำไรมาเยอะพอได้กำไรเยอะก็ถามว่าแล้วปันผลได้เยอะไหม
0: ปันผลปีที่แล้วเนี่ยปันผล5บาท25เท่ากับดอกเบี้ยเลยครับดอกเบี้ยเนี่ย5บาท25ใช่ไหมครับเวลาปันผลก็5บาท25เท่ากับว่า00คือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับเพราะว่าเราปันผลส่วนคนที่ไม่กู้ก็จะเป็นเฉลี่ยคืนไปให้8บาทถ้าฝากแบงค์เนี่ยก็อันนี้ไม่ได้ไปกระทบกระทั่งนะครับความหมายคือเราจะปันผลถึง8บาทนะครับ8บาทร้อยละ8นะครับต่อปีสำหรับเงินที่มาฝากไว้นะครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นก็แล้วแต่สหกรณ์ด้วยครับเพราะว่าสหกรณ์บางแห่งก็อาจจะเป็น7บาท5บาทแต่ของสงขลาเนี่ยเป็น8บาทนะครับแล้วก็เฉลี่ยคืนเนี่ย5บาท25นะครับเท่ากับดอกเบี้ยนะครับ
1: เท่ากับดอกเบี้ยคงจะเข้าใจนะครับว่าเขาบอกว่าเห็นจากสื่อนะเห็นจากสื่อว่าได้กำไรเยอะแล้วก็ตั้งเป้าว่าปีนี้น่าจะได้ปันผลเยอะ
0: กำไรเดือนละประมาณ50ล้านครับเฉพาะกำไร
1: กำไรได้โอ้โห
0: เดือนละ50ล้านนะครับ
1: เดือนละ50ล้าน
0: ตอนนี้ตั้งแต่เดือนมกราถึงสิงหาเนี่ยได้กำไรไป386ล้านนะครับก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ50ล้าน
1: ครับ
0: พอสิ้นปีก็เอากำไรไปปันผลกลับนะครับเฉลี่ยคืนกลับก็เป็นหลักสากลนะครับ
1: ครับที่ผมไม่มีคำถามมาแล้วตอนนี้จริง
2: ไหมผมถามท่านนิดครับท่านด็อกเตอร์ครับสำหรับเพื่อนครูในต่างอำเภอในต่างอำเภอนะครับของสงขลาเนี่ยเวลาต่อกับสำนักงานสหกรณ์เนี่ยมันยุ่งยากมากไหมครับ
0: เนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องคอลเซ็นเตอร์นะครับในอดีตอ่ะเราก็เลยไม่เปิดแอปหมายถึงว่าไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านมือถือได
1: ้
0: คนที่มาทำนิติกรรมเนี่ยต้องมาที่สหกรณ์ซึ่งมันก็เป็นผลดีนะครับว่าสหกรณ์คึกคักแล้วก็มีการพบปะเพื่อนฝูงอะไรต่างๆก็มาเจอกันที่สหกรณ์นะครับแต่ถ้าไปที่อื่นอาจจะไม่มีนะเพราะก็มีแอปนะครับอย่างที่สองที่เราไม่เจอเลยคือคอลเซ็นเตอร์ที่ไปหลอกเงินเราจากคุณครูเนี่ยไม่มีเพราะเราไม่มีแอปโมบายนะครับอันนี้คือส่วนดีแต่ว่าส่วนเสียก็คือว่าสมาชิกถ้าจะทำธุรกรรมเนี่ยต้องมาที่สหกรณ์ซึ่งระยะทางก็ไกลสุดก็อำเภอละโนดเนี่ยประมาณสัก80กิโลนะครับแล้วก็สบายย้อยประมาณสัก 40-50 กิโลก็คิดว่าใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็เสียอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าถามสมาชิกแล้วก็อยากจะมาแบบนี้ครับได้มาพบเพื่อนฝูงสมาชิกกันด้วยอะไรด้วยนะครับ
2: ผมเห็นด้วยนะครับท่านด็อกเตอร์
0: ใช่
2: ผมเห็นด้วย
0: ครับผม
2: อยากเชิญชวนอย่างนี้ครับเพื่อนครูครับความเร็วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับสมมติเรากู้เงินมาใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในนาทีต่อไป พราะฉะนั้นข้ามสักวันหนึ่งช้าไปสัก3วันผมว่ามันดียกเว้นนะครับยกเว้นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุกระทันหันแล้วต้องใช้เงินด่วนท่านดร.ครับสมมุติผมเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้วบังเอิญต้องใช้เงินแบบนี้เกิดอุบัติเหตุปั๊บต้องใช้เงินทันทีแสนน้องแสนเราก็มีกู้ฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับคือแสนหนึ่งมากกว่านั้นได้ครับ
0: กู้สามัญก็วันเดียวได้กู้หุ้นก็วันเดียวได้ก
2: ็
0: ครับถ้ามาถ้ากู้หุ้นตัวเองเนี่ยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่ามาก็10นาทีก็ได้เลยนะครับสมมติว่ามีหุ้นอยู่ทั้งหมด3แสนเนี่ยจะใช้เงิน2แสน5อย่างเงี้ยครับเป็ดก็ได้เลยครับทันทีมาแล้วได้เงินเลยครับแล้วส่วนหนึ่งสมาชิกก็โทรมาก่อนบอกว่าตัวเองมีความประสงค์จะกู้หุ้นตัวเองได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็ความหมายคือข้างหน้าเนี่ยได้เลยมาแล้วได้เงินเลยครับผม
2: โอ้มุมนี้ดีมากนะครับ
0: เกินล้านเนี่ยต้องรอสัก15วันนะครับเกิด
2: ผมเนี่ยอยากจะชี้ชวนเพื่อนครูนะครับนาทีแรกผมต้องเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันตรายนะครับ call center ปิ๊บเดียวไปนอกประเทศเลยนะครับ500,000-300,000เพราะฉะนั้นช้าไว้ได้ประโยชน์ช้าช้าได้พระเล่มงามนะ
1: ครับผมมีเวลาอยู่2นาที
0: ครับผม
1: เวลา2นาทีท่านดร.จะฝากอะไรในเรื่องส่วนเรื่องของสากลไหมวันนี
0: ้ครับผมมองอย่างนี้ครับผมเองก็มาดำรงตำแหน่งประธานได้ปีเกือบจะ2ปีนะครับก็เข้าใจว่าระบบสากลเป็นระบบที่ดูแลสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันในยามที่มีเงินให้เอามาฝากนะครับยามลำบากก็มากู้ไปลงทุนนะครับเน้นย้ำว่าต้องไปลงทุนนะไปสร้างบ้านไปซื้อสวนไปอะไรต่างๆไปทำธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ชีวิตสมาชิกเนี่ยดีขึ้นนะครับไม่ได้ไปกู้ไปใช้จ่ายโดยไม่มีแผนนะครับอย่างที่สองสากลมีความมั่นคงครับผมมองว่าถ้าไม่มั่นคงเนี่ยไม่เจริญรุ่งเรืองมาถึงเป็นร้อยปีนะครับอันนี้คือหลักของมันมีอยู่นะครับเราช่วยเหลือกันและที่สำคัญก็คือว่าเราเองระหว่างสากลตำรวจสากลสาธารณสุขสากลทหารวันนี้เรารวมกลุ่มกันผมเป็นประธานสากลชุมนุมสากลออมทรัพย์ภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงมาเนี่ยผมเป็นประธานก็ดูแลสากลต่างๆด้วยนะครับมีการเกื้อกูลกัน
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเชียงใหม่รุ่นที่3เสริมทักษะติดตามดูแลและฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่3ประจำปี2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามดูแลให้คำปรึกษาสงเคราะห์และช่วยเหลือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทำงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายศักรวีสุภาประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจาก9อำเภอเข้าร่วมจำนวน50คนประกอบด้วยอำเภอเชียงดาวพร้าวเมืองเชียงใหม่แม่แตงแม่ริมเวียงแหงเสมิงสันทรายและอำเภออมก๋อยโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ในการสนับสนุนการฝึกอบรมรวมถึงวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิทยากรกลุ่มฝึกปฏิบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวประชาชนและยังคงมี ีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกวันโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูโดยเฉพาะการป้องกันซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมมีข้อจำกัดจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและภาคประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดและผู้ที่ต้องการกลับตัวกลับใจให้กลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.thradio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: เกษตรเพื่อประชา
15: สกลนครหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าย้อมครามที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครรวบรวมพัฒนาสายพันธุ์ครามและจัดศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการการผลิตเนื้อครามพร้อมทั้งศึกษารวบรวมเชิดชูผู้รู้ภูมิปัญญาแห่งครามหรือปราชญ์ครามแห่งอีสานตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสกลนครเป็นหลักในการพัฒนาครามไปสู่ระดับโลกกรมหม่อนไหมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงสาธิตการปลูกและการอนุรักษ์พันธุ์ครามโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพรวมไปถึงจุดเรียนรู้การผลิตเนื้อครามจุดเรียนรู้การก่อหม้อครามการย้อมเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยครามจุดเรียนรู้การทอผ้าที่มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติและจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านครามในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องครามจากทุกมุมโลกสามารถหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกมากขึ้นด้วยการสแกน QR code ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครหรือหากต้องการเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์042-163-085หรือแอดไลน์ official สมม.สกลนครสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ
16: ์องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผู้ดำเนินรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อคืออวชทนะครับอวชทนะครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภูมิภาคครับก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ครับในเครือข่ายของอบจ.ทั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้การสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันนะครับแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังรายการผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของอบจ.ทก็คือองค์กรภาคีเครือข่ายก็ใช้ชื่อว่า pakifm.org pakewefm.org นะครับ pakifm.org แล้วก็ YouTube pakifm นะครับรวมถึง Facebook นะครับเราก็ไลฟ์หลายช่องทางเลยนะครับไม่จะเป็น Facebook ของรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับรายการเกาะติดสกิดข่าวแล้วก็ทางเพจขององค์กรภาคีรวมถึงเพจของสมาคมวิชาชีพวิกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมนะครับที่นำประกาศโอกาสพร้อมกันทั้งเครือข่ายของวิทยุในภาคเหนือแล้วก็ทาง Facebook ของสมาคมด้วยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับของนายกออสนะครับนะครับใช่ว่านะก็ไปที่อย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังกันนะครับว่ารายการเกาะติดสกิดข่าวเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับก็ข้อมูลหลักๆ2แหล่งครับนั่นก็คือศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็อยู่ในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็นำมาฝากกันนะครับก็ไปอัปเดตข่าวสารกัน24ชั่วโมงนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่เตือนภัยกันนะครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนประจำวันที่4กันยายน256918นาฬิกาจากนี้ไปจนถึงวันที่5กันยายน2569วันเวลา18นาฬิกาดังนั้นก็24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ต้องรับน้ำนะครับแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเนื่องจากน้ำท่วมขังนะและก็อีกจุดหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อัปเดตในเรื่องของฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับอ่ะเริ่มกันวันนี้นะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแบบเร่งด่วนนะครับนั่นคือต้องวางแผนเตรียมพร้อมกับอพยพนะกลุ่มคนบางออกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงนะครับก็จะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นก็เนื่องจากบ้านเราเจอเรียบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือครับแล้วก็ภาคออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยซึ่งมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยนะครับก็ทำให้มีฝนตกหนักมากในขณะปานกลางนะถ้าแบบโอ้โหกำลังแรงนี่คงจะหนักกว่านี้นะครับนี่คือระดับปานกลางนะครับก็ทำให้ฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและก็ทั้งของจังหวัดตราดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในค่ำคืนนี้ใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันภาคเหนือนะครับก็อย่างที่บอกครับเชียงรายก็จะมี3อำเภอครับที่ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอำเภอเมืองอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็24ชั่วโมงจากนี้ไปนะเราออกอากาศในช่วงเวลา 19:30 นาทีนะครับแล้วก็ไปออกอากาศอีกครั้งนึงในช่วงเวลา 7:30 นาทีของอีกวันหนึ่งนะครับดังนั้นก็อยู่ในรอบ24ชั่วโมงดังนั้นไม่ว่าจะกลางคืนกลางวันก็ต้องรับสถานการณ์กันนะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างกระสอบทรายด้วยนะครับแล้วก็งดนะเที่ยวถ้ำและก็น้ำตกนะครับรวมถึงกิจกรรมที่เสี่ยงเกี่ยวกับน้ำเนี่ยนะครับก็ให้น้ำท่วมสูงก็อย่าเข้าไปทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของไฟนะระบบไฟฟ้าก็ต รวจสอบให้ดีนะครับนะระวังอันตรายจากไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ารั่วนะครับถ้าการไฟฟ้ายังไม่ตัดไฟนะครับดังนั้นในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันด้วยรวมถึงจังหวัดพะเยาครับที่อำเภอปงอำเภอเชียงคำครับ2อำเภอด้วยกันนะจังหวัดพะเยาครับอำเภอปงกับอำเภอเชียงคำจังหวัดน่านครับที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอบ่อเกลืออำเภอบ้านหลวงอำเภอปัวแล้วก็อำเภอแม่จิ๋มนะครับก็ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปในส่วนของภาคอีสานครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เตรียมนะอพยพนะกลุ่มคนบ้านออกจากพื้นที่นั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬครับที่อำเภอบึงของหลงอำเภอเสกาครับจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุดเทนอำเภอธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารครับที่อำเภอเมืองอำเภอดอนตาลครับแล้วก็ที่จังหวัดยะโสธรครับที่อำเภอเลิงนกทานะครับอำเภอเลิงนกทานะครับของจังหวัดยะโสธรนะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันด้วยนะก็เพิ่งเตือนกันวันนี้นะอำเภอนี้นะเลิงนกทานะครับจังหวัดน่าเจริญครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอนาตาลกับอำเภอเขมราชครับต้องเฝ้าระวังอันนี้คือต้องเตรียมพร้อมอพยพนะกลุ่มคนเปราะบางออกพื้นที่น้ำท่วมและยกของย้ายของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตราดครับที่อำเภอคลองใหญ่นะครับนี่ต้องเฝ้าระวังนะอันนี้คือถ้ายกของคลองใหญ่เนี่ยน่าจะยกของขึ้นสูงมาหลายวันแล้วนะครับก็ว่าต้องเฝ้าระวังกันนะครับอย่าชะล่าใจนะน้ำยังมานะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็กำลังจะไหลเข้ามาหาต้องระวังกันนะติดตามประสานงานกับปภ.ในพื้นที่และก็ท้องถิ่นด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับก็ภาคเหนือนะครับสักครู่นี้คือเป็นจังหวัดที่นะที่ต้องเร่งนะฮะเร่งเตรียมอพยพแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงแล้วนะครับที่เล่าให้ไปสักครู่นึงคือเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดตราดนะครับส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันครับยังไม่เป็นสีเหลืองนะยังไม่ต้องแบบคือทั้งหมดเนี้ยจะบอกยังไม่ต้องก็ไม่ได้นะเราต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับเพราะว่าปภ.ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติบอกว่าเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางก็เลยทำให้มีฝนตกหนัก ฝนตกหนักนะครับทำให้ในส่วนของแม่ฮ่องสอนก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอสบเปยอำเภอแม่เสรียงครับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเชียงใหม่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอฝางอำเภอเชียงดาวครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเชียงของอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่จันนี่ต้องเฝ้าระวังนะครับจังหวัดพะเยาอำเภอจุนนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่อำเภอสองจังหวัดน่านอำเภอเมืองอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขครับจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดครับจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของอีสานครับจังหวัดเลยครับอำเภอด่านชาอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือนะครับแล้วก็ในส่วนของบึงกาฬอำเภอบุ้งคราครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอคำตากล้านะครับจังหวัดนครพนมอำเภอนาทมอำเภอแพงอำเภอบ้านแพงนะครับแล้วก็อำเภอเรนูนครนะครับในส่วนของขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอนิคมคำสร้อยมีอำเภอหนองสูงอำเภอหวานใหญ่นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองอำเภอสวงอำเภอเสรภูมิอำเภอโพชัยนะครับแล้วก็จังหวัดยะโสธรอำเภอกุดสมกุดชุมกุดชุมนะกุดชุมนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญครับอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศาอำเภอเสนางคณิคมนะครับแล้วก็มีส่วนในของอำเภอและจังหวัดอุบลราชธานีครับที่อำเภอเมืองอำเภอกุดข้าวปุ่นกุดข้าวปุ่นนะครับแล้วก็อำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซนี่ก็เมืองมานะอำเภอกุดข้าวปุ่นนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงแล้วก็ภาคกลางครับจังหวัดสระบุรีครับที่อำเภอแก่งคอยก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็นครนายกอำเภอเมืองอำเภอปากพลีจังหวัดจันทบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอขลุงแล้วก็จังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับนี่คือพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้นะครับระวังจะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับไปที่ในส่วนของพื้นที่ ทางศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอนครไทยนะจะเจอน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอนครไทยก็เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมนะครับก็งดเที่ยวถ้ำและน้ำตกในช่วงนี้นะครับในพื้นที่และคือส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากระดับแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ2วันแล้วนะครับน้ำโขงนะก็เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจังหวัดดังต่อไปนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับระวังผลกระทบของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและก็น้ำไหลเชี่ยวนะครับก็จะกระทบกับบ้านพักอาศัยแล้วก็ร้านค้าต่างๆรวมถึงกิจการที่อยู่ในแม่น้ำนะครับนะแล้วก็รวมถึงก็ฝากระวังนะการขับขี่รถในขณะที่ขับรถผ่านทางนะครับที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงซึ่งน้ำจะล้นตลิ่งนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอปากชมอำเภอเชียงคานจังหวัดหนองคายครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าบ่ออำเภอรัตนวาปีนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอสังคมอำเภอโพนพิสัยครับบึงการก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ้งคร้าอำเภอปากคาดจังหวัดนครพนมครับที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงจังหวัดมุกดาหารครับที่อำเภอเมืองอำเภอดอนตาลอำเภอหวานใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญครับที่อำเภอชานุมานและก็จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอนาตาลอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอเขมราชอำเภอโขงเจียมและอำเภอโพไซนะครับก็ที่ต้องระวังน้ำโขงจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับไปดูในส่วนของฝนฟ้าคะนองกันนะครับก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคนะครับมีฝนตกนะมีฝนตกทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานทุกจังหวัดครับภาคกลางครับที่จะมีฝนนะครับมีจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทบุรีตราดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุสงครามสุปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับก็ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยก็จะตกในช่วงเย็นเนี่ยนะก็บ่ายก็จะเริ่มมาร่มลมแรงนะครับตรงส่วนนี้ในส่วนของภาคใต้ครับภาคใต้ก็ทุกจังหวัดครับ14จังหวัดภาคใต้ก็จะเจอฝนในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับในพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติท่านสามารถที่จะโทรประสานงานกับทางด้านของสายด่วนปภ.ได้นะครับที่สายด่วน1784นะครับย้ำนะสำหรับพื้นที่ที่ต้องระวังพิเศษใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็คือเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและก็จังหวัดตราดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ย้ำเตือนนะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่ที่จะรับน้ำในอนาคตเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมไฟฉายน้ำดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคนะครับรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างนะไม่ว่าจะเป็นที่บอกไฟฉาย power bank โทรศัพท์มือถือเครื่องรับวิทยุนะครับ FM AM นะลองหาดูครับที่ไม่ใช้ไฟ220นะใช้ถ่านได้อย่างน้อยมีในบ้านก็วันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับนะครับหรือโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มเราก็สามารถที่จะฟังข่าวสารผ่านวิทยุได้นะครับผมไม่ห่วงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วแสดงว่าท่านมีวิทยุอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีก็ขอให้มีเครื่องรับวิทยุไว้ติดบ้านก็ยังดีนะครับหรือจะไปหาวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio ที่ญี่ปุ่นมีมานานกว่า50ปีนะอันนี้ก็ควรที่จะมีไว้เพราะมันเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่สมมติครบในมือก็ปั่นไฟได้นะก็ชาร์จไฟด้วย3ช่องทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือด้วยอันนี้ก็ลองดูลองหาทางออนไลน์หรือไปดูที่ TikTok ก็ได้นะครับไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับรายงานพยากรณ์อากาศกันในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็รายงานนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักปริมาณนะบริเวณนะครับภาคเหนือตอนบนและก็ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำนะครับตามลุ่มแม่น้ำนะครับแม่น้ำโขงด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มก็แนะนำนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันนะครับในส่วนของตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับก็ฝากไว้เรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับไปที่ทางด้านของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่4กันยายนถึง5กันยายนนะครับก็18นาฬิกาของวันที่4กันยายนถึง10วันที่5นะฮะ18นาฬิกาของวันที่5กันยายนนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปก็ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ครับโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านนะครับก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสในส่วนของภาคอีสานครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและก็ศรีสะเกษนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและก็นครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและก็อุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับไปดูภาคกลางครับภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีนะจังหวัดลพบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับไปดูภาคใต้กันบ้างนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปที่ทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศนะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ฝนยังมาแล้วก็ยังคงต่อเนื่องนะครับวันที่5ที่6ที่7นะกันยายนนะครับก็อย่างน้อยวันนี้ถ้าใครยกของสูงแล้วก็อย่าเพิ่งเอาของลงนะก็ต้องรอ นะรอท่าทีทิศทางกันก่อนเพราะว่าเรายังเจอฝนต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันในส่วนของแผ่นดินไหวนะครับก็มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะครับว่าจังหวัดนะเชียงรายใช่ไหมเชียงรายก็มีแผ่นดินไหวนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกานะครับเดี๋ยวอัปเดตกันครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ทางสายกระจายเสียงระบบ FM เครือข่ายทั่วประเทศนะครับขอบคุณผู้การสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการขับพร้อมกันในช่วงเวลา 19:30 นาทีและก็ช่วงเวลา 7:30 นาทีนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการยุคกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะดูเวลาแป๊บเดียวเองก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอัปเดตกันนะครับทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะก็มีการรายงานนะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่ในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นพืชสิทธิ์และสังคมนะครับก็มีการนะก็มีอุปกรณ์วัดสัญญาณนะครับการเคลื่อนไหวของดินนะครับวันนี้นะครับมีการรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอพานครับอำเภอพานเชียงรายนะที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายช่วงเวลา 15:00 นนะครับขนาด 1.4 แมกนิจูดนะครับลึกลงไป4กิโลนะครับนี่ก็เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:00 นคือบ่าย 3:00 นนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่4กันยายนนะวันนี้นะครับการรายงานคือวันที่4กันยายน2569เวลา 15:00 นเกิดแผ่นดินไหวที่ตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงราย 1.4 แมกนิจูดลึกลงไป4กิโลนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนว่าชั้นพื้นที่แผ่นดินไหวที่เป็นรอยเลื่อนต่างๆนะครับก็ยังมีพลังอยู่นะครับก็เขย่านิดนึงนะ 1.4 แมกนิจูดครับแล้วก็ที่เมียนมาครับในช่วงเวลา 13:24 นาทีเกิดแผ่นดินไหว 2.5 แมกนิจูดครับที่ประเทศเมียนมาลึกลงไป10กิโลครับห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปนะห่างจากอำเภอปางมะผ้าไป71กิโลเมตรครับนี่คือแผ่นดินไหวที่เมียนมานะห่างไป71กิโลเมตรครับขนาด 2.5 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของเมียนมาเนี่ย2เมียนมาวันนี้ก็จะมี2จุดนะก็คือเมียนมานะครับกับอันนั้นของประเทศไทยเลยที่เชียงรายนะครับก็ถือว่าแผ่นดินไหวก็ขยับเราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็ต้องติดตามกันก็มาประเมินสถานการณ์กันนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างน้อยเราก็จะได้รู้เท่าทันกันก่อนนะครับอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของภัยพิบัติสิ่งที่จะไม่ทราบและพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยคือ1เรื่องของแผ่นดินไหว2เรื่องของอุบัติเหตุครับเราไม่รู้เลยนะครับเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นตามเวลาใดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของลมฟ้าลมฝนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแม่นทางด้านของเรามีเรดาร์เรามีอะไรมีดาวเทียมนะถ่ายก้อนเมฆแล้วก็วิเคราะห์กันได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทากระทรวงมหาดไทยและก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้นพืชเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเราต้องเฝ้าระวังกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้บอกให้ทุกท่านตื่นตระหนกนะครับแต่เป็นการเตรียมรับสถานการณ์ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ภัยอะไรก็ตามนะครับแล้วไฟดับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับทุกท่านจะต้องมีไฟฉายมีเครื่องรับวิทยุวิทยุดีอย่างไรวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับแล้วโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มครับเราจะมีเครื่องรับวิทยุนี่แหละครับเป็นข่าวสารที่จะส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ที่นั่นดีหรือไม่หรือต้องย้ายนะครับอย่างน้อยเครื่องรับวิทยุจะเป็นประโยชน์เป็นพระเอกในวันที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินวันนี้ณเวลานี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์นะเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับวันที่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตล่มเมื่อไหร่ครับนั่นแหละครับวิทยุกระจายเสียงจึงเป็นบทบาทสำคัญในการที่จะมาช่วยในยามฉุกเฉินดังนั้นประเทศไทยก็ยังคงมีระบบ AM และก็ FM ซึ่งก็จะมีระบบดิจิตอลเพิ่งจะเข้ามานะครับทดลองออกอากาศดังนั้นวิทยุจึงมีความสำคัญในยามที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างน้อยเราจะได้สื่อสารกันได้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้อยากจะเห็นวิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio หน้าตาเป็นอย่างไรก็ติดตามไปที่ TikTok ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจบรายการก็จะไปนะครับไลฟ์ต่อผ่านทาง TikTok นะครับช่อง DJ พี่ต้อยนะฮะ DJ พี่ต้อยนะครับก็ใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตากันนะครับแล้วก็ไปติดตามเรื่องวิทยุฉุกเฉินหน้าตาเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้นะครับที่ TikTok DJ พี่ต้อยซึ่งก็จะนำข่าวสารแบบนี้แหละครับอัปเดตข่าวสารก็ไปเล่าข่าวในช่อง TikTok กันต่อนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับวันนี้เวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวทาง FM นะเวลาหมดแล้วนะครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญใน

0: ภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะเป็นเหมือนเดิมเนาะเราจะมีการอัปเดต Personal OKR แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการชวนคุยเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้ต้องเริ่มต้นนี้ก่อนคือโปรแกรมที่ผมใช้ในการอัดเสียงชื่อ Audacity เนี่ยเขามีการอัปเกรดเป็น Audacity 4.0 นะก็มาดู UX UI แล้วไม่คุ้นเคยเลยนะครับถ้าใครใช้ Audacity อยู่น่าจะทราบนะเขาเปลี่ยน UX UI แต่ก็นั่นแหละเขาถามเหมือนกันว่าจะเอาแบบคลาสสิกแบบเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเอาแบบใหม่ผมก็ไหนๆเขาเปลี่ยนแล้วเนาะก็ลองฟีเจอร์ใหม่กันไปเลยก็เลยออกตัวไม่นิดนึงนะไม่รู้เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองฟังอีกทีนึงก็ได้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะอย่างน้อยๆดีเท่าเดิมนะหรือถ้าดีขึ้นไปกว่าเดิมก็ยิ่งแจ๋วเลยนะครับโอเควันนี้จะมี2พาร์ทเนาะพาร์ทของการอัปเดตpersonal OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมซึ่งเผื่อท่านจะได้ลองทำดูนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกับพาร์ทชวนคุยนะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะชวนท่านมาคุยกันนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับ objective ที่1 นะฮะเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะ key result 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ได้75เล่มตอนนี้ยังอยู่ที่62สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก1เล่มแต่ว่าคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่อ่านจบไปอีกหลายเล่มนะเพราะนั้นยังช้าอยู่ต้องเรียกว่าช้าอยู่เลยนะ

0: ว่าเหลืออีก3สัปดาห์เองสำหรับไตรมาสนี้75เล่มนี่ไม่ใช่ไตรมาสเดียวนะตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงปลายไตรมาสที่3เนี่ยคีรีเซล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็ยังคงอยู่ที่ 20% นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ่านต้นฉบับของตัวเองแต่ว่าเพลินช่วงนี้มีคนขอคำนิยมนะก็เลยแวะไปอ่านหนังสือของเพื่อนๆที่กุณาเขียนหนังสือมาแล้วก็กุณาให้เกียรติเขียนให้เขียนคำนิยมนะครับ3 เล่มก็เขียนจบไปแล้ว2 เล่มก็เหลืออีกเล่มนึงนะก็เวลาจะเขียนคำนิยมของใครเราก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นก่อนนะเพราะนั้นก็เลยเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าหนังสือ3เล่มนั้นก็ยังไม่ได้นับเป็นหนังสือที่เราอ่านจบเดี๋ยวให้เขาออกหนังสือมาก่อนนะปกติหนังสือที่ผมเขียนคำนิยมผมจะอ่าน2รอบนะรอบแรกก็เหมือนกับอ่านเพื่อเอาไปเขียนคำนิยมแล้วก็บางทีรอบแรกก็เขายังเขียนไม่จบก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์แล้วกันนะจริงๆเขียนจบแล้วล่ะไม่งั้นเขาคงไม่ขอคำนิยมแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็เลยมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะอ่ะมาดูสรุปก่อนนะเพราะนั้นต้นฉบับอันนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรไปมากกว่า 20% นะครับออบเจคทีฟที่2นะครับดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก42เป็น44ในไตรมาสนี้ยังคงค้างอยู่42มา4สัปดาห์ติดละนะครับเคยไปสูงสุดที่43นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับคีรีเซล 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23มีความก้าวหน้านะครับตอนนี้ลดจาก 23.6 เป็น 23.4 ละใกล้ไปเรื่อยๆเนาะจริงๆเรื่องเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยเราต้องมอนิเตอร์หรือว่าต้องควบคุมการกินให้ดีนะถ้าเกิดเรากินแล้วมอนิเตอร์ดีๆควบคุมการกินดีๆเนี่ยก็น่าจะไขมันลดได้แล้วก็คีรีซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น 34เพิ่มอีกนิดนึงครับเป็นจาก 33.4 ในไตรมาสที่ผ่านมาโทษทีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 33.5 ตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าผมได้ไปฟิตเนสกลับไปฟิตเนสบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับไปตลอดเวลานะครับก็อันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็น OKR ส่วนบุคคลนะฮะไหนๆพูดเรื่องฟิตเนสแล้วขอต่อเลยฮะว่าคณะผมอะตอนนี้เขามีโครงการอันนึงที่ผมชอบนะแล้วก็ติดใจเพิ่งเริ่มมาประมาณ 3-4 วันนี้เองนะครับคือต้นเดือนกันยายนนี้เองเขาเรียกโครงการ Burn to Win เผื่อใครเอาลงไปทำในที่ทำงานตัวเองได้บ้างเนาะคือเขาเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้แต่ละคนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็มีพวกจะเรียกว่าอะไรล่ะวูฟหรือว่าจะเป็นพวกนาฬิกาการ์มินหรือนาฬิกาอื่นๆก็ได้นะเป็นแหวนเป็นอะไรเงี้ยวัดแคลอรี่ที่เราเบิร์นในแต่ละวันนะเสร็จแล้วเนี่ยพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก่อน9โมงเนี่ยเขาจะให้เราถ่ายรูปทำสกรีนช็อตแคลอรี่ในวันที่ผ่านมาแล้วก็ส่งให้เขานะแล้วเขาก็จะนับว่าวันนี้เราเบิร์นไปได้กี่แคลอรี่สะสมนะ30วันแข่งกันถ้าติดท็อป3มีรางวัลให้อะไรเงี้ยไอ้ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้กะว่าจะเอารางวงรางวัลอะไรหรอกแต่ว่าพอมันมีการแข่งขันมันก็มีความสนุกมันก็มีการเขาเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์วัยรุ่นก็ขิงกันนะถ้าเป็นศัพท์ทั่วไปก็โม้เกทับกันนะครับวันแรกนะผมเล่นพิกก็บอลไงแล้ววันนั้นเล่นนานวันแรกผมขึ้นดับ1เลยแต่หลังจากนั้นไม่เคยขึ้นดับ1เลยครับพอวันที่2 3 4เนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่คณะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ผมคิดว่าคงออกกำลังกายกันหนักอ่ะคงทั้งวิ่งทั้งมีต่อยมวยมีอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเขาก็เบิร์นมากกว่าผมนะเขาก็เบิร์นมากกว่าผมแต่ว่าข้อนี้มันมีความมันไงจนถึงวันนี้อย่างผมยกตัวอย่างวันนี้ผมไม่ได้เล่นไงผมก็ไม่ได้หาคนเล่นพิกก็บอกได้ทุกวันนะจริงๆนะตอนนี้เป็นความลำบากส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าอยากหาคนเล่นพิกก็บอลเนี่ยต้องหาจากหลายกลุ่มเพิ่นช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เขาแข่งกันแล้วผมไม่แข่งนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอแข่งบ่อยๆก็เหนื่อยนะครับก็หยุดแข่งพอหยุดแข่งเนี่ยหาคนเล่นไม่ได้ฮะเพราะว่าเพื่อนกวนที่หรือกลุ่มที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็ไปแข่งกันหมดนะไปแข่งกันหมดเพราะนั้นเวลาเล่นพิกก็บอลเนี่ยก็ต้องหาคนสัก4คนนะจริงๆต้องบอกว่าแบบนี้ด้วยฮะมันมีโอเพนเพลย์นะครับopen play คือเราไปแจมไปเล่นกับคนอื่นก็ได้นะเพียงแต่ว่า1คือบางทีมันไกลอ่ะแล้วก็เราก็อยากจะเล่นใกล้ๆบ้านอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความขี้เกียจขับรถเดี๋ยวนี้คอร์ดมันมีเยอะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ติดคอร์ดแถวๆบ้านเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเล่นไกลๆนะกับอีกอันนึงก็คือบางทีไม่ค่อยรู้จักใครด้วยจริงๆมันก็ควรนะไม่ไปรู้จักคนใหม่ๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ วันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเพิ่มวันนี้สอนทั้งวันด้วยวันนี้ของผมคืออัดผมอัดวันเสาร์นะก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเล่นพิกโกบอลแต่กำลังจะเล่าให้ฟังนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือพอมันมีเบิร์นทูวินเนี่ยพอเราไม่เล่นพิกโกบอลเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้เบิร์นน้อยไปหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้น้อยเลยสอนทั้งวันนะมันก็เบิร์นระดับหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงจากสถิติเวลาเทียบกับวันเล่นพิกโกบอลเราเบิร์นมากกว่านี้เบิร์นก็คือเผาผลาญแคลอรี่นะสำหรับบางคนไม่แน่ใจว่าเอออาจารย์พูดถึงเบิร์นอะไรเผาผลาญแคลอรี่เนี่ยมันน้อยไปนิดนึงเพราะนั้นวันนี้ก็เลยตัดสินใจเลยครับไปฟิตเนสเพื่อที่จะไปยกเหล็กยกเหล็กก็คือยกน้ำหนักแหละนะครับเพื่อมันจะได้เบิร์นระดับหนึ่งนะเพราะว่าพอเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อนี่ช่วยทำให้เราเบิร์นดีขึ้นนะครับเป็นการลงทุนมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งมันก็ทำให้เราได้เผาผลาญด้วยยกสักพักหนึ่งก็ไปเดินลู่นะเดินลู่ยังไม่พอนะมาดูเฮ้ยมันเบิร์นน้อยจังเลยมันยังเผาผลาญไม่พอเทียบกับวันก่อนก็ไปเดินรอบหมู่บ้านอีกนะรอบหมู่บ้านอีกเพื่อที่จะแบบทำให้มันเยอะขึ้นอ่ะให้มันเยอะขึ้นดูอีกก็ยังไม่เท่าอีกก็เลยมาอันนี้น่าสนใจตรงนี้ฮะคือผมก็เอาไม้พิกก็บอกมาครับคือผมตีพิกก็บอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีคนตีด้วยแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้มีคอร์ดอะไรแต่ก็เอาไม้พิกก็บอกมาซ้อมท่าครับซ้อมท่าดิ้งไงท่าดิ้งก็คือคำว่าดิ้งก็คือลูกหน้าเน็ตนะมันต้องย่อขึ้นย่อลงนึกภาพสควอทอะถ้าใครเคยทำกายบริหารนะสควอทก็คือยืนแล้วก็ย่อยืนแล้วก็ย่อยืนแล้วก็ย่อทำไปร้อยครั้งเลยครับเหงื่อแตกเลยนะทำไปร้อยครั้งนี่เหงื่อแตกเลยแต่ผมก็จะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าเทรนเนอร์ฟิตเนสผมเขาให้ทำสควอทเนี่ยบอกตรงนะเบื่อเลยแหละไม่อยากทำแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ต่างจากสควอทเลยนะเพราะท่ามันเกือบจะเหมือนเลยแหละเพียงแต่มันต่างนิดเดียวแล้วจริงๆมันยากกว่าสควอทด้วยนะเพราะว่ามือมันต้องกำไม้พิกก็บอลฮะแล้วก็ทำท่าตีไม้ไปด้วยมันคือการฝึกลูกหน้าเน็ตอะแค่เนี้ยทำให้เราทำได้เป็นร้อยครั้งเลยทั้งที่จริงมันเบื่อมันหนักเผลอหนักกว่าสควอทด้วยเพราะว่ามือมันต้องทำด้วยสควอทมันยังมือนิ่งๆใช่ไหมอันนี้มือมันต้องตีไปด้วยแล้วก็ยกขึ้นนั่งขึ้นยืนขึ้นนั่งลงยืนขึ้นนั่งลงทำไปร้อยครั้งทำได้เฉยนะครับแบ็คแฮนด์ทำได้โฟร์แฮนด์ทำได้ผมก็เลยมาตกผลึกว่าเออบางทีคนเราก็แปลกเนาะคือถ้าให้ทำเฉยๆไม่สนุกไม่อยากทำแต่พอมีเอาอะไรจับไม้จับยัดใส่มือเนี่ยเป็นพอรู้สึกว่ามันคือการฝึกตีพิกก็บอลอ่ะทำได้เว้ยทำได้แบบสนุกด้วยทำได้แบบเพลินด้วยทำได้แบบอยากทำด้วยก็นี่ก็เป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเราเจออะไรที่มันใช่สำหรับเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขกับสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นได้โดยไม่ฝืนนะครับแต่ถึงกระนั้นนะก็ต้องยอมรับนะวันนี้เป็นวันที่น่าจะสถิติน่าจะน้อยที่สุดตั้งแต่เราเริ่มเล่นไอ้รายการเบิร์นทูวินนะครับก็เผื่อใครอาจจะไม่ต้องที่ทำงานก็ได้นะเพื่อนๆขำๆจริงๆไม่จำเป็นต้องมีรางวัลก็ได้นะเอามาเล่นกันสักกลุ่มเล็กๆกลุ่มใหญ่แล้วแต่ท่านเนี่ยแล้วพอมันมีแรงกิ้งมันมีอะไรมันก็เขาเรียกเกมฟิเคชันอะอย่างเงี้ยพอมันมีการแข่งขันแล้วมันก็มีความมันนะครับความสนุกนี่ผมยังคิดเลยนะว่าหมดเดือนหนึ่งเนี่ยจะชวนคนที่เล่นกันเนี่ยมาเล่นกันต่อนะผมไม่รู้ว่าขณะอาจจะไม่ได้มีรางวัลให้อ่ะแต่เล่นกันต่อเพื่อความเมามันเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะสนุกดีเนาะอ่ะเรื่องที่ถัดมาที่อยากจะชวนคุยนะครับคือวันก่อนเนี่ยผมได้อ่านบทความขออนุญาตเอ่ยนามนะมาจากคุณโสพลสุภาพมั่งมีที่เป็นนักเขียนที่ผมติดตามเนี่ยแชร์บทความของคุณเบนนะคุณเบนก็เป็นคนเขียนบทความที่ผมอ่านและชอบเนาะแล้วที่ผมไปอ่านเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นบทความที่เขาคุณโสพลบอกว่ามาเปิดหนังสือกันเถอะอะไรเงี้ยเปิดร้านหนังสือกันเถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นบทความสอนการเปิดร้านหนังสือหรอกแต่ว่าเรื่องนี้พอบอกเปิดร้านหนังสือเนี่ยผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะแบบดึงดูดใจนะกันเป็นคนที่ชอบหนังสือชอบร้านหนังสืออะไรเงี้ยก็เลยดึงดูดใจก็เลยเข้าไปอ่านเรื่องราวมันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งฮะที่เขามีเพื่อนเนาะ เป็นคนฝรั่งเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยก็ทำสตาร์ทอัพเติบโตไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาอะไปเปิดร้านหนังสือปรากฏว่าเปิดร้านหนังสือเนี่ยคนก็เข้าร้านเขาเยอะนะคือเรียกว่ากิจการดีเลยล่ะแต่เขาก็มีคำถามนึงออกมาว่าเมื่อไหร่จะเปิดสาขา2สาขา3สาขา4เมื่อไหร่จะทำให้มันเป็น100สาขาซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะพอสาขาหนึ่งประสบความสำเร็จใช่ป่ะเขาก็อยากที่จะขยาย2 3 4 5เพราะว่ามันเขาเรียกสเกลคือมันจะได้รายได้เพิ่มขึ้น5เท่า10เท่า100เท่าอะไรเงี้ยแต่คนนี้กลับตอบบอกว่าทำไมอ่ะฉันไม่อยากทำฉันอยากทำแค่สาขาเดียวฉันแฮปปี้อยู่แล้วฉันไม่ได้อยากมีใครอยากจะมีร้านหนังสือ2สาขาหรอใครอยากจะมี3มี10สาขาหรอข้อเนี้ยต้องบอกว่าในยุคนี้ของผมเนี่ยในวัยนี้ของผมด้วยนะเป็นอะไรที่ถูกใจมากครับผมยอมรับเลยนะครับแต่ก่อนผมเป็นเหมือนกับคนที่ถามคนนี้คือผมเป็นคนที่ชอบเรื่องของการโต10เท่าการสเกลการทำสตาร์ทอัพผมอ่านหนังสือสตาร์ทอัพผมอ่านหนังสือวิธีการเติบโตเป็น100เท่า10เท่าอ่านเยอะมากฮะเพราะอินเรื่องนั้นมากจะทำยังไงให้โต10เท่า100เท่าทำยังไงให้สเกลธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้กับอินคนละแบบกันผมไม่ได้บอกคนพยายามโต10เท่า100เท่าเป็นคนผิดนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายผมแล้วตอนนี้ถ้าผมเป็นคนเปิดร้านหนังสือผมก็จะเป็นคนที่ตอบแบบเดียวกับที่คุณเบนได้เขียนบทความแชร์มาเนี่ยว่าผมไม่ต้องการโตขนาดนั้นนะผมต้องการแค่พอดีคือประสบความสำเร็จอยากได้ไหมอยากได้ประสบความสำเร็จแต่ไม่ต้องประสบความสำเร็จเยอะแหละรู้สึกแบบนั้นแล้วนะครับมาวิเคราะห์ตัวเองเนาะว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นผมว่าส่วนหนึ่งอายุมีส่วนมันเหมือนเราถึงวัยที่เรารู้สึกว่าไม่รู้จะเร่งไปไหนอ่ะแล้วในบทความของคุณเบนซ์เนี่ยคุณเบนซ์บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันแล้วแต่คนนะอยากโตก็โตไปนะแต่ว่าบางทีอ่ะให้เรามองสิ่งที่เราให้ความสำคัญเรามองดูดีๆว่าไม่ใช่โตตามคนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกให้โตก็เลยโตตามการที่เราเติบโตเราต้องเอาอะไรไปแลกแล้วสิ่งที่เราต้องแลกเนี่ยมันคุ้มไหมข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่มันทำให้ผมตกผลึกได้นะเช่นนะยกตัวอย่างนะถ้าคุณเป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัวเนี่ยการที่ธุรกิจโตขึ้น10เท่าเนี่ยสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นคือเวลากับครอบครัวมันจะลดลงเพราะคุณต้องไปบริหารจัดการ100สาขาอย่างเงี้ยเหนื่อยนะครับคุณต้องทำนู่นทำนี่ไปหาพันธมิตรคุยกับอินเวสเตอร์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมมันคือสิ่งที่คุณต้องการไหมถ้าเทียบกับเวลาที่อยู่กับครอบครัวลดลงถ้าคุณต้องการให้ความสำคัญกับเวลาที่อยู่กับครอบครัวบางทีการโต10เท่า100เท่า1000เท่าอาจจะไม่ใช่โซลูชันที่คุณควรเลือกก็ได้แต่ถ้าเกิดความสำคัญของคุณคือคุณอยากจะเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอันนั้นอาจจะใช่เพราะนั้นวัตถุประสงค์แต่ละคนมีความแตกต่างกันนะครับเราลองดูดีๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามโตนะผมเข้าแคตตากรีนี้เลยเป็นแคตตากรีที่ผมรู้สึกว่าผมก็อยากสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่ผมจะไม่เทรดออฟแบบผมจะไม่อยู่แบบไม่เจอครอบครัว10ปีเพื่อผมจะได้รวยเป็นพันล้านผมไม่เอาส่วนตัวแล้วผมไม่ได้ต้องการในลักษณะนั้นผมต้องการอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีพอใช้มีเงินแบบอยู่แบบไม่เดือดร้อนไม่คือไม่ใช่ว่าคือบางคนบอกอ้าวถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาเงินเหรอไงอยู่กับครอบครัวแล้วไม่ต้องคืออย่าไปสุดตรงอย่าไปสุดตรงผมไม่ต้องการมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วไม่อยู่กับครอบครัวในขณะเดียวกันผมก็ไม่ต้องการว่าอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาแต่ไม่มีอะไรจะกินคือมันไม่ต้องแบบศูนย์กับร้อยผมหาจุดพอดีของผมได้ละตอนนี้ผมแฮปปี้กับชีวิตปัจจุบันของผมอันเนี้ยอันสิ่งที่วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาชวนคุยว่ามันเป็นแบบนี้เรื่องสุดท้ายละเล็กๆวันนี้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านจะเรียกว่าบทความก็ได้นะเป็นคล้ายๆบุ๊ครีวิวของคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศซึ่งหลายคนคงเคยคุ้นชื่อว่าผมมักจะพูดถึงอยู่เรื่อยๆคุณบอยเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมได้ทำพอดแคสต์นพดลสตอรี่ด้วยนะพอตอนนั้นคุณบอยก็เริ่มทำถึงแม้ว่าคุณบอยจะเลิกทำไปนานแล้วก็ตามคุณบอยเนี่ยเปิดคอร์สสอนหนังสือสอนการเขียนแล้วผมก็ไปเรียนแล้วผมก็ได้มีโอกาสออกหนังสือหลายๆเล่มก็มาจากคอร์สของคุณบอยด้วยคือกําลังจะบอกว่าผมก็ติดตามเฟซบุ๊กคุณบอยฮะแล้วเฟซบุ๊กคุณบอยมักจะบอกว่ามันจะมีหนังสือที่คุณบอยอ่านแล้วชอบนะผมก็วันเนี้ย หลุดเข้าไปอ่านอันเนี้ยปกติหนังสือที่คุณบอยอ่านหลายเล่มผมก็อ่านแล้วผมก็ไม่ได้อะไรหมายถึงว่าผมก็รู้อยู่แล้วหนังสือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้ผมยังไม่ได้อ่านคือชื่อหนังสือเลยเนาะต้องยอมรับนะไม่ได้อ่านแต่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่สำคัญจนต้องกระซิบเสียงเบาคุณบอยบอกว่าหนังสือเล่มนี้ปกไม่ค่อยเรียกร้องความสนใจเท่าไหร่ชื่อญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยสื่อสารแต่จริงๆเนื้อหาดีมากครับโดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรทำงานอะไรจะรุ่งหรือเหมาะกับตัวเองคือเป็นหนังสือที่คุณพ่อนักธุรกิจนักการตลาดอายุ16เนี่ยเขียนให้ลูกสาววัยเรียนมหาวิทยาลัยใกล้จบพออ่านถึงตรงนี้ปุ๊บผมเอาเลยเพราะว่าลูกผมวัยนี้เลยแล้วลูกสาวก็จะมีปัญหาเหมือนคนทั่วไปคือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าถนัดอะไรอยากทำอะไรจบไปแล้วทำงานอะไรดีผมนอกจากนึกถึงลูกผมนึกถึงลูกศิษย์ผมด้วยผมว่าหลายคนอยู่ในวัยนี้เลยคิดในใจว่าโชคดีนะที่ได้อ่านรีวิวหนังสือก็เลยเดี๋ยวมีโอกาสคงไปหาอ่านแน่ๆเรื่องที่สำคัญจนต้องกระซิบเสียงเบาแล้วคงได้มารีวิวในพอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: นพดลสตอรี่ a life changing story

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดทับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบ MOE Red Box ที่ห้องประชุมคุ้มคำขันโตกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า70คนประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจากทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Planสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำการประชุมในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัติแต่ยังเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไปรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆและมุ่งเน้นให้เด็กๆสามารถเข้าถึงโอกาสการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามวิสัยทัศน์ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองนายอนุทัศน์สุวรรณลบรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเด็กและเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่13กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:30 นที่ห้องประชุมดารารัศมีชั้น3อาคารศูนย์วิทยาบริการดารารัศมีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนการแสดงความสามารถของกลุ่มเด็กและเยาวชนการประกวดแข่งขันทักษะสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนรวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานและสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไปทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยวันดังกล่าวยังตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย2พระองค์ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชขณะทรงพระเยาว์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์จึงถือเป็นวันสำคัญที่เยาวชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมพัฒนาประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือThank you.
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนมาทำความรู้จักพร้อมสร้างรายได้จากผึ้งโพรง
1: มาทำความรู้จักผึ้งโพรงคืออะไร
0: ผึ้งโพรงเป็นผึ้งท้องถิ่นของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันมายาวนานกระจายพันธุ์อยู่ในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สามารถเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรเก็บผลผลิตน้ำผึ้งเพื่อเป็นอาหารและของฝากตลอดจนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกด้วยน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงมีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติโดยผึ้งซึ่งไม่มีการให้อาหารเสริมจากภายนอกจึงทำให้ได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติโดยผึ้งเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ทำให้รวบรวมน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
1: แล้วข้อดีของผึ้งโพรงคืออะไรหรอ
0: ข้อดีของผึ้งโพรงมีหลายข้อเลยข้อที่1ผึ้งโพรงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติให้แก่พืชผลทางการเกษตรก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหาร 2. สามารถจำหน่ายน้ำผึ้งไข่ผึ้งและแปรรูปผลผลิตจากน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี4. การเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาคและในปัจจุบันสามารถบังคับผึ้งโพรงเข้าคอนได้ทำให้สะดวกในการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5. การเลี้ยงผึ้งโพรงไม่ต้องใช้อาหารเสริมมาเลี้ยงและไม่จำเป็นต้องย้ายรังไปหาแหล่งอาหารจึงมีต้นทุนที่ไม่สูง
1: แล้วอย่างนี้หน่วยงานใดที่เข้ามาควบคุมหรือว่าส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
0: แน่นอนกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี2521มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย3ชนิดได้แก่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงและชันโรงโดยมีสัดส่วนการเลี้ยงผึ้งโพรงสูงสุดกว่า 30,000 รายชันโรงกว่า 3,000 รายและผึ้งพันธุ์กว่า 1,000 รายทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้รังและคอนมาตรฐานซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ทำให้ผู้เลี้ยงจัดการรังผึ้งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถตรวจเช็ครวงผึ้งเปลี่ยนนางพญาแยกหรือขยายรังรวมถึงขนย้ายไปในแปลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อผึ้งได้สะดวกทำให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้สวนผลไม้นั้นถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผึ้งและผึ้งช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ได้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรส่งผลให้ปัจจุบันชาวสวนเปิดรับการเลี้ยงผึ้งและนำผึ้งเข้ามาเลี้ยงในสวนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: อยากรู้จังเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศไทยมีจำนวนมากมายเพียงใด
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจำนวนกว่า 35,000 รายนอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังให้น้ำผึ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้งด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรราว 2,100 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมผลผลิตชนิดอื่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนะ
1: โหผึ้งมีประโยชน์มากมายจริงๆทีนี้ถ้าอยากจะซื้อน้ำผึ้งหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีที่แนะนำบ้างหรือเปล่าน
0: ี่เลยชี้เป้าแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทรมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกจำหน่ายมากมายอาทิน้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งสบู่ขมิ้นชันสบู่น้ำผึ้งรังไหมและทองคำโลชั่นน้ำผึ้งกลิ่นต่างๆยาหม่องเสลดพังพรยาหม่องไพรอีกทั้งการทำรังไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงด้วยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกมาอย่างหลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ารักแรกพบได้แก่สบู่น้ำผึ้งโลชั่นน้ำผึ้งยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้งและจำหน่ายขี้ผึ้งธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเป็นต้นรวมทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เชียงใหม่ยกระดับรับมือน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งทุกอำเภอตรวจสอบระบบสื่อสารโดยเฉพาะจุดที่สัญญาณไม่ชัดเจนพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำ165เครื่องศูนย์พักพิง222แห่งที่ห้องประชุมน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่1นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปี2569ครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมกันทั้ง25อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในที่ประชุมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้รายงานถึงสถานการณ์ฝนสะสมในห้วงระหว่างวันที่4ถึง5กันยายน2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยวันที่4กันยายน2569ฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดและมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นในวันที่5กันยายน2569ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังคือตอนกลางของจังหวัดจากนั้นในวันที่6ถึง8กันยายน2569ร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนของประเทศไทยจะส่งผลต่อพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์พายุฝนที่ตกหนักในห้วงระยะนี้ขณะที่สำนักงานชลประทานที่1ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำท่าในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนอำเภอแม่แตงและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดยังมีช่องว่างที่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลเข้ามาในเขื่อนได้อยู่ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก116แห่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัจจุบันมีการตรวจสอบอาคารควบคุมประตูระบายน้ำฝายอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมทั้งได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันทีด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า500คนจากทุกอำเภอและอาสาสมัครในพื้นที่มีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเชิงรุกผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมหรือ JIC เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลป้องกันข่าวบิดเบือนขณะเดียวกันได้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: จนปีมะวู
10: ก้อยทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ
11: โอ้ยก้อยทำเสร็จตั้งแต่ปีมะวอแล้ว
10: ปีอะไรนะก้อย
11: ปีมะวอคุณแม่พูดบ่อยๆว่าปีมะวอพี่เก่งก็คงเคยได้ยินก้อยก็เลยพูดบ้างปีมะวอแปลว่าอะไรนะฉันเคยได้ยินแต่ปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่นี่พี่ก้อยพูดว่าปีมะวอ
12: ปีมะวอแปลว่านานมาแล้ว
11: ก้าวแต้มจำไว้นะปีมะโวหมายถึงนานมาแล้ว
10: ฉันรู้ตั้งแต่ปีมะโวแล้วล่ะ
13: การจนาคพันธ์อธิบายไว้ว่าละโวคือเมืองลพบุรีซึ่งเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ไทยมีปีมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่เมื่อต้องการจะพูดว่านานหลายปีมาแล้วจึงพูดเป็นปีมะโว
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการผลิตอะโวคาโดให้มีคุณภาพปลอดภัยและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางลาวันอุ่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดพื้นที่อำเภอเชียงดาวร่วมกับนายยุทธการกองวงผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ลดการพึ่งพาสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกอะโวคาโดประมาณ 14,431 ไร่โดยอำเภอเชียงดาวเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดจำนวน 3,880 ไร่และมีช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมีความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรกโนสและโรคผลเน่ากรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอะโวคาโดคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเน้นการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยการจัดการโรคและศัตรูพืชตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้สารปลอดภัยและชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคแอนแทกโนสในอะโวคาโดโดยทดสอบประสิทธิภาพของสารปลอดภัยได้แก่โพแทสเซียมซอลเบตวัตถุเจือปนอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและโซเดียมคาร์บอเนตที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าเบกกิ้งโซดาร่วมกับชีวพันธุ์แบคซิลัสซับติลิสซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุของโรคผลเน่าเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปลูกอะโวคาโดของเกษตรกรอำเภอเชียงดาวนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันกำจัดมอดเมล็ดกาแฟด้วยเชื้อบิวเวอรียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนำไปส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรวมถึงนำไปปฏิบัติในแปลงเกษตรกรและพบว่าให้ผลได้เป็นที่น่าพอใจทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อยกระดับการผลิตอะโวคาโดและกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนอยากเป็นนางสาวเสมอ
13: เจ๊สมัยเมื่อวานเห็นปิดร้านไปธุระมาเหรอ
14: ใช่ๆฉันปิดจดทะเบียนหย่าผัวตัวดีมาแล้วเนี่ยเลยถือโอกาสเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อกลับมาเป็นนางสาวอีกครั้ง
13: ว้าวเปลี่ยนได้ด้วยเหรอแล้วถ้าฉันอยากเป็นนางสาวตลอดไปจะได้ไหม
15: สามารถเลือกได้ค่ะยกตัวอย่างกรณีของคุณสมัยเมื่ออยากขาดกับสามีแล้วอยากเปลี่ยนคำนำหน้าจากนางกลับมาเป็นนางสาวคุณสมัยสามารถแจ้งขอเปลี่ยนต่อนายทะเบียนได้ค่ะในขณะเดียวกันก่อนการจดทะเบียนสมรสผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เลือกคำนำหน้าชื่อได้ว่าจะใช้คำว่านางหรือจะใช้นางสาวต่อไปก็ได้ค่ะไม่เพียงแต่คำนำหน้าชื่อเท่านั้นนะคะตามกฎหมายหากจดทะเบียนสมรสผู้หญิงยังสามารถเลือกใช้นามสกุลเดิมของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีหรือใช้ทั้งนามสกุลเดิมและต่อท้ายด้วยนามสกุลสามีก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการค่ะ
13: ดีเลยนะแบบนี้ถือว่ามีความเท่าเทียมกันเพราะผู้ชายเขาเป็นนายตลอดเลยเราก็อยากจะเป็นนางสาวตลอดไปเช่นเดียวกัน
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันท์ลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพระดารัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสตางค์
10: คุณพ่อไปไหน
11: คุณพ่อไปเติมน้ำมันเพราะพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นราคา50สตางค
10: ์สตางค์นี่นะมันราคาเท่าไหร่กันนะได้ยินบ่อยๆเลย
12: สตางค์เป็นหน่วยเงินปลีกย่อย100สตางค์เท่ากับ1บาท
10: สตางค์มีค่าเท่านั้นเองเหรอแล้วทำไมพี่เก่งพี่ก้อยไปโรงเรียนจึงขอแต่สตางค์ล่ะทำไมไม่ขอเป็นบาท
12: สตางค์นอกจากหมายถึงหน่วยเงินปลีกย่อยร้อยสตางค์เท่ากับ1บาทแล้วยังหมายถึงเงินที่ใช้สอยอีกด้วยจะเป็นกี่บาทก็ได้เช่นวันนี้แม่ให้สตางค์มา5บาทสตางค์เขียนสอเสือต่อเต่าสระอางองูคอควายกรันเป็นหน่วยเงินย่อยของบาทแล้วใช้หมายถึงเงินที่ใช้สอยด้วย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

่อ้ายบอกหักกันลดน้อง

0: พี่เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งบาราเทลประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขีรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเป็นทางเลือกและลดต้นทุนให้ฟาร์มโคนมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาเทคนิคการผลิตน้ำเชื้อคัดเพศเพื่อสามารถกำหนดเพศลูกโคให้เป็นเพศเมียโดยใช้ปฏิกิริยาไซโตท็อกซิกซิตี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปใช้มานานแล้วหลังจากใช้เวลาศึกษาทดลองมาร่วม2ปีวิธีการนี้ทำให้ได้ลูกโคเพศเมียในอัตราที่สูงขึ้นสำหรับการคัดแยกสเปิร์มเพื่อให้ได้ลูกโคเพศเมียด้วยเทคนิคดังกล่าวเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2557โดยนำไปผสมเทียมกับโคนมในฟาร์มอสค.และฟาร์มเกษตรกรรอบๆได้ลูกโคตกเป็นเพศเมียในอัตราสูงถึง 72% แต่เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นได้มีการส่งน้ำเชื้อโคแช่แข็ง 3,000 โดสไปทดสอบในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดลองมายืนยันอีกครั้งตลอดระยะเวลา55ปีตั้งแต่ไทยทำฟาร์มโคนมมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โคนมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกโคทนต่อโรคอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมไทยเกษตรกรมีแม่โคสาวคุณภาพทดแทนส่วนวงจรชีวิตโคนมจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ18เดือนและแม่โคอายุ26ถึง28เดือนจะให้ลูกโคตัวแรกหากมีการจัดการภายในฟาร์มอย่างดีภายใน5ปีแม่โค1ตัวจะให้ลูกโค3ตัวถ้าเป็นลูกวัวเพศเมียหลังจากหย่านมจะได้ราคาตัวละ 6-8,000 บาทหากเป็นวัวสาวท้องแรกราคา 50,000-60,000 บาทสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ
13: ์เห็นจริงเห็นจังกับใจที่มีอยู่ว่าอันนี้คือของจริงนะที่เราฝึกเราปฏิบัติ เราทำจริงเราพูดจริงปากกับใจตรงกันสิ่งที่เราแสดงออกจึงสร้างความจริงให้กับใจของตนที่มีเหตุมีผลความองอาจความกล้าหาญในใจเรามันเกิดขึ้นความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับใจเราก็เกิดขึ้นธาตุของศีลของธรรมกับเรานั้นก็มีเหตุผลกับสิ่งที่รับผิดชอบใครจะอย่างไรเราก็คือรู้อยู่แก่ใจว่าเขาคือเขาเราก็คือเรานั่นแหละฝ่ายที่สุดของเขาของเราก็อยู่ที่เราเองไม่ได้อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่ได้อยู่คนโน้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่เราแท้ๆหากความจริงนั้นปรากฏขึ้นที่ใจหากความจริงคือเหตุคือผลนั้นปรากฏขึ้นที่ใจการแสดงออกใดๆก็จะสร้างความองอาจกล้าหาญในหมู่ในคณะหากเป็นความจริงจังและจริงใจกับสิ่งที่ทำคำที่พูดการแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะก็ดูงามดูงามเป็นบุญเป็นกุศลกับใจของตนจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการเฝ้าเคี่ยวเข็นจากการเฝ้าขัดเกลาตัวเราอยู่อย่างต่อเนื่องทำกับใจนั้นจึงเป็นศีลเป็นสัตว์ทำกับใจจึงเป็นอัตเป็นธรรมทำกับใจนั้นจึงมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นละเอียดสุขุมเยือกเย็นพอในข้อวัดปฏิบัตินั้นละเอียดและสุขุมเยือกเย็นพอเยือกเย็นพอทำกับใจก็เป็นเหตุเป็นผลทำกับใจก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเพ้อเจ้อเลวไหลเพราะเรื่องอะไรเราไปเอาเรื่องข้างนอกมาเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องตัวเราเราไปเอาเรื่องคนอื่นมาเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องตัวเราถ้าเมื่อไรไปเห็นคนอื่นซึ่งมีความสำคัญมากกว่าตัวเองแล้วเมื่อนั้นก็คงลำบากเหมือนกันโบราณท่านบอกว่าจะเห็นขี้ดีกว่าไส้จะเห็นขี้ดีกว่าไส้จะไปเห็นคนอื่นดีมากกว่าตัวเราก็ลำบากเหมือนกันมันต้องไม่ดีมากกว่าตัวเราโดยวิสัยของความดีต่างคนต่างดีต่างคนต่างมีดีเขาก็ดีอย่างเราก็ดีอย่างแต่ดีสุดเราก็มองที่ตัวเราอ่ะตัวเรานั่นแหละคือต้นตอของที่มาที่ไปตัวเรานั่นแหละคือต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราเองไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเรานะไม่ใช่ใครที่ไหนตัวเราเองถึงบอกว่าจะไปยกยอดในคนโน้นยกยอดในคนนี้ยกยอดในคนนั้นยกยอดในคนนี้ความในใจของเรานั้นต้องมีเหตุผลพอกับสิ่งที่ต้องแสดงออกสิ่งต้องรับผิดชอบความในใจของเรานั้นมีเหตุผลเพียงพอกับการแสดงออกและรับผิดชอบทำโดยเหตุโดยผลทำโดยศีลโดยธรรมก็จะบ่งบอกจากใจของทุกคนว่าเป็นธรรมครองใจเป็นศีลครองใจเป็นหลักฐานของใจที่ครองอยู่ด้วยเหตุโดยผลเพียงพอความละเอียดความรอบคอบของใจมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงออกใดๆถึงบอกเอาความจริงของตัวเองมาเป็นสิ่งที่ตัดสินจริงเพราะเราเข้าใจในตัวเราจริงเพราะเรามีเหตุมีผลกับตัวเราแล้วการวางไว้ในเหตุผลนั้นก็เกิดขึ้นถึงบอกว่าอย่าเดือดร้อนเพราะคนอื่นอย่าวุ่นวายเพราะคนอื่นอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเรื่องของชาวบ้านอย่าเป็นวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านพยายามไม่เห็นความเป็นปกติของตัวเรานั้นเป็นหลักถ้าเราเข้าใจและเห็นได้ในความเป็นปกติของตัวเราเป็นหลักตัวเรานั้นก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่เดือดร้อนสิ่งที่เราทำเรารับผิดชอบสิ่งที่เราทำเรารับผิดชอบพอรู้อยู่ว่าการแสดงออกของเรานั้นคือเราเองเป็นคนกำหนดโดยการกระทำคำพูดและความคิดเราเป็นคนกำหนดเราจะต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่ใช่คนกำหนดถ้าเราไม่ใช่คนเป็นคนที่มีอะไรแล้วเราอย่าไปมีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งรู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนเจตนาหั่งกัมมังวดามิมีเจตนาไหมถ้าไม่มีเจตนาเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นกรรมเป็นเวร มีเจตนาไหมมีความจงใจไหมมีความตั้งใจไหมถ้าเราไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจเรายังไม่เป็นกรรมเป็นเวรพอเราไม่ได้มีความจงใจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใจของสิ่งนั้นย่อมได้ชื่อว่าไม่เป็นกรรมเป็นเวรกับใจเราเรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติเรามาสังเกตสังกาตัวเราเราก็จะรู้ความละเอียดของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะรู้ความลึกซึ้งของใจเราทุกสิ่งทุกอย่างจริงจังต่อใจจริงจังต่อเหตุผลธรรมะปฏิบัติของแต่ละคนก็จะสร้างความเย็นกับใจที่มีอยู่ในธรรมะปฏิบัติก็จะสร้างความเย็นให้กับใจที่มีอยู่ถึงบอกว่าเราไม่มีเจตนาเราไม่มีความจงใจเราไม่มีความตั้งใจยังไม่เป็นบาปยังไม่เป็นบาปเราต้องรู้ว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรถ้าเราไม่มีความจงใจไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นนั่นแหละมันยังไม่เป็นบาปเจตนาหังกัมมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมพระจักขุบาลตาบอดเดินจงกรมเหยียบแมลงเม่าตายเป็นจำนวนมากถึงกับมีการโจษจันไปฟ้องพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกมีเจตนาเมื่อไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจแล้วไม่เป็นบาปเป็นกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและผูกพันกับตัวเราต่อเนื่องกับตัวเราต่างก็พึงใช้ปัญญาพิจารณาเราต้องการให้เขาเป็นไหมเขาต้องการเป็นไหมแม้ใครเล่าเป็นคนต้องการให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นให้เรากำหนดลงไปในจิตในใจของเราแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แสดงว่าวิบากกรรมของแต่ละคนเองไม่มีใครเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนโน้นจงเป็นอย่างนั้นคนนั้นจงเป็นอย่างนี้คนนี้จงได้อย่างนั้นไม่มีใครถ้าเราไม่มีอะไรซะมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรทั้งนั้นแหละถึงบอกโยนลูกบอลมาเราไม่รับมันก็ผ่านไปเตะมาเราไม่รับมันก็ผ่านไปความจริงของใจมันก็มีเหตุผลเป็นอย่างนี้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติจึงรู้ว่าธาตุแห่งความเข้าใจของเรามีแค่ไหนใจเรามีความจริงแค่ไหนความละเอียดของใจเรามีแค่ไหนทำกับใจของเราก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรารับผิดชอบหากความจริงเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างอื่นก็คงไม่มีถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครก็เราเป็นพุทธมามกะผู้ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อใครมากกว่าพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเราเนี่ยเรายอมฝากผีฝากใครยอมรับใช้ไม่มีข้อแม้เพราะเป็นความกรุณาเป็นความบริสุทธิ์ไม่มีใครเกินพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้แต่เราจึงตายใจกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าพอพระองค์ตัดแล้วเราก็ต้องเชื่อแล้วว่ามีอย่างนั้นตั้งกี่พันปีก็อย่างนั้นว่าไม่มีใครจะทำให้ใครเดือดร้อนนะไม่มีใครจะทำให้ใครวุ่นวายนะตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนจะส่งสายส่งแสไปรับเอาถ้าเราไม่ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเราจะไม่มีอะไรถ้าเราไม่ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกเราจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นอะไรถ้าเราจะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นถ้าเราส่งจิตส่งใจปล่อยไปตามอำนาจความอยากความต้องการความรู้สึกของตัวเองเราก็คงเศร้าหมองและเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยใครจะแก้เราใครจะช่วยเราอยากรู้ว่าใครจะแก้เราใครจะช่วยเราอยากรู้อยากเข้าใจว่าใครจะแก้ใครจะช่วยถ้าเรานั้นไม่ยอมรับความจริงที่มีอยู่ถึงบอกว่าจะจริงด้วยตัวเองก็ดีจะจริงด้วยเหตุอื่นใดก็ตามมันเป็นเรื่องที่มีอยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์น้อยลงไปเรื่อยผู้ที่ด้อยกำลังกว่าย่อมแพ้อยู่เรื่อยไปผู้ที่อ่อนแอย่อมแพ้คนที่แข็งแรงอยู่เรื่อยไปอำนาจเงินอำนาจยศอำนาจบริวารย่อมเป็นไปด้วยการเอาชนะได้ทุกรูปแบบ เงินพร้อมบริวารพร้อมยศพร้อมความรู้ความสามารถมีถึงจะได้มีเงินมียศมีบริวารเพราะฉะนั้นเราก็ย่อมตกเป็นท่าแท้เป็นผู้แพ้อยู่เรื่อยไปนั่นแหละถ้าเราอ่อนแอถ้าเราเป็นคนอ่อนแออยู่เรื่อยถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์หลอกกันไปหลอกกันมาต้มตุ๋นกันไปต้มตุ๋นกันมาหลอกกันไปหลอกกันมาต้มตุ๋นกันไปต้มตุ๋นกันมาจนไม่มีสาระจนไม่มีแก่นสารมนุษย์ซึ่งอันธพาลมนุษย์อันธพาลมีความหมายเป็นอย่างนี้พูดดีก็แล้วพูดไม่ดีก็แล้วอันธพาลมันมีลักษณะอ่อนกำลังไม่ค่อยจะรู้เรื่องคนพูดภาษาคนไม่ค่อยจะเข้าใจอันธพาลหมายถึงคนที่อ่อนแอเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้เพราะรู้อยู่คนอันธพาลไม่ค่อยชอบกฎเกณฑ์ใดๆทั้งนั้นคนอันธพาลไม่ชอบระเบียบคนอันธพาลไม่ชอบอยู่ในกติกาแถมยังสร้างกติกาให้คนอื่นใช้สร้างกฎสร้างเกณฑ์ให้คนอื่นใช้แต่คนประเภทนั้นไม่ค่อยอยู่ในกฎในเกณฑ์ในกติกาเพราะคนอันธพาลมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนั้นพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธพูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธหน้าตาของคนอันธพาลมีลักษณะอย่างนั้นหน้าตาของคนอันธพาลมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนั้นดูไม่ยากดูไม่ลำบากถึงบอกว่าถ้าไม่แน่จริงไม่จริงจังต่อตัวเองแล้วใครจะเป็นคนจริงจังกับเราใครจะเป็นคนที่ทำให้เราพ้นจากกองทุกข์ได้ถ้าเราไม่จริงจังและจริงใจกับตัวเองก็คงต้องล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกหมดท่าหมดราคาหมดความหมายตั้งแต่ยกแรกถ้าเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าต้องเห็นจริงเห็นจังกับใจของธรรมะไม่ได้เป็นของคนหนึ่งคนใดธรรมะไม่ได้เข้ากับคนใดคนหนึ่งธรรมะคือยาสมานแพ้หัวใจธรรมะเป็นสิ่งที่ต้านทานต่อกิเลสตำพยายามไม่เราได้และไม่เราตกต่ำไม่เราย่ำแย่ถ้าความจริงคือธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราเรานั้นต้องรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปคุ้มดีคุ้มร้ายใช้หายใจความบทร้ายยาวไหนบทดีก็ยาวไหนมันร้ายความหมายของศีลของธรรมมีความจริงความละเอียดเป็นอย่างนี้ที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจจะมีผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างสุขุมจากใจที่ทนอยู่จากใจที่ทนดูจากใจที่ทนฟังทนรู้ทนวิเคราะห์ทนวิจารณ์ทนวิจัยใจย่อมได้หลักฐานแห่งความจริงคำสัตย์จากการเฝ้าฝึกปฏิบัติจากการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความจริงคือธรรมนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เขี้ยวเข็นธรรมกับใจนั้นย่อมมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกถ้าเราไม่จริงใจต่อตัวเราแล้วใครจะจริงใจต่อตัวเราเรื่องเราจะจริงกับคนอื่นไม่ต้องมีคำอธิบายหรอกเพราะตัวเราเองนั้นยังไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะเป็นตัวของตัวเราได้ถ้าเรายังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วใครจะไปเชื่อมั่นในตัวเราแม้แต่ตัวเราเองยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วใครจะมาเชื่อมั่นในตัวเราได้ถึงบอกว่าจะหลบไปไหนจะหลีกไปไหนถ้าหัวใจมันมีแผลเป็นแล้วมันไปอยู่ที่ไหนมันก็วุ่นวายเดือดร้อนถึงอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนจะอยู่ตรงไหนมันก็คันไปตรงไหนมันก็คันเพราะมันเป็นสุนัขขี่เรือนความหมายของใจนั้นมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าต้องเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตเพื่อต้องการให้ความจริงให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราว่าเราเองนะเดือดร้อนเองเราเองเศร้าหมองเองนะคนอื่นเขาสบายคนอื่นเขาสบายแต่เราก็เดือดร้อนเพราะเรื่องของคนอื่นนั่นคือการส่งจิตส่งใจไปรับอารมณ์ภายนอกมากกว่าเรื่องของตัวเองป ไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นแก่นสารมาเป็นสาระเมื่อเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นแก่นสารมาเป็นสาระเราเองก็คงจะลำบากเราเองก็คงจะยุ่งยากและหนักใจเราเองก็คงจะเดือดร้อนอยู่เรื่อยไปการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เฝ้ามีเหตุมีผลจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ต้องทนไม่ต้องอดเพราะปัญญามันเกิดขึ้นมันมีเหตุมีผลกับสิ่งที่ต้องทนต้องอดและไม่ต้องทนต้องอดเพราะความรู้ความเข้าใจแล้วมันมีอยู่กับตัวเราแล้วมันจะวางกับสิ่งเหล่านั้นมันจะว่างจากสิ่งเหล่านั้นมันจะเย็นจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นทำกับใจนั้นมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นความรู้ความเข้าใจนะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านั้นในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดในธรรมะปฏิบัติก็จะเยือกเย็นพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนได้ความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเพียรเพ่งแผดเผาเฝ้าฝึกปฏิบัติจนรู้ว่าเรานั้นคืออะไรใครคือเราความละเอียดของใจเราก็จะละเอียดพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เดือดไม่ด่านเพราะเรื่องของใครทั้งนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่ากรรมใครกรรมมันนะกรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปนะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะเป็นคนที่จะต้องไปเดือดร้อนแทนกันเจตนาเป็นที่ตั้งของกรรมถ้าไม่มีเจตนายังไม่เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่จงใจไม่ตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้นเราย่อมไม่เป็นบาปเป็นกรรมซึ่งเราก็แตกต่างกับศาสนาเชนศาสนาชีเปลือยนั้นจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาฆ่าแล้วก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นศาสนาเชนว่าในเรื่องกายศาสนาพุทธว่าเรื่องจิตใจศาสนาเชนไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะขอให้ทำลงไปนะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมจะรู้ไม่รู้จะเข้าใจไม่เข้าใจทำลงไปเป็นบาปเป็นกรรมนั้นถึงบอกว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันไม่เข้าใจหลักศาสนาศาสนาเชนหรือศาสนานุ่งลมห่มฟ้าสีเปลือยหลักคำสอนเน้นในเรื่องของกายศาสนาพุทธเน้นในเรื่องของใจสองศาสนานี้เป็นศาสดาคู่แข่งเจ้าศาสนาก็เป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธในเรื่องของใจเราอย่าหนีหลักของศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาเชนไม่ใช่ศาสดาศาสนานุ่งลมห่มฟ้าศาสดาของเราเนี่ยว่าในเรื่องของใจอยู่ที่เจตนาส่วนศาสนาเชนเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงชื่อว่าเหยียบลงไปก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นเรามีเจตนาไหมถ้าเราไม่มีเจตนาถึงไม่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นศาสนาพุทธแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเราทำไมต้องแคลงใจเราทำไมต้องมาสงสัยเรื่องบาปเรื่องกรรมอยู่แค่นั้นให้เรามั่นใจในเหตุในผลสิ่งที่เราแสดงออกศาสนาจึงจะเป็นหลักเป็นฐานกับใจของผู้เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเจตนาไหมหรือไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาก็ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมส่วนศาสนาเชนคุณจะเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเดินเหยียบไปแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมทั้งนั้นแสดงว่าเรานั้นต้องแยกออกว่าศาสนาสอนแตกต่างกันนะเกิดพร้อมๆกันไล่เลี่ยกันแต่ว่าศาสนาเชนนั้นไม่ออกไปนอกประเทศอยู่ในอินเดียในเขตเดียวเพราะว่าไม่มีโรคใดเขายอมรับเปื่อยไปหมดเราเป็นชาวพุทธแต่เราไม่มีหลักศาสนาครองใจเราก็เป๋ไปเป๋มาเราไม่ได้ศาสดาศาสนาอ้อนวอนศาสดาศาสนาของเราไม่ใช่ศาสดาอ้อนวอนเป็นศาสดาที่มีหลักการมีเหตุมีผลพอจึงรวมความได้ว่าอยู่ที่ความตั้งใจ ถ้าตั้งใจแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมสัตว์โลกนั้นย่อมมีเหตุผลสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินสัตว์เล็กลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ค่อยลดหลั่นกันลงไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นอย่างนี้เราผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะพอจะพยายามมาเห็นจริงเห็นจังกับตัวเองเมื่อจิตใจเราสงบสงัดลงแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เองทำให้เราเป็นหลักเป็นฐานอ๋อนี่เองทำให้เราเป็นเหตุเป็นผลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคู่แต่ละคนจึงสร้างความหนักแน่นให้กับตนเองไม่หวั่นไหวให้กับตนเองคนที่มีศาสนาครองใจนั้นเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวง่ายคนที่ขาดหลักยึดศาสนาคือคนที่หวั่นไหวง่ายด้วยหลักของใจที่เข้าถึงแก่นของศาสนาคือการยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้ความละเอียดมันมีชัดเจนกับสิ่งที่เรากำหนดปัญญามันจะบ่งบอกจากใจของเราทั้งนั้นแหละมันมีคำอธิบายมันมีคำชี้แจงในตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาก็อยู่ฝึกปฏิบัติถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่า8นาฬิกานั้นส่วนหนึ่งก็ไปรับผิดชอบแตกต่างกันไปอีกส่วนหนึ่งก็ยืดหยุ่นกันได้อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีอะไรสุดแท้แต่กรรมและวาระของแต่ละคนที่ว่ากรรมังสเตวิภัชติมันก็อยู่ที่ความแตกต่างของกรรมเวรที่เราสั่งสมกันมาถึงมีความแตกต่างกันเมื่อมีความแตกต่างกันนั้นก็แสดงถึงกรรมเวรกรรมคือการกระทำไม่ใช่กรรมคืออันอื่นนะใครทำหน้าที่อะไรก็ย่อมมีความแตกต่างโดยหน้าที่โดยสิ่งที่ถูกให้รับผิดชอบและก็แตกต่างกันไปตามกรรมตามวาระอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นอย่าไปกินปูนร้อนท้องโบราณนั้นบอกเราไม่มีอะไรเราก็อย่าให้มันมีอะไรเราไม่เป็นอะไรก็อย่าให้มันเป็นอะไรเมื่อเราไม่มีไม่เป็นอะไรมันก็คงไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเพราะมันอยู่ที่เราเราไม่ใช่ประเภทโทสุนัขขี่เรือนมันไม่ต้องคันทุกที่เราอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเราอย่าไปวุ่นวายแทนคนอื่นคนอื่นเขามีความสุขความสบายเราก็รู้ตัวเราเองเวลาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เป็นไรก่อนเข้าก็ตั้งใจนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีทุกประการที่เราได้สั่งสมมาพอได้รวบรวมเป็นพลังให้เกิดสมาธิก่อนที่จะเลิกจากสมาธิก็ตั้งจิตเป็นบุญเป็นกุศลแผ่เมตตาทุกคู่ทุกคนอย่าได้มีเวรซึ่งกันและอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันตั้งจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลไว้อย่างนี้ในข้อปฏิบัติของเราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นกับใจของตนเอง
14: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น. ถึง 5:00 น.

0: พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยสายอรัญวาสีหรือที่เรียกว่าพระป่าพระธุดงคกรรมฐานนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458เป็นต้นมาได้รับการอบรมวางหลักปักฐานการเผยแผ่ศาสนธรรมจากพระบุพาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตด้วยปฏิปทาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นทำให้บังเกิดกองทัพธรรมพระกรรมฐานนำธงชัยแห่งพระพุทธศาสนากระจายเผยแผ่อมตะธรรมไปทั่วสารทิศและในบรรดาพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านได้มีสมณะผู้ทรงศีลาจารวัดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธกว้างไกลและนำพาซึ่งประโยชน์แห่งการพระศาสนาอย่างสำเร็จผลปรากฏชัดณปัจจุบันการพระคุณเจ้ารูปนี้คือพระราชสังวรอุดมหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนามเดิมของท่านชื่อศรีเกิดในสกุลปักกศรีเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2460ตรงกับวันศุกร์เดือน6ปีมะเมียที่บ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโยมบิดาชื่อนายอ่อนศรีโยมมารดาชื่อนางทุมปักกศรีในช่วงปฐมวัยท่านเข้าศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำท้องถิ่นจบชั้นประถมปีที่6และได้ขวนขวายเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจนจบชั้นมัธยมปีที่3เมื่อปีพุทธศักราช2480การศึกษาของท่านในยุคสมัยนั้นนับว่าอยู่ในขั้นดีท่านได้เข้ารับราชการเป็นครูในปีรุ่งขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาชีวิตการเป็นครูท่านเริ่มที่โรงเรียนวัดบ้านชาติตำบลหัวเรือมหาสารคามและต่อมาที่โรงเรียนบ้านสวนจิกตำบลปอผ่านร้อยเอ็ดด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2488ณพัทธสีมาวัดราชรังสรรค์บ้านป่ายางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระโพธิญาณมุนีดำโพธิญาโนเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธเป็นอุปชาได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาเป็นมคตว่ามหาวีโรพรรษาแรกในชีวิตสมณะผู้ละวางท่านได้พำนักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านพระอาจารย์คูณอุตโมวัดประชาบำรุงมหาสารคามปีต่อมาพุทธศักราช2489ท่านได้จาริกไปจำพรรษาที่วัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีมีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมซึ่งเป็นศิษย์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเมื่อออกพรรษาแล้วพระศรีมหาวีโรในครั้งนั้นได้ออกจาริกแสวงธรรมไปตามวนาป่าเขาราวไพรอาทิภูเก้าภูผักกูดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมซึ่งที่ภูผักกูดหรือภูผากูดแห่งนี้เป็นสัปปายาสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเคยทุดงจาริกมาพำนักเป็นแหล่งเจริญธรรมที่ผู้กล้าแห่งกองทัพธรรมได้มาประพฤติธรรมบำเพ็ญเพียรด้วยเป็นสถานที่อยู่ไกลจากชุมชนขาดแคลนขัดสนในปัจจัย4แต่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพัฒนาภูมิธรรมสัมมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ศรีมหาวีโรทุดงไปพำนักที่ถ้ำพระเวทครั้นเข้าพรรษาได้ไปจำพรรษาที่วัดบ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งในยุคสมัยนั้นเป็นดินแดนที่คุกรุ่นไปด้วยสถานการณ์แห่งความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและสังคมแต่ท่านก็อยู่ด้วยความราบรื่นปราศจากอันตรายจนกระทั่งออกพรรษาจึงจาริกไปยังจังหวัดสกลนคร และปีพุทธศักราช2491ก็จำพรรษาที่วัดโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเดินตามทางรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเคยมาพำนักที่วัดแห่งนี้มาแต่ครั้งอดีตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาบารมีธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระบุพพาจารย์ใหญ่ด้านวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยพำนักอยู่ที่สำนักป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ศรีมหาวีโรจึงเข้าไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่สำนักป่าบ้านหนองผือขออนุญาตพำนักจำพรรษาและศึกษาธรรมกับท่านซึ่งหลวงปู่มั่นก็เมตตาอนุญาตนับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลในชีวิตบรรพชิตที่มีโอกาสศึกษาธรรมและอุปถัมภ์พระบุพพาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมทั้งมีโอกาสเจริญธรรมกับสหธรรมิกร่วมสำนักร่วมครูอาจารย์เดียวกัน
1: คือหลวงปู่มั่นใครจะไปหาหลวงปู่มั่นมีคนไปฝากไปฝังแล้วท่านไม่รับเด็ดขาดจะต้องเป็นพระที่เดินป่ามาท่านถึงจะรับให้อยู่ในสำนักพระหลวงปู่ศรีก็เดินทุดงไปในป่าในเขาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็ถึงเข้าไปอยู่ในสำนักของพระอาจารย์มั่นรู้สึกจะเป็นเวลา2ปีอยู่นับเป็นเวลา2ปีตอนเผาศพเสร็จแล้วที่วัดไอ้สุทธะวัดไอ้วัดสุทธาวาสตอนนั้นท่านจะสร้างโบสถ์ท่านก็ไปช่วยทุกปีพาญาติพาโยมไปทำบุญทุกปีไปฟังเทศไปเวลาวันคล้ายวันมรณภาพของอาจารย์มั่นจะจัดที่วัดสุทธาวาสเพราะฉะนั้นท่านจะพาญาติพาโยมไปทุกปีตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือมากท่านเคารพมากอาจารย์มั่นท่านบอกว่าเป็นคนที่สามารถรู้กระแสจิตของคนทั้งหลายได้ดีมากอย่างเราจะคิดอะไรต่างๆนานาคิดในทางไม่ถูกไม่ต้องท่านจะรู้ท่านจะเตือนทันทีเพราะนั้นถ้าก็ได้ข้อวัดปฏิบัติจากอาจารย์มั่นแล้วก็มาติดตามของอาจารย์มหาบัวเนี่ยมาติดตามอาจารย์มหาบัวออกป่ากับอาจารย์มหาบัวกับหลวงปู่บัวมาตลอดเสร็จแล้วก็มาสร้างวัดที่วัดน้องแสงที่อุดรกับหลวงปู่บัวปี2495เสร็จแล้วก็2496ก็มาสร้างที่วัดป่ากง

0: พระอาจารย์ใหญ่ถึงแก่มรณภาพก็นำความวิโยคอาดูมาสู่ผู้เป็นศิษย์ผู้เคารพศรัทธาครูอาจารย์อย่างสุดจิตสุดใจพระอาจารย์ศรีมหาวีโรได้ถวายสการะสรีระหลวงปู่มั่นเป็นครั้งสุดท้ายในงานถวายเพลิงชาปนกิจที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครต่อมาปีพุทธศักราช2493พระอาจารย์ศรีมหาวีโรไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผักตบอำเภอวาริชภูมิจังหวัดอุดรธานีและปีต่อมาได้มีโอกาสไปพำนักจำพรรษาที่วัดบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้มีโอกาสศึกษาธรรมกับท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในสำนักแห่งนี้ปีพุทธศักราช2495ได้ร่วมสร้างวัดป่าหนองแสงโดยบัญชาของท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอุดรธานีท่านพระอาจารย์ศรีได้ออกจาริกห่างถิ่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดไปนานหลายปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2496ท่านจาริกมายังวัดป่ากุ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาประมาณ200ปีท่านเป็นผู้นำศรัทธาในการพัฒนาวัดป่ากุ่งให้เรืองรุ่งโดยลำดับจนกระทั่งเป็นวัดประชาคมวนารามที่งามสง่าเป็นศาสนสถานอันไพศาลสำหรับชาวพุทธผู้ศรัทธาในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและดำเนินตามธรรมวิถีของพ่อแม่ครูอาจารย
1: ์ที่วัดปากุงเนี่ยท่านพระโยท่านก็มาเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมทางนี้ที่นี่การปฏิบัติของท่านท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีความจริงให้มีความจังเอาจริงเอาจังทรมานคนโอ้ยท่านทรมานได้ท่านสอนได้สอนได้ตอนวัดประกงใหม่ๆที่จริงวัดประกงแต่ก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาพอท่านมาอยู่เขาก็นำผีมาเผาพอเผาผีเสร็จท่านจะไปทำส้วมหลุมใส่ตรงนั้นท่านหลังให้พระใช้เอายังไม่เต็มพอคนใหม่มาเผาเอาไปทำส้วมอยู่ตรงนั้นอีกท่านฝึกคนให้มีความคุ้นให้มีความกล้าหาญให้มีความกล้าต่อสิ่งที่มันหลอกหลอกลวงลวงกันมาแต่ก่อนเทสำหรับสิ่งนอกเรียบนอกลอยพระศาสนาเช่นการเชื่อถือผีสางต่างๆท่านจะสอนให้คนเลิกหมดเนี่ยทำไมเห็นว่าอันนี้ท่านทำได้ดีมาก
0: หลวงปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาที่วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาท่านเป็นผู้นำเป็นธุระในกิจการงานพระศาสนาอย่างจริงจังและมั่นคงสร้างคุณูปการและสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากที่เป็นงานยิ่งใหญ่อลังการคือการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลณวัดผานามทิพย์อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพลานิสงส์แห่งแรงศรัทธาของชาวพุทธต่อพระบวรพุทธศาสนาต่อพระสุปฏิปันโนต่อบารมีธรรมของพระราชสังวรอุดมเจ้าคุณหลวงปู่ศรีมหาวีโรที่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์อันเป็นหลักชัยหลักใจของชาวไทยหมายจันโลงพระพุทธศาสนาสืบสารศิลปะวัฒนธรรมงานพุทธศิลป์ให้สถิตสถาพรสืบไปรูปแบบอันวิจิตรเป็นศิลปะผสมความยิ่งใหญ่ของพระปฐมเจดีย์กับความโอฬารของพระธาตุพนมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวประดิษฐานตระหง่านตระการตาด้วยศิลปกรรมอันล้ำเลิศด้วยฝีมือลูกหลานไทยเป็นนฤมิตกรรมแห่งยุคสมัยที่จะเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยและของโลกวัฒนาสืบต่อไปภายภาคหน้า

0: ความสูงนั้น101เมตรเดิมตอนนี้ได้เพิ่มฉัตรทองคำขึ้นไปเป็น109เมตรนะครับแล้วก็จะมีในชั้นที่3นั้นจะมีพระเจจีอาจารย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือน101รูปนะครับ101รูปก็เริ่มจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดในภาคอีสานหรือในประเทศไทยนะครับจะมารวมกันอยู่ที่นั่น
1: ในยามเช้าผู้คนจากบ้านไกลเรือนไกลจากหลายถิ่นจะมารวมกันที่หน้าวัดประชาคมวนารามเพื่อเตรียมถวายภัตตาหารบิณฑบาตพระคุณเจ้าเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้กราบนมัสการหลวงปู่ศรีอย่างใกล้ชิดบางรายบางท่านก็มาขอพึ่งบารมีธรรมของท่านซึ่งท่านก็เมตตาเสมอตลอดมาการบิณฑบาตเป็นธุดงควัตที่พระกรรมฐานประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ศรีจะตื่นแต่ดึกออกเดินไปรอบๆวัดจนถึงเวลาบิณฑบาตท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า80ปีแล้วหลังจากบิณฑบาตแล้วสาธุชนจะร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์กรรมฐานที่มีความสามารถอย่างสูงในการแจกแจงแสดงธรรม
2: การปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติตัวเราเนี่ยธรรมะอยู่กับคนเนี่ยมาอยู่ที่อื่นหรอกแต่คนประพฤติปฏิบัติเวลาไหนมันก็เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเนี่ยทุกคนก็มีกายมีวาจามีจิตใจเหมือนกันโดยมากนักปฏิบัติท่านเพื่อเขาคิดเอาใจตัวเองเนี่ยแต่ว่าใจก็ได้ยินแต่ชื่อบางคนก็ไม่รู้ว่าใจมันเป็นยังไงว่าจิตว่าใจว่าชื่อมันนะแต่ตัวจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อยู่กับทุกท่านทุกคนเลยโดยมากก็ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ตัวเองซะส่วนมากไม่ได้นำปฏิบัติไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สอนมาแล้วหลายพันปีมาแล้วสำหรับพวกเทศที่หลังก็เอาเรื่องเก่านี่แล้วไปเทศไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกทุกคนเราก็มีจิตมีใจเหมือนกันมีร่างกายครบครันบริบูรณ์หมดอาการ32เราก็มาฝึกหัดจิตใจของเราเท่านั้นไม่ต้องฝึกหัดอะไรอื่นหรอกให้รู้จิตรู้ใจตัวเองรู้แล้วก็ให้เห็นด้วยถ้าไม่เห็นใจก็สอนใจไม่ได้หรอกโดยมากทุกคนไม่ค่อยเห็นใจตัวเองได้ยินแต่ชื่อนะเราจะมีวิธีการแบบไหนที่จะเห็นใจตัวเองต้องอาศัยให้คิดใจอยู่ในความสงบคือจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็ตามให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวคิดใจมันก็มีพลังเกิดขึ้นนะทีนี้มันค่อยรู้ไปรู้ลึกลับซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนแต่รู้จิตรู้ใจแล้วก็รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองแหละความเป็นมาเป็นไงใครไม่รู้หรือใครรู้รู้ก็รู้แต่รู้สึกจำได้แต่ระยะที่เราเกิดขึ้นมาเท่านั้นแต่เลยไปนู่นเลยไม่รู้เลยถ้าหากเรามารู้จิตใจตัวเองก็รู้ไปหลายชาติหลายภพย้อนหลังไปเรามีความเป็นมารูปไหนวิธีไหนถ้ารู้ความจริงที่เคยเป็นมาหลายชาติหลายภพนั่นโอ้โหจะเกิดความสลดสังเวชไม่น้อยเหมือนกันเกิดมาเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีเป็นสิงสารสัตว์ทุกประเภท กว่าจะได้มาเป็นคนเราดูเป็นของแสนยากนะถ้าหากเราพิจารณารู้ถึงความเป็นมาแต่ก่อนเกิดมาหลายชาติหลายภพถ้าเอากระดูกรวมกันไว้ไม่ขยายไปเป็นดินเป็นน้ำแล้วกระดูกคนหนึ่งเนี่ยก็ใหญ่กว่าพวกเขาลูกหนึ่งดูซิว่าไม่รู้ว่าเกิดมากี่ภพกี่ชาติทุกคนก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันหมดแต่แล้วความสุขก็มองเห็นแต่ความสุขขั้นนอกๆเนี่ยนะการอยู่การกินได้ยิ้มน้ำสำราญแล้วก็ว่าสุขแต่สุขยิ่งกว่านั้นยังมีสุขในด้านจิตใจไม่ต้องไปกินอะไรแล้วมันเกิดความสุขขึ้นในด้านภายในเองนี่เรียกว่าทำจิตใจให้เกิดความสุขมันสุขเกิดขึ้นมาด้วยปีติธรรมด้วยความสุขอันลึกลับเพราะคิดใจมีพลังแต่โดยมากคนเราไม่ได้ปล่อยคิดใจไปตามสัญญาอารมณ์ไปทั้งวันทั้งคืนนอนหลับอยู่ก็ยังฝันต่อไปไม่รู้เท่าไหร่นั่นเรียกว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปทั้งที่อาศัยเขาแต่ว่าปล่อยเขาไปนักเข้ามันก็ไปทางฝ่ายต่ำแหละมีแต่ความอยากได้ในด้านภายนอกเดี๋ยวก็เอารัดเอาเปรียบชกทิ้งวิ่งเล่าป้นสะดมเข้าไปหลายแบบก็ยิ่งสร้างกรรมเข้าหนักเข้าหนักเข้าแล้วแต่เรารู้ความเป็นมาแล้วความเป็นอยู่ปัจจุบันนี่ก็ต้องก็รู้ปรับปรุงคิดใจให้อยู่ในความสงบความเป็นไปในการข้างหน้าว่าจะไปไหนมาไหนอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็รู้ไปหมดในรวมความแล้วก็มีอยู่สามอย่างฝึกหัดให้ใจเรานี่รู้ความเป็นมาในชีวิตของตัวเองให้รู้ในความเป็นอยู่ปัจจุบันให้รู้ความเป็นไปในการข้างหน้าสามอย่างตัวนี้ก็พอแล้วในชีวิตของคนถ้ารู้แจ้งชัดเห็นไปตามความเป็นจริงแล้วจิตใจจะไม่ไปไหนแหละจะอยู่ในที่เดียวอนาคตและอดีตมันดับไปแล้วเหลือแต่ปัจจุบันก็อยู่ปัจจุบันอยู่ทุกระยะนี่แสดงว่าจิตใจมีความสงบก็รู้ความเป็นจริงได้แหละทีนี้โดยมากจิตใจคนเราไม่ค่อยอยู่แล้วมีแต่ไปข้างหน้าข้างหลังส่วนปัจจุบันอยู่นิดเดียวมองแต่ไปข้างหน้ามองตั้งแต่ข้างหลังพระพุทธองค์พยายามท่านสอนอยากให้จิตใจ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: นายกอนุทินเดินหน้าสะพานสองแห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้งสองแห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้งสองแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่1การเดินทางและการขนส่ง2การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ3การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้ง2แห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
6: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ธนานข้าวเปลือกเลือกซ้อนใบลานคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพันเอาคนข้างหลังไว
1: ้ดูสิเด็กๆเล่นกันสนุกเชียว
2: นั่นสิคะใจดีไม่ได้เล่นรีรีข้าวสารมานานแล้วล่ะค่ะแต่ก็แอบสงสัยอยู่ว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนี่หมายถึงอะไรหรือคะพี่พศ
3: แหมช่างสงสัยจริงๆ
1: คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นสำนวนจ้ะหมายถึงเก็บไว้ทีละเล็กละน้อยทำอะไรที่ประกอบไปด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจ้ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะคงคล้ายๆกับผึ้งที่ค่อยๆเก็บน้ำหวานมาสะสมพอมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นน้ำผึ้งใช่ไหมคะพี่พศ
1: ใช่แล้วจ้าใจดีนี่เข้าใจคิดเข้าใจเปรียบเทียบจริง
3: ๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1เชียงใหม่เผยโควิด-19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะสังเกตอาการป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมสำหรับสายพันธุ์โควิด-19 ปัจจุบันจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB 1.8.1 ซึ่งพบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลการเฝ้าระวังระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปดังนั้นการพบสายพันธุ์ย่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไม่ได้หมายความว่าโรคจะรุนแรงขึ้นเสมอไปประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลกับชื่อสายพันธุ์แต่ควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้อาการของโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการของตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์แต่ให้เน้นการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นยึดหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรพักและลดการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากเมื่อมีอาการหรืออยู่ในสถานที่แออัดและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกซึมลงหรืออาการทรุดลงควรรีบพบแพทย์ทันทีสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: รู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมรู้จักยาปฏิชีวนะไหมคิดว่าเป็นยาอะไร
13: พอจะทราบครับผม
14: หนึ่งในยารักษาโรค
15: เป็นยาที่ว่าจะต้องทานให้ครบโดสตามที่หมอสั่ง
12: รู้จักยาแก้อักเสบไหมคิดว่าเป็นยาอะไร
14: ใช้กินเวลาอักเสบ
16: เจ็บคอจะเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ย
13: ช่วยลดอาการบวมน่าจะประมาณอย่างนั้นนะครับ
12: ตอนยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบคนส่วนใหญ่ทั้งสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกันมากนะครับความจริงแล้วยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบยาปฏิชีวนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือแอนตี้ไบโอติกไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบแก้ปวดลดไข้ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นครับส่วนยาแก้อักเสบหรือยาต้านการอักเสบเป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบลดไข้บรรเทาปวดลดบวมแดงเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับ
10: ส่วนใหญ่แล้วการอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแต่มักเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นคออักเสบจากเชื้อไวรัสผิวหนังอักเสบจากการแพ้แดดหรือสารเคมีหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อจากการยกของหนักเรียกชื่อยาผิดก็ใช้ยารักษาโรคผิดไปด้วยนะครับแล้วอย่างนี้โรคที่คุณเสียเงินซื้อยามาทานจะหายได้หรือครับนำซ้ำยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจแถมโรคแทรกซ้อนมาให้อีกด้วยจำไว้นะครับยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบรู้เรื่องยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพเพื่อประชาชนได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและเวชภัณฑ์ของ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลซึ่งการจัดงานลานาเอ็กซ์โป2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Lana Synergy Sustainability หรือผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสะท้อนการผนึกกำลังของภาครัฐภาคธุรกิจชุมชนนักสร้างสรรค์สถาบันการศึกษาและพันธมิตรต่างประเทศเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยธีมการจัดงานคือ Local Wisdom Global Sustainability ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนระดับสากลโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกพร้อมกำหนด Key Message สำคัญ3ด้านได้แก่ Creative Local ค้นพบอัตลักษณ์และของดีล้านนา Connect Global เชื่อมผู้ประกอบการผู้ซื้อและพันธมิตรผ่านอาหารกาแฟศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสินค้าและธุรกิจสู่ตลาดใหม่อย่างยั่งยืนขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยพิจารณาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานอาทิเป็นผู้ประกอบการระดับเทียร์1และเทียร์2ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาแปรรูปใหม่หรือมีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด The Lana Synergy for Sustainability และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารปรุงสุกทั้งนี้ Lana Expo 2026กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดให้เข้าชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการจัดแสดงนวัตกรรมวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขบวนแห่
10: มาแล้วสีสวัสดิ์วิเชียรมาศไปดูแห่ที่หน้าบ้านกันเถอะ
11: แห่อะไรหรอ
10: แห่เทอะไรนะอ๋อแห่เทโวมีพระมาแยะเลย
11: เขาไม่เรียกแห่แล้วจ้าเป็นขบวนพระที่มาให้ชาวบ้านตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาจ้า
10: ก็มีพระเดินมาเป็นแถวแล้วก็มีแตรมีกลองนำมาด้วยทำไมไม่เรียกว่าแห่ล่ะ
11: คำว่าแห่แปลว่ามาเป็นขบวนเหมือนกันแต่เป็นคำที่เป็นภาษาพูดเขาจะใช้เฉพาะขบวนที่เอิกกระเริกสนุกสนานเช่นแห่นาคแห่นางแมวส่วนคำว่าขบวนหมายถึงเดินมาเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยเช่นขบวนตักบาตรเทโวขบวนกฐินขบวนขันหมากแห่กับขบวนมีความหมายคล้ายกันแต่คำว่าขบวนเน้นการเดินที่เป็นแถวเป็นแนวส่วนคำว่าแห่เน้นที่ความเอิกกระเริกสนุกสนานคำว่าขบวนและแห่บางทีก็ใช้ด้วยกันว่าขบวนแห่
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548 0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์